0: เวทีแก๊สเทค2026บูมเศรษฐกิจ2ล้านล้านรับเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมอนาคตแอสตราเชียร์เวลเนสอีโคโนมีอนุทินเปิดเวทีแก๊สเทค2026มหกรรมพลังงานระดับโลกรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลนุนผลักดันให้เกิดข้อตกลงธุรกิจการลงทุนเฉียด2ล้านล้านบาทแอสตราชูจุดขายเวลเนสอีโคโนมีเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ส่วนในข่าวสดมีประเด็นยาเสพติดค่ะจับพ่ออดีตส.ส.ยัดยาหลานติดคุกฟรีปมขัดธุรกิจโรงแรมแม่สายสู้คดีหลุดตำรวจแจ้งตำรวจกลับตำรวจนำหมายสารเข้าควบคุมตัวเจ้าของโรงแรมชื่อดังในอำเภอแม่สายแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดและกลั่นแกล้งผู้อื่นได้รับโทษอาญาหลังก่อเหตุซุกยาบ้า400เมตรใต้ท้องรถหลานชายเนื่องจากขัดแย้งทางธุรกิจส่งผลให้หลานถูกติดคุกฟรีไปนาน60วันก่อนสู้คดีพ้นผิดล่าสุดนำตัวส่งฝากขังศาลแล้วพบผู้ต้องหามีพฤติกรรมแอบขุดเจาะบิ๊กแบ็กจนน้ำทะลักท่วมชุมชนและเป็นบิดาอดีตส.ส.ในพื้นที่ด้วยค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของ9ทันข่าวขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะได้อ่านทั้งหมดแล้วส่วนเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมในโลกธรรมสูตรอังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็น

เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นลงๆไปตามโลกกระทำนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุคำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนชายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียง

เสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างออกขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรค

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้

ู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์เธอถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
น้ำขึ้น

ก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้

มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเผยอยู่กับลูกพักวันเกิดสุดแฮปปี้หยอกสื่อคนเหรียญเหนือดวงแจกวันเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังประชุมพักภูมิใจไทยเสร็จสิ้นก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีความสุขหรือไม่ลูกพักอวยพรวันเกิดในวันที่13กันยายนซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าอยู่กับลูกพักก็ต้องแฮปปี้สิและได้กำชับกับลูกพักว่าเป็นส.ส.ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันเมื่อถามว่านายกได้มีการเปิดใจอะไรหรือไม่ในที่ประชุมเพราะได้ยินเสียงดังมาถึงข้างล่างนายอนุทินตอบว่าสวดมนต์ส่วนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้อวยพรนายกให้พระคุ้มครองนายอนุทินตอบว่าแจกรุ่นเนื้อดวงก่อนหัวเราะทำให้สื่อถามต่อว่าเอามาให้เพราะไม่เอาแล้วใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าขนมาเลยซึ่งนายกรัฐมนตรีรีบบอกว่าพูดเล่นพร้อมกล่าวย้ำได้ว่าการประชุมพักในวันเดียวกันนี้เป็นการประชุมปกติเพราะวันจันทร์และอังคารตนไม่อยู่รัฐบาลย้ำเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงิน

0: หรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าที่เมนูบริการทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ค่ะก็ให้ฟังสามเพลงต่อเนื่องเลยนะคะคนึงหาหากรู้สักนิดแล้วก็ใจพี่นะคะมีเด็กท่านชื่นชอบบอกว่าโอ้โหวันนี้เพลงเพราะทั้งนั้นเลยความจริงเราก็พยายามคัดสรรเพลงเพราะๆในอดีตนะคะให้คุณผู้ฟังรายการคนเขาเล่าเพลงได้ฟังอยู่เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แหละนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่กับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติพานนาคพงศ์ซึ่งตอนนี้พี่ติ๋วอยู่ที่นครนายกนะคะยังชมบรรยากาศธรรมชาติสายลมสายน้ำเสียงนกร้องนะคะฟังเพลงไปด้วยเนี่ยคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณเจ้าเดี๋ยวคุณผู้ฟังเนี่ยหลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันก็มีบรรยากาศธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะนะคะก็หาความสุขในแบบของท่านคือตัวเองในวันนี้ถ้าสำหรับท่านผู้ฟังที่ดูฟังทางแอปดูทางแอปไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือของLTM เองของทางอสมทเองนะคะก็จะได้ฟังได้ดูในเวอร์ชั่น DJ ล่องหน
0: มาแต่เสียงใช่ไหมคะ
1: นี่ได้ดูภาพย้อนยุคที่คุณสุภรัตน์ส่งมาดิฉันก็เข้าใจว่าถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ทำภาพตัวเองย้อนยุคบ้างมันก็ดูดีเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นภาพขำๆส่วนเรื่องของเพลงค่ะคุยเรื่องเพลงนิดนึงคนึงหานะคะคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ท่านร้องเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีเมื่อปีที่เท่าไหร่ไม่ได้บันทึกแต่ว่าคำร้องในของคุณนินาถช่ำชองยุทธทำนองของคุณนิพนธ์เสวตนันส่วนเพลงหากรู้สักนิดเนี่ยเวอร์ชันที่เปิดให้ฟังเนี่ยก็เชื่อว่าได้ฟังกันน้อยเพราะส่วนใหญ่จะฟังเสียงผู้หญิงใช่ไหมคะหากรู้สักนิดทีนี้เป็นเสียงคุณธานินทร์อินทรเทพเนี่ยมันก็มีที่ไปที่มาว่าเนื่องจากเสด็จพระองค์ชายพระบรมเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลเนี่ยนะคะท่านสร้างภาพยนตร์เรื่อยๆท่านก็สร้างภาพยนตร์ที่ใช้เพลงเนี้ยเป็นเพลงเอกแล้วก็ให้คุณธานินทร์อินทรเทพร้องน่าจะเป็นภาพยนตร์เพลงนะคะเพราะอ่านจากประวัติเนี่ยมีเพลงได้รับรางวัลมีรางวัลเนี่ยจากเพลง5รางวัลด้วยกันในเวทีแผ่นเสียงทองคำพระราชทานใช่นะคะและเพลงหากรู้สักนิดเวอร์ชั่นที่คุณธานินทร์อินทรเทพได้ขับร้องให้ฟังผ่านไปเมื่อปี2512บันทึกแผ่นเสียงเนี่ยก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะนะคะประเภทนักร้องชนะเลิศประเภทขอแล้วค่อยมาเพลงใจพี่เพลงใจพี่เนี่ยบันทึกก่อนเพลงหากรู้สักนิดคือเมื่อปี2507ค่ะเป็นเพลงที่คุณครูสุนทรียานาเวียงการได้แต่งคำร้องให้คุณครูสมานแต่งทำนองค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายท่านนะก็ทักมาบางท่านก็บอกว่าขอให้พี่ติ๋วสุขภาพแข็งแรงไวนะคะ

0: ขอบพระคุณมากๆเลย
1: คุณปุญญาวัฒน์นี่ฟังจากอุบลราชธานีนะคะ
0: โอ้โหนะเป็นดินแดนที่ดิฉันอยากไปเยี่ยมแล้วเนี่ยไม่ได้ไปมานานละ
1: เนาะทางอีสานนี่ก็เป็นอะไรที่สมัยก่อนทำข่าวอะลงพื้นที่ภาคอีสานสนุกมากเลยนะคะโดยเฉพาะการไปทานอาหารท้องถิ่นน่ะนะคะทำอร่อยมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะนะคะและใครกำลังทานอาหารอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เรามาฟังเพลงเก่าๆเพราะๆกันต่อดีไหม
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เป็นการย้อนยุคแล้วก็จะบอกปีด้วยว่าเพลงเนี่ยมันลึกไปถึงปีไหนที่เอามาเปิดให้ฟังและยังคงความไพเราะอยู่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เพลงนะคะรายการของเราเพลงต่อไปเมื่อกี้รักกันแล้วใช่ไหมคะรักกันแล้วตอนนี้มันความรักมันเป็นพิษชักอยากตายค่ะก็จะมีเพลงหนีรักหนีรักที่เกิดจากการเห็นจิ้งจกดิ้นทุรนทุราย
1: อันนี้เป็นที่มาของเพลงจริงๆนะ
0: ใช่ก็อาจารย์อกวีสัตโกวิท
1: ค่ะ
0: ก็คือแต่งเพลงนี้นะคะตะเกียกตะกายหนีรักไม่พ้นสักทีเนี่ยเมื่อปี2507
1: ค่ะ
0: 2506ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณอกวีแต่งคำร้องครูประสิทธิ์พยอมยงแต่งคำนองและคุณครูอกวีนี่ท่านก็ชอบแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องตายๆนะคะแต่ตายแล้วเพราะอีกเพลงหนึ่งก็คือฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
1: อ่าน
0: ะคะคุณโซลีประกาพันธ์ขับร้องเอาไว้อาจารย์อกวีเนี่ยแต่งเมื่อปี2507ถัดมาจากที่แต่งเพลงนี้รักแล้วต่อจากนั้นถ้ามีเวลานะคะมีเพลงเตือนสติค่ะเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุนให้ใครอยากตายในลักษณะที่ก่อนเวลาก็ฝั่งอย่าเพิ่งตายเลยคราวนี้คุณครูทาตรีแต่งคำร้องคุณครูเวทแต่งคำนองและคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ร้องฟังแล้วให้สติคนเราได้เยอะเลยนะคะลองฟังด้วยกันค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพ่อเผยประชาชนหนุนรัฐบังคับใช้กฎหมายกับชาวยิวอย่างเข้มงวดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวทำการสำรวจจากประชาชนในกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยพบว่าตัวอย่าง 76.38 ระบุว่าเคยได้ยินจากข่าวผ่านสื่อต่างๆรองลงมา 117.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง 5.11 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและ 3.48 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเมื่อสอบถามตัวอย่างถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินหรือมีประสบการณ์ตรง 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายเราลงมาระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นท้ายที่สุดเมื่อสอบถามตัวอย่างเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลพบว่าตัวอย่าง 77.49 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นราคาน้ำมันพุ่งดึงเงินโรงกลั่นตรึงราคาดีเซลรอบ7ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกบง.การปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7โดยลดราคาสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลในการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันแต่อย่างใดเพราะดีเซล B7 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชย8.75 บาทต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย12.62 บาทต่อลิตรซึ่งการดึงเงินโรงกลั่นมารอบ6รอบที่ผ่านมาเป็นวงเงินสะสม 17,422 ล้านบาทโดยรอบใหม่นี้มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 6,233 ล้านบาทช่วยสะสมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็น

0: เงินกว่า 23,655 ล้านบาทซึ่งหากรวมกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทเงินอุดหนุนราคาพลังงานรอบนี้จะเข้าใกล้ 110,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7เหตุผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา MCOT Radio Networkเสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: พลงบัวขาวนะคะเพลงนี้นี่เป็นเวอร์ชั่นที่เก่ามากๆเลยนะคะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะก็เป็นโบราณนานมาแล้วนะคะพี่ติ๋วคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะเรื่องถ่านไฟเก่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2480นะคะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะคนจริงกำลังจะเสนอชื่อ
0: ค่ะ
1: ว่าเสนอให้ช่วยกันหาชื่อมาประกอบกับคนข่าวเล่าเพลงเพื่อให้เห็นภาพว่ารายการเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวอดีตนะคะตอนนี้เสียงดังมากไปไหมเนี่ยมานั่งดูแก่งน้ำ
0: อ๋อไม่ละค่ะนะคะก็คุณผู้ฟังได้จินตนาการไปด้วยนะว่าพี่ติ๋วชมแก่งน้ำอย่างไรนะคะ
1: เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังขณะเนี้ยมันยังเช้าใช่ไหมกิจกรรมทางน้ำกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้มานั่งอยู่ตรงที่มองเห็นแก่งถนัดตาเลย
0: เขาจะล่องแก่งกันตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็เขากำลังเตรียมค่ะเขาประชุมเจ้าหน้าที่ถ้าให้ดูภาพได้นี่มันเสียดายจะให้ดูหรือว่าเขาก็เหมือนกับเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเต็มที
0: ่จ
1: ะเตรียมเจ้าหน้าที่ว่าควรจะทำอย่างไรมันถึงจะปลอดภัยและสนุกสำหรับคนที่มาเที่ยวท่ามกลางสองฝากฝั่งสายน้ำที่มีแนวต้นไผ่และต้นไม้ใบหญ้าอื่น
0: ๆ
1: และน้ำเนี่ยก็ไหลแรงตรงแก่งนะคะแล้วก็ไหลเอื่อยเรื่อยไปเป็นระยะทางยาวมาก
0: ความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะช่วงนี้น้ำน่าจะเยอะนะคะ
1: ตอนกลางวันที่พี่อยู่เมื่อวานนี้น
0: ะ
1: ก็ได้สังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าสงสารมากเลยนะจะต้องแช่อยู่ในน้ำในจุดที่เหมือนกับว่าคอยป้องกันไม่ให้เรือที่ล่องอยู่เนี่ย มาเข้าในบริเวณระยะทางที่อันตรายอะค่ะ
0: คือ
1: เราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกก็ดีใจแทนนักท่องเที่ยวที่การคำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่เพราะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝนก็ยังตกไม่ทราบว่าที่นครนายกมีฝนไหมคะตอนเช้านี้
1: ขณะนี้ยังไม่มีแต่เมื่อวานนี้ก็ร้อนอบอ้าวก็ยังคิดว่าฝนจะตกนะเพราะว่าก่อนมาเนี่ยดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยถึง 80% จนต้องเช็คกับทางปลายทางนะ
0: คะ
1: ว่าเอ๊ะถ้าฝนมันตกหนักอย่างนี้สถานที่ของคุณอยู่ตรงนี้เราจะเสี่ยงจากน้ำบาอะไรที่น่ากลัวน้ำป่าอะไรนี้ไหมเขาบอกไม
0: ่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เที่ยวให้สนุกสนานเพราะว่าการล่องแก่งเนี่ยก็เป็นกิจกรรมทางน้ำที่น่าตื่นเต้นนะคะและก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังรายการอยู่นะคะทักทายกันเข้ามาคุณวาสนาก็ยังอยู่นะคะคุณชัชนันท์บอกพี่ติ๋วเที่ยวให้สนุกนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: น้องอามก็มาด้วยน้องอามอมรเทพบอกว่าเจอพี่อิ๋วเมื่อวันเมื่อครั้ง

0: ก่อนสิเมื่ออาทิตย์ก่อนที่อสมทพอดีลงบันไดมาป้ากับน้องอาร์มอมรเทพพอดีเลยนะคะนี่เราทักทายแต่ทางโซเชียลเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันค่ะก็ดีใจนะที่น้องอาร์มบอกว่าช่วงนี้งานเยอะนะก็เลยไม่ค่อยได้ทักเข้ามานะคะก็หลายๆท่าน
1: หลายๆ
0: ท่านก็ฟังวิทยุอยู่นะคะก็ไม่ได้ชมทาง Facebook หรือว่าบางท่านก็ชมอยู่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักมาเอาเป็นว่าเราก็นะพยายามที่จะทักแต่ว่าคงจะทักได้ไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณวาสนาบอกว่าที่สระแก้วฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะ
1: โอ้ค่ะ
0: ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะค่ะในช่วงเวลานี้ไหนๆก็เปิดเพลงบัวขาวนะก็ชอบดอกบัวนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่นอกจากสวยงามแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดบัวใช่ไหมคะแล้วก็สายบัวนี่ก็ชอบรับประทานมากเลยสายบัวผัดกุ้งนะฮะหรือว่าไหลบัวแกงส้มไหลบัวอย่างนี้เป็นต้น
1: แถมอีกนิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ประสบการณ์เราต้องรักษาเสียงตอนมีปัญหาเสียงเนี่ยไปหาพระอาจารย์หมายถึงพระนะคะซึ่งท่านเก่งทางด้านของสมุนไพรแต่ว่าเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านไม่ได้เปิดรักษาใครเราเอาดอกบัวไปกราบท่านท่านก็จะแกะเอาในส่วนของด้านในที่เรียกว่าเกสรบัวนะ
0: คะ
1: มาให้เราเคี้ยวทั้งเฟื่องทั้งฝาดแต่ว่ามันดีนะคะ
0: ขมเป็นยา
1: ใช่ช่วยรักษาได้ค่ะ
0: ค่ะนะเนี่ยเกสรก็รับประทานได้นะคะดีของเขาที่ขมๆก็เป็นยานะคะแล้วก็แพงด้วยเนาะเข้าไปออกไปตากแข้งกันแล้วก็ขายส่งนอกด้วยนะคะพูดถึงบัวก็มีเพลงหลายเพลงนะที่เอาเรื่องของดอกบัวเนี่ยมาแต่งเป็นเนื้อร้องนะคะเพื่อที่จะเปรียบเปรยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะให้ฟังในช่วงนี้นะคะกับอีก2เพลงบัวกลางบึงนะคะคุณมัณฑนาโมรากุลแล้วก็บัวตูมบัวบานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณพรพิรมค่ะ

0: ฟังแล้วนี่ต้องโยกตามไปด้วยเลยนะเพลงนี้บัวตูมบัวบานนะคุณพรพิรมนะคะซึ่งคุณพรพิรมนี่ก็เป็นพระเอกลิเกนะคะชื่อดังที่ใช้ชื่อว่าบุญสมอยุธยานะคะนั่นก็มีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยนะคะก็จริงๆแล้วแต่งเอาไว้หลายเพลงแต่ว่าเพลงที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้โด่งดังก็คือเพลงบัวตูมบัวบานนี่แหละนะคะก็เปรียบเทียบบัวตูมเป็นเด็กสาววัยรุ่นนะคะบัวบานก็เรียกว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วแหละนะรักทั้งคู่เสียดายทั้งคู่เลยนะคะไม่รู้จะเลือกบัวตูมหรือบัวบานนะนี่คุณผู้ฟังที่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าสำนวนไทยก็อยากว่าอะไรนะคะอย่าจับปลาสองมือนะให้เลือกสักอย่างหนึ่งค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าแหมเปิดเพลงเก่าๆอย่างนี้ดีจังเลยเพราะว่าน้อยนะคะสถานีที่จะเปิดเพลงเก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขด้วยนะคะทักทายพี่ติ๋วต่อนะคะ
1: ไม่อยากจะบอกเลยว่าเปิดสปีกเกอร์แล้วฟังเสียงคุณสุภรัตน์เพลินค่ะเพลินว่าเอาตายแล้วนี่เขาพูดแล้วต้องเข้ามาอ
0: ี
1: กอย่างนึงรู้ไหมนี่ดูการซ้อมรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาซ้อมแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดมีคนตกเรือ
0: ค
1: ุณจะลงไปช่วยยังไงได้ดูเพลินเหมือนกันค่ะ
0: ถูกต้องเลยต้องซ้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่ติ๋วไม่คิดอยากจะล่องแก่งบ้างเหรอคะ
1: คือสมัยตอนทำรายการหนึ่งในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนพี่ไปล่องแก่งหลายครั้งนะคะก็เอาใช้ความจำเดิมแล้วดูน้ำประกอบไปว่านึกถึงเราล่อง
0: ค่ะ
1: ได้จินตนาการเหมือนฟังเพลงรายการคนข่าวเล่าเพลงเนี่ยค่ะเมื่อกี้เลยนึกถึงบัวตูมบัวบานเลยนะ
0: ท่
1: านแต่งจริงๆ
0: ใช่นะคะแล้วก็คุณพรพิรมก็ร้องเอาไว้เรียกว่าเป็นตำนานเป็นอมตะเลยทีเดียวนะคะ
1: โหท่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านเก่งมากๆเป็นศิลปินอีกคนที่เก่งจริงๆต้องจึงเรียกท่าน

0: ศิลปินก็เรียกไม่เต็มปากเพราะว่าบ้านปลายท่านแสวงหาทางธรรมบวชนะคะ
1: ค่ะอืมค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนบัวตูมบัวบานที่เพลงบัวกลางบึงอันนี้ก็เป็นอมตะเพลงหนึ่งนะคะเพราะว่าครูแก้วเนี่ยท่านแต่งไว้ตั้งแต่ปี2490นะแล้วก็มาร้องบันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยคุณบรรธนาบันทึกเสียงไว้ปี2491นะคะแล้วก็มาบันทึกเสียงอีกครั้งที่2ตอนที่คุณบรรธนาอายุ50ปีแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีคนบันทึกต่อมาเรื่อยพี่เองเคยอัดเสียงเพลงนี้นะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าไม่กล้าอวดหรอกค่ะเพราะว่า
1: แม้ว่าจะให้สักประโยคนี
0: ่อันนี้เป็นนักเรียนก่อนอนุบาลอีกเขาเรียกว
1: ่
0: าอะไรนะนักเรียนก่อนอนุบาลรู้แต่ว่า
1: เตรียมอนุบาล
0: ใช่คือเนื้อเพลงเนี่ยพี่ก็ชอบแล้วฟังเพลงเป็นคนชอบฟังเนื้อใช่มั้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอารมณ์เพลงเนี้ยมันน่าจะเป็นผู้ชายร้องที่เหมือนกับว่าบอกเธอนะว่าเธอเหมือนกับบัวอยู่กลางบึงคนเอื้อมไม่ถึงอ่ะซึ่งแมลงมาแล้วก็ปล่อยไว้เนี่ยบัวไกลตาแลโอ้บัวน้อยเดียวแดเคล้าเคลียได้แต่แมลงแต่มันได้อีกทีก็อาจจะเป็นว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานคือในงานสังสรรค์เนี่ยนะคะมันก็จะมีเพื่อนไปพูดอะไรตลกตลกขำๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ในรุ่นพี่เนี่ยก็มีเพื่อนแบบท่านก็เป็นผู้พิพากษาผู้หญิงนะอาวุโสแล้วแต่ว่าท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันมีความน่ารักท่านก็ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแล้วท่านก็เปิดเพลงกุหลาบร้องเพลงกุหลาบเวียงพิงท่านบอกว่าเพลงเนี้ยเหมือนเพื่อนเลยก็เลยนึกในใจต่อไปว่าถ้าสมมติว่าท่านร้องเพลงบัวกลางบึงเนี่ยท่านก็อาจจะได้พูดให้พวกเราเนี่ยมีอารมณ์ขันกันอีกโดยเอาตัวเองอันนี้เป็นเสน่ห์นะคะคือเป็นอารมณ์ขันที่ไม่เป็นพิษคือไม่ไปเล่นเรื่องขำๆของคนอื่นเพราะมันอาจจะทำให้เขาไม่ชอบกระดับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แซวตัวเองไปอย่างนั้นนะคะค่ะว่าแล้วเราก็มาฟังเพลงเพราะๆนะคะอีก2เพลงก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะรักบางใบนะคะเสียงร้องคุณรวงทองทองลั่นทมแล้วก็ไปฟังสนุกสนุกต่อสักเพลงหนึ่งกับบัวน้อยคอยรักนะคะ
0: จากบัวมาเต็มบึงเลย
1: ใช่ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อน

ที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการหนีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
11: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
10: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
12: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

0: ายการ
1: ค่ะพี่ติ๋วเข้ารายการนะเมื่อสักครู่นี้เพลงดอกแก้วนะคะเสียงนุ่มๆของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรทำนองแล้วเรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานกาญจนพลินเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปี2505นะคะแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดอกแก้วด้วยนะคะที่ออกฉายในปี2505นั่นเองสร้างจากบทประพันธ์ของสออัสนจินดาค่ะที่กำกับการแสดงโดยครูเนรมิตนะคะแล้วก็เรื่องนี้นำแสดงโดยชัยยาสุริยันแล้วก็เพชราชาวราชนะคะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองของคุณเพชรานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งนะคะต่อจากเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีนะคะแม่พูดถึงดอกแก้วนะพี่ติ๋วชอบไหมคะดอกแก้ว
0: ชอบค่ะหอมด้วยอ่ะ
1: ใช่ที่บ้านเกาอิ๋วก็ปลูกนะคะต้นใหญ่แล้วแหละหอมมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีผึ้งมาตอมเต็มไปหมดเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็รู้จักแล้วก็หลายบ้านก็ปลูกเอาไว้เพราะว่าถือเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ไทยๆที่ส่วนใหญ่แล้วดอกไม้ที่เป็นสีขาวนี่จะมีกลิ่นหอมนะคะ
0: ค่ะพูดถึงนะความที่ในอดีตมันไม่มีพวกอะไรที่เกิดจากการประดิษฐ์ประดอยของมนุษย์ชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงเป็นความงามที่บริสุทธิ์ซึ่งคนเสพแล้วก็มีความรู้สึกว่าแหมมันดีการที่จะพูดถึงความรักที่มีต่อใครสักคนหนึ่งก็มีศิลปะไม่ใช่ไปบุ่มบามพูดว่าเธอสวยอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: แล้วต้องเปรียบว่าเหมือนดอกแก้วนะขาวบริสุทธิ์และหอมด้วย
1: เปรียบเปรยนะคะช่างเปรียบเปรยนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะก็เราฟังเพลงในอดีตฟังเพลงเก่าๆแล้วเนี่ยยิ่งมาจัดรายการนะนะคุณผู้ฟังก็ได้ทำความเข้าใจรู้จักผู้แต่งประวัติของเพลงต่างๆมากขึ้นรู้สึกว่าฟังเพลงแล้วมันก็อินไปกับเนื้อเพลงแต่ละคำแต่ละประโยคนะที่ผู้แต่งก็แต่งออกมานะคะ
0: ใช่เพื่อนของดิฉันเนี่ยเมื่อกี้เขามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมก็ชื่นชมมากเลยสำหรับเพลงเก่าโดยเฉพาะเพลงแอลบอกโดนใจ
1: ค่ะนะความจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับดอกไม้อีกเยอะนะคะก็ขอจัดเป็นแบบดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้ไทยๆแล้วกันนะคะในช่วงเวลานี้ดอกแก้วไปแล้วมาถึงอีกดอกหนึ่งก็มีความหอมเช่นเดียวกันนะนั่นคือดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลนี่ก็จะมีต้นพิกุลนะที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะปลูกตามวัดใช่ไหมคะในช่วงก่อนนี้ดิฉันมีโอกาสที่ไปที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไปที่วัดพระรูปที่นั่นเนี่ยมีต้นพิกุลใหญ่ยักษ์อายุ200กว่าปีเลยนะคะต
0: ั
1: ้งตระหง่านอยู่แล้วเขาก็เอาดอกพิกุลจากต้นเนี่ยมาทำเป็นชาดอกพิกุลค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ทำชาติวรู้ไหม
1: หอมชื่นใจ
0: เป็นแพทย์แผนไทย
1: นะคะ
0: ที่บ้านท่านเนี่ยก็จะส่งวัตถุดิบของสมุนไพรต่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพศให้ร้านขายยาดังๆยกตัวอย่างเช่นร้านเจ้ากรมเป๋อนะคะซึ่งล่องกันมาทางเรือ
1: ค่ะ
0: แล้วแพทย์ต้องเป็นคนควบคุมกำกับมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่บ้านจะมีพิกุลที่แห้งเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: กองเป็นภูเขาเล็กๆเลยล่ะ
1: อืม
0: จะหอมหอมจัดเลยนะหอม

0: แล้วสรรพคุณดีเนาะบำรุงหัวใจเนี่ยนะ
1: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนรุ่นใหม่นะมาฟังรายการของเราเนี่ยดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดถึงนะมันอาจจะดูโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคุณค่าอาจจะไปสืบค้นหาคุณค่านั้นมาใช้ประโยชน์ก็ได
0: ้แม่คือ
1: มันปลูกในบ้านได้ไหมอ่ะอิ๋ว
0: ก็ปลูกได้ที่บ้านอิ๋วก็มีนะคะแต่ว่าเราจะปลูกต้องไกลๆบ้านหน่อยนะเพราะว่าต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ปลูกห่างๆบ้านหน่อยนะคะแหมพูดแล้วอยากจะกินชาพิกุลเลยหรือว่าชาดอกไม้เนี่ยนะคะหลายๆดอกหลายๆชนิดก็สามารถนำมาทำเป็นชาได้นะคะก็มีอีกดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นดอกไม้ไทยเหมือนกันนะคะนั่นคือดอกราตรีอันนี้จะหอมกลางคืนนะแล้วก็มีการนำมาแต่งเป็นเพลงเอาไว้ก็เลยอยากจะให้ฟังทั้งเพลงกลิ่นพิกุลนะคะเสียงของคุณพิทยาบุญรัตพันธ์แล้วก็เพลงดอกราตรีคุณมันธนาโมรากุลค่ะ
1: โอเคขอโทษนะคะช่วยจินตนาการสมมุติว่าทุกของท่านมีกลิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ

0: เดี๋ยวคนพิการ
1: ค่ะวันนี้รายการของเราหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้นะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงแล้วสัมผัสได้หรือเปล่านะคะใครที่เคยได้กลิ่นดอกไม้ไทยหอมๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกราตรีดอกพิกุลดอกแก้วนะหอมชื่นใจเลยนะคะก็มีคุณพี่วัจนาเนี่ยฟังรายการอยู่บอกว่าปลูกดอกไม้เนี่ยหอมๆ มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสะเลเตกุหลาบเข็มหอมสีขาวมะลินะคะจำปีจำปาโอ้เยอะแยะมากมายหอมมากทั่วบ้านเลยค่ะ
0: มีคำถามอิ๋วรู้จักดอกสะเลเตไหมคะ
1: ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่เคยได้ยิน
0: เพราะว่าคิดว่ามันเป็นดอกไม้ไม่มีจริงคิดว่าคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะชอบพูดบอกว่าดอกสะเลเตถึงเขาเป็นคนขี้เล่นใช่ไหมคะเราก็นึกในใจว่าเขาพูดเล่นอะว่าดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีจริงชื่อสะเลเตค่ะ
1: ไม่มีจริงเหรอคะมันน่าจะมีจริงนะคะ
0: อันนี้คุณวัชนาปลูกก็ต้องมี
1: ค
0: ุ
1: ณวัชนาเดี๋ยวเราเรียกรีบค้นหาเลยนะคะบอกดอกสะเลเตเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อมหาหงนะเป็นไม้ล้มลุกมีเง่าใต้ดินในวงขิงขามีดอกสีขาวบริสุทธิ์กลิ่นหอมเย็นชื่นใจนะคะก็เนี่ยภาษาอีสานภาคอีสานเขาเรียกสะเลเตภาคกลางเขาเรียกมหาหงหรือว่ากระทายเหินภาคเหนือเรียกว่าตาห่านหรือเหินแก้ว
0: จอมแพ้มากเลยเรื่องต้นไม้ผ่าน
1: บอกเป็นไม้มงคลด้วยนะคนไทยเชื่อว่าเป็นว่านเสน่ห์และไม้มงคลเสริมเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยเห็นไหมฮะ
0: นะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะแหมเวลาก็เดินมาจนถึงช่วงเกือบท้ายๆแล้วแหละนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกันทุกท่านรอบเวลาเนี้ยเราต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็บอกว่าคนนี้เครียดกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรนะคะรับฟังข้อมูลข่าวสารเลือกเสพเลือกบริโภคนะคะแล้วก็ถ้ามันเครียดมากเราก็ชมนกชมไม้ชมธรรมชาติฟังเพลงหากิจกรรมที่ให้เพลิดเพลินได้นะคะเหมือนกับรายการของเราแล้วก็อย่างพี่ติ๋วเนี่ยนะคะเห็นว่าช่วงหลังๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นนอกจากการทำงานการจัดรายการแล้วการไปท่องเที่ยวกับเพื่อนเก่าๆเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะ
0: ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบังเอิญเมื่อกี้เขาถ่ายรูปหมู่ใหญ
1: ่ค่ะ
0: กิจกรรมทั้งหมดมันก็อาจจะจำไม่ได้ในอนาคต
1: อันนี้จริงเลยเราไปเที่ยวกันเนี่ยก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะวันเวลาผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีโซเชียลต่างๆเนี่ยเราโพสต์ลงใน Facebook ใช่ไหมคะครบรอบปีครบรอบ2ปี

0: สามปีมันเราก็ย้อนกลับไปดูได้นะว่าวันนี้เราเคยทำอะไรบ้างเคยไปที่ไหนบ้างนะค่ะเอาละค่ะก็ในช่วงนี้นะคะอ๋อนี่มีคุณวาสนาบอกรู้จักดอกสะเลเต้เคยปลูกด้วยกลิ่นหอมนะคะ
1: ออ
0: คุณมากเลยให้ข้อมูลมานะฮะ
1: ค่ะ
0: มีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงมานะคะบอกว่าที่เราเปิดบัวตูมบัวบานของคุณพรพิรมไปเนี่ยมันมีอีกเพลงนึงนะคะบัวบานบัวตูมนะคะคุณผ่องศรีวรนุชร้องเอาไว
1: ้ฉันเคยฟังแน่เลย
0: นะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเพลงแก้นะคะโดยจะใช้ชื่อว่าบัวอายก็ได้นะก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังได้แนะนำมานะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะวันนี้ดิฉันดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์ลาคุณฟังไปก่อนนะคะก็ให้พี่ติ๋วไปเที่ยวต่อนะคะพี่ติ๋วคะ
1: ค่ะเราจะกำลังจะกลับกรุงเทพค่ะเพราะว
0: ่
1: าพวกวัยเราเนี่ยเที่ยวแป๊บเดียวก็กินไปแล้วขอให้ได้เจอเพื่อน
0: ได้ค่ะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสชวนแฟนรายการไปเที่ยวกันบ้างนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณและขอประทานโทษนะคะในความที่เสียงเสริมมันอาจจะไม่เรียบร้อยราบรื่นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

กัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0 บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่

0: คุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2กลุ่มรับโอนเงินอดีตเจ้าอาวาสคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลหลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามี2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่2บุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่หากพบพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนหากพบว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอขออำนาจศาลออกหมายจับได้ทันทีสำหรับคดีนี้คาดใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดภายใน2สัปดาห์เชื่อว่าจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลและเส้นทางการเงินชัดเจนมากขึ้นรองศาสตราจารย์สุขุมชี้ม็อบสนธิยังเห็นแต่แกนนำไม่เห็นมวลชนปักหลักตั้งคำถามชุมนุมแล้วจะพาประเทศไปทางไหนรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเคราะห์ผ่านรายการริงไซต์การเมืองถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยประเมินว่านายสนธิจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเพื่อแสดงพลังทางการเมืองว่าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่จัดรายการโทรทัศน์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์แม้เจ้าตัวอาจยังไม่มั่นใจว่าจะจุดกระแสมวลชนสำเร็จหรือไม่ก็ตามโดยภาพที่เห็นขณะนี้มีเพียงกลุ่มแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะปักหลักชุมนุมระยะยาวหากผู้ร่วมชุมนุมมาแล้วกลับจำนวนมวลชนมีโอกาสร่อยหลอลงตามเวลานอกจากนี้จุดอ่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวรอบนี้คือยังขาดเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเนื่องจากนายสนธิระบุว่ายังไม่ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ไม่ได้เสนอว่าหากรัฐบาลพ้นจากอำนาจแล้วใครจะเข้ามาแทนซึ่งมาตอบไม่ได้ว่าจะนำพาประเทศไปสู่จุดไหนยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนประกอบกับบริบทสังคมปัจจุบันประชาชนมีบทเรียนแล้วว่าการรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งจึงทำให้การออกมาครั้งนี้เผชิญโจทย์ที่หนักกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ควรประมาทเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งมักเริ่มต้นจากคนจำนวนน้อยและพร้อมขยายตัวได้ทันทีหากมีประเด็นเงื่อนไขที่กระทบความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงและพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้น ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิม

0: หรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการโดยแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของตนเองผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ที่ https://oneplatform.dsd.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
7: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากจะให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะคะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโยไอศครีมนะคะตรงข้าม DIY

0: นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสรรศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

0: างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร
1: จากเชียงใหม่ถึงยะลากินมาหมดไม่ซึ้งรสอาหารบ้านเมืองไหนน้ำมูดูปัตตานีที่เกรียงไกรเทียบไม่ได้แกงขี้ปลาบ้านป้าเราแม้ปลาร้าเมืองอีสานบ้านดังน้อยก็อร่อยตามเรื่องบ้านเมืองเขาน้ำพริกองเชียงใหม่หมู่ไทยเฮาให้ปรบเหล่าก็ไม่กินกลิ่นไม่ชวนเมื่อก่อนกินปลาทูเพื่อนดูถูกเดี๋ยวนี้ลูกปลาหลังเขียวเที่ยววิ่งหาเมื่อตอนเด็กกินปูดำยำไข่ปลาส่วนปูม้าทิ้งขว้างข้างริมคลองลูกปูเปี้ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือเอาดองเกลือลอกอยำตำขายคล่องเลี้ยงส้มตำยำมันตัดกอขอทดลองคิดว่าของกินดีอาจารย์บอกว่าขี้เทพตายนะนี่คือบทประพันธ์ของอาจารย์ประชาดึงสุวรรณนะครับอาจารย์อาวุโสแห่งเมืองหลังสวนนะผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องของเรือยาวขึ้นโขนจิงทงเป็นอย่างดีผมในฐานะที่เป็นศิษย์ผู้น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะปราชญ์ชุมชนนะครับที่มีความสามารถเรื่องอย่างนี้เรื่องของกลอนเรื่องของความรู้นะครับมอบให้กับพี่น้องอสมทนะที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่รายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันนะข่าวสารและบันเทิงเพื่อคนทุกวัยนะครับในคลื่นอสมทชุมพร 90.75 และอสมทหลังสวน 104.75 ครับผมนะวันนี้ก็มาด้วยมาคู่มากับพร้อมกับฝนนะนะครับตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะที่หลังสวนแต่พอขับมากว่าจะถึงอสมทชุมพรฝนหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากพี่น้องชาวชุมพรทุกท่านนะครับตอนนี้ก็พยายามตรวจตราเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะฮะอะไรที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของถูกฝนถูกน้ำเปียกหลังคารั่วนะครับหรือว่าฝ้าเพดานชำรุดต่างๆตรวจดูนะครับไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมานอนอยู่ในน้ำบนเตียงนะครับก็ทำให้เราต้องเดือดร้อนกันอีกนะฝนตกนะตอนนี้ฝนเยอะมากเลยนะฝนเยอะมากก็เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่แล้วนะครับใครที่อยู่ที่บ้านก็ระวังแล้วกันเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็ตามที่พอจะทราบมานะครับมีเพื่อนฝูงบางท่านนะครับมานอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าสายฟันเอนะติดสายฟันเอนะครับน่าจะเป็นหวัดตัวใหม่นะค่อนข้างจะหนักอุณหภูมิขึ้นสูงมากร่างกายนะครับก็ต้องหมั่นกันดูแลนะก็อีกความเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการขับรถขับราบนถนนสายหลักของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่าสังเกตว่ารถเยอะแล้วก็ฝนตกด้วยถนนลื่นนะแล้วก็ตามข้อตกลงของทางผู้บริหารจังหวัดชุมพรนะว่ารถใหญ่นะเข้ามาขับในชุมพรนะครับขออนุญาตให้วิ่งซ้ายนะส่วนรถเล็กนะครับก็สามารถจะวิ่งขวาได้แต่ก็ควรจะวิ่งอยู่ในข้อกำหนดที่ทางหลวงเขาได้กำหนดไว้นะเข้าจุดไหนตรงไหนพื้นที่ไหนนะตรงไหนมีโค้งใน

ต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังนะอย่าประมาทนะครับอย่าได้เผลอเรือจนในที่สุดก็เกิดการสูญเสียขึ้นมาได้นะผมเช็คจากข้อมูลของหน่วยกู้ภัยหลายจุดนะในจังหวัดชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังสวนละแมปะโต๊ะหรือว่าทางตะโกสวีอำเภอเมืองหรือไปทางท่าแซบปะทิวมีทุกวันเลยนะมีทุกวันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะรถใหญ่ชนรถเล็กนะก็คือรถเก๋งรถสี่ล้อรถใหญ่นะโดนมีอุบัติเหตุกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับฉะนั้นตามกฎจราจรนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์ก็บอกให้ใส่หมวกกันน็อกนะก็สามารถจะช่วยได้หลายอย่างแล้วก็ถ้าเราขับเราระมัดระวังตามกฎกติกาอุบัติเหตุจากหนักก็จะเป็นเบาขึ้นนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางพื้นที่เนี่ยถ้าดูตามข่าวออกหน้าทีวีหรือว่าทางหนังสือพิมพ์เราจะเห็นว่าอุบัติเหตุตรงนี้หนักมากนะมีการสูญเสียขึ้นมาบ่อยนะครับบางครั้งก็เป็นกลุ่มบุคคลนะซึ่งเราค่อนข้างจะเสียใจก็อย่างเช่นเด็กนักเรียนหรือว่ากลุ่มคณะการเดินทางที่เป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆนะครับปรากฏอุบัติเหตุแล้วก็มันไม่ใช่แค่การสูญเสียเพียงแค่เล็กน้อยนะมันสูญเสียมากๆฉะนั้นเมื่อเราอยู่บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์นะก็ควรระวังนะควรระวังขับด้วยความไม่ประมาทนะครับของขอฝากไว้จากรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เห็นบ่อยๆคือการขับรถย้อนสอนนะครับของมอเตอร์ไซค์หรือบ้านใกล้ๆนะอีกนิดเดียวตรงนี้แหละใกล้บ้านแล้วนะขับย้อนสอนจะยูเทิร์นเจอมาบ่อยนะครับแล้วก็ที่พอเขาสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าประกันไม่จ่ายเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างนี้นั่นก็ต้องขออภัยนะต้องช่วยกันดูแลตัวเองนิดนึงนะนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับจากละแมจนถึงปะทิวเขาเชราชนี่เจอบ่อยมากนะครับรถเยอะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับโซนชุมพรตอนล่างหลังสวนละเมรถทุเรียนอีกนะบางครั้งเราก็หงุดหงิดกันบ้างแซงซ้ายแซงขวาอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ควรระมัดระวังแล้วกันนะนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับที่เอามาสื่อสารให้กับพี่น้องชาวอสมทได้รับฟังนะครับแล้วก็เมื่อวานได้รับโทรศัพท์มาจากท่าแซะนะครับว่าจัดรายการขอเพลงหน่อยนะผมก็จะให้นะครับจากคุณย่าละเวงอย่างปักศรีนะขอเพลงไหนว่าจะคอยนะครับก็จังหวะนี้ก็ขอเชิญฟังเพลงก่อนนะครับส่วนท่านอื่นใครสนใจจากความเพลงนี้ก็ติดต่อเข้ามาทางคลื่นอสมทนะครับผม

ครับก็จบไปนะครับไหนว่าจะคอยนะครับจากคำขอของคุณย่าละเวงอย่างปักศรีนะครับญาติผู้ใหญ่ของผมนี่เองแหละนะครับอยู่ทางท่าแซะนะใครรู้จักบ้างไม่แน่ใจนะคนก้าวกว้างฝังนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ทุกสายทุกสัญญาณนะก็รายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับก็มีผู้ทำรายการดูแลอยู่2รายนะครับ2ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์แรกก็คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเราสามารถฟื้นฟูสุขภาพให้เรากลับมาจากเดิมเนี่ยได้นะโดยใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีอยู่2ตัวย่อยนะตัวแรกก็คือเทโลริสนะเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการกลับฟื้นฟูร่างกายนะเพราะว่าตัวเทโลริสตัวนี้มันจะเข้าสู่ร่างกายถึงระดับเซลล์นะทำให้เทโลเมียก็คือส่วนปลายของโครโมโซมนี้มีความชุ่มชื้นแต่งตึงนะครับแล้ววิธีใช้ก็ใช้ง่ายๆนะครับเราใส่ใต้ลิ้นเข้าไปนะครับเราไม่ได้ใส่กลืนลงไปในกระเพาะนะฉะนั้นเมื่อเราใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่ใต้ลิ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะซึมเข้าเส้นเลือดดำทันทีนะฉะนั้นใครใช้นะในระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยจะเห็นค่าแตกต่างของร่างกายและอีกตัวนึงก็คือนีโอริสอันนี้สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการกระชับร่างกายให้แต่งตัวง่ายแล้วก็มีสัดมีส่วนนะนะสวยนะทั้งหน้าตาและสัดส่วนนะครับก็สามารถใช้นิโอริสติดต่อได้นะครับนะที่ดีเจครูมนตรีนี่แหละนะ0943313685และ0982655963ด้วยความปรารถนาดีจากอมรีชิตกรุ๊ปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอีกสปอนเซอร์หนึ่งก็คือเรื่องดีๆของพี่น้องชาวเกษตรกรนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อนเกษตรอินทรีย์ภูตะวันนะก็ในเครือข่ายของภูตะวันก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับทุกตัวนะที่ใช้ไปเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดนะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนเหมือนกับสโลแกนของทางบริษัทเขาว่าไว้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมน้ำปุ๋ยชีวภาพ PGPR และฮอร์โมนพืชชนิดน้ำไม่ว่าจะเป็นแอนติอะโกรนะแอคทีฟอะโกรนะครับแล้วซุปเปอร์โกนะ SM301 นะแล้วก็ชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ทูรีซีดและบาเซียนานะชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืชฮาเซียนัมบาทิลิสคิโตเมียมนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางภูตะวันเครือข่ายของภูตะวันนั้นได้ผลิตไว้นะครับเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์บุญชิตทองอัฏฐาปุ๋ยตะวันพรีเมียมนะครับ0929478997 0929478997ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตที่ชุมพรนี่เองนะนะเป็นเครือข่ายอยู่ที่ชุมพรดีที่ทาเซนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะครับทางอาจารย์บุญชิตให้ข้อมูลพิเศษว่าถ้าเกษตรกรบ้านไหนนะครับสั่ง1ตันนะทางบริษัทยินดีจะส่งให้ถึงบ้านฟรีเลยนะโดยที่ท่านไม่ต้องขับรถไปบรรทุกนะเพียงแต่ทำโกดังตามเตรียมความพร้อมที่เก็บปุ๋ยที่บ้านไว้ดีนะแล้วก็สั่งไปทางภูตะวันพรีเมียมนะครับเราจะไปส่งถึงบ้านนะครับในจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์2ตัวนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังคนไหนที่ได้ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อยากจะสื่อสารบางทางวิทยุอสมทนะครับก็ติดต่อมาได้รายการนี้เป็นรายการสดนะฮะรายการสดฉะนั้นเราพูดอะไรออกไปก็พูดมาจากตรงนี้เลยนะครับเราไม่ได้อัดเทปไฟล์นะครับยกเว้นวันสัปดาห์ที่แล้วนะติดประชุมนะติดประชุมที่โรงเรียนสวนศรีวิทยานะถ้าไม่เข้าประชุมวันนั้นค่าเข้านะต้องควักกระเป๋านะบังเอิญว่าสหกรณ์อมทรัพย์ครูเนี่ยประชุมให้ความรู้ให้ข้อมูลกับข้าราชการที่เป็นบำนาญ นะครับในเขตอำเภอหลังสวนนะก็ต้องใช้ข้อความเก่าแล้วก็เปิดเพลงให้น้องทางน้องเบิร์ดกับน้องบอยนะได้เปิดเพลงให้ฟังนะแต่ก็มีผู้ฟังขอเพลงมาผมก็จัดการให้ตามโอกาสตรงนั้นนะครับนี่ก็คือรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับกับคนทุกวัยนะเป็นเพื่อนได้ทุกครั้งทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทักเข้ามาทาง TikTok วันนี้นะต่อไปนะอยากให้ฟังเพลงที่เก่าสักนิดหนึ่งแต่เพลงนี้ผมเปิดฟังในรถแล้วผมอยากจะเปิดให้พี่น้องชาวอสมทได้ฟังด้วยนะครับก็คือเพลงไก่ตาควางของธันวาราศีธนูก็เชิญรับฟังครับ

ครับก็จบไปนะครับเพลงไก่ตาควางนะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับที่ดังมากตอนนั้นนะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าว่าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับรายการอสมทรายการสารพันวรรณศิลป์บันเทิงก็ต้องขอบคุณนะครับสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์นะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือเรื่องของข่าวอะไรนะครับเราสามารถที่จะสื่อสารไม่ได้นะครับโดยเฉพาะข่าวที่สร้างสรรค์นะผมแนะนำตรงเน้นตรงนี้นะข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ไม่เอามาพูดนะครับเพราะ1ข้อมูลเราไม่ชัดเจนอันที่2กลัวกระทบต่อทุกภาคส่วนนะซึ่งมันเป็นประเด็นนะผมไม่เน้นเรื่องของความแตกแยกผมเน้นเรื่องของความสมานสามัคคีเน้นเรื่องของความอยู่ดีกินดีนะครับก็ในช่วงนี้นะครับจังหวัดชุมพรของเรานะก็มีงานหยุดสองทำงานนะครับนะเอางานที่ใกล้สถานีอสมทก็คืองานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงจริงทงนะครับที่คลองหัววังพนังตักนะครับวันนี้วันที่13กันยายนเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วครับถ้าใครไปช้ากว่านี้นะก็อดดูนะวันนี้ยังทันนะท่านสามารถไปได้นะครับที่คลองหัววังพนังตักนะครับผ่านตัวจังหวัดเข้าไปแล้วก็เช็คอินที่โรงเรียนเมืองชุมพรแห่งที่2นะเราก็จะไปเจองานนะครับตรงที่นาชะอังตรงนั้นเองนะวันนี้น่าจะแข่งขันโน่นแหละค่ำโน่นแหละเพราะว่าการแข่งขันขึ้นโขงจริงทงนี้เป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันเรือยาวในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับหลังสวนนี่183ปีปีนี้นะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางปัญญานะครับที่เราสร้างสรรค์มาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนแต่ที่อื่นไม่เหมือนท่าน้ำนนทบุรีไม่เหมือนพิจิตรไม่เหมือนทางสกลนครหนองคายหรือว่าทางอีสานทางศรีสะเกษทางโน้นนะครับไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเรือบ้านเราเนี่ยเราวัดกันที่ใครได้ธงนะครับที่เขาติดไว้ที่เส้นชัยนะฮะแล้วก็ถ้าได้ธงแล้วทำผิดกติกาก็แพ้บางครั้งเรือเนี่ยพายเนี่ยชนะนะแต่ว่าแพ้เพราะอะไรเพราะว่าคว้าธงไม่ได้นะบางทีก็ได้ธงคนละท่อนนะครับเราก็ได้เสมอนะได้ก็เสมอนะครับตรงนี้ผมดูรายละเอียดนะ

ครับเราสามารถไปดูที่พิพิธภัณฑ์เรือยาวขึ้นโขนจิงทงได้ที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับวันนั้นทางผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมนะได้มาตรวจเยี่ยมผมได้มีโอกาสไปต้อนรับด้วยก็ได้ฟังวิทยากรเขาบรรยายให้ฟังก็น่าประทับใจนะเพราะอะไรผมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ใช่หลังสวน 100% นะผมเป็นคนสวีนะครับเกิดที่สวีฉะนั้นอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับอาจารย์ประชานะครับดึงสุวรรณหรือว่าน้องโบวิวน้องเบิร์ดหรือว่าหลายๆคนนะครับที่เขาอินอยู่ในเรือยาวขึ้นขุนจิงทงนะครับก็นั่นคืองานแรกนะครับงานที่สองครับที่ปากน้ำหลังสวนนะครับช่วงนี้เรามีงานตกปลานะหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะก็เมื่อคืนก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเมื่อคืนมีดนตรีแข่งกับทีมงานของกับผมนะครับผมร้องคาราโอเกะอยู่ที่ลานเพลินนะครับที่เวทีของตลาดนั้นปานนท์หลังสวนแล้วก็ทางอีกซีกหนึ่งของตลาดนะก็มีดนตรีของโบวินี่นะครับก็บันเทิงให้กับทางทีมงานของนักตกปลาทั้งหลายที่กลางวันอยู่ในทะเลพอกลางคืนออกมานั่งดื่มนั่งดริ้งนั่งพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงนะครับคงจะสนุกสนานนะครับผมเห็นคนมาเยอะแยะนะครับเดินผ่านหน้าเวทีนะไม่ยอมปูเสือนะครับเพราะว่าจะไปดูโบวินี่นะไปดูดนตรีสดนะส่วนบนเวทีของตลาดนัดปลาน้ำนองสวนก็มีผู้ตาผู้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆขึ้นไปฝึกร้องเพลงกันหลายคนเหมือนกันนะครับก็เชิญนะวันนี้ยังทันนะครับยังอีกหนึ่งวันนะของหลังสวนนะครับก็นี่ก็คือข่าวที่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงนี้ก็อยากใจฟังเพลงนะเพลงนี้ผมได้สืบค้นนะครับจริงๆเพลงไม่เก่านะครับเพลงนี้เป็นของสดใสรุ่งโพธิ์ทองนะแม้แต่น้องบอยยังไม่เคยได้ยินเลยนะชื่อเพลงว่าพระรามยังรอขอเชิญรับฟังครับ

0: างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร
1: ครับก็จบไปนะครับพระรามยังรอเป็นเพลงของสดใสรุ่งโพธิ์นะครับท่านต้องสืบค้นนะครับโดยเฉพาะใน YouTube เนี่ยถึงจะเจอนะเพลงชุดนี้เพราะว่าเพิ่งออกไป2ปีนะมีอยู่หลายสิบเพลงนะครับที่สดใสทำดนตรีขึ้นมาใหม่แล้วก็ฟังออกว่าเป็นดนตรีสดนะครับไม่ใช่ AI นะนักร้องก็สดใสรุ่งโพธิ์ทองทุกคนก็คงจะรู้จักนะ ขออภัยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ทำรายการ2รายนะครับก็คือเทโลริสแล้วก็เนโอริสนะครับจากอเมริชุดอเมริกรุ๊ปนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนเรานะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีปูตะวันนะครับของปุ๋ยอินทรีปูตะวันพรีเมียมซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษแล้วก็ชีวิตยั่งยืนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้นะครับใส่ในพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะครับทำให้เราดินก็ไม่เสียต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตตรงตามที่เราต้องการนะครับใช้ได้พืชกับหลายอย่างนะเพราะว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เชื่อแน่นอนว่าถ้าเรารู้จักใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้องถูกกติกาเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของดินนะครับในทางเกษตรเราจะรู้นะครับว่าถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี้โครงสร้างของดินจะดี ขออภัยนะครับมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับจากภูตะวันพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำชีวภาพนะครับหรือว่าชีวภัณฑ์ควบคุมโรคมะเร็งนะทั้งโรคและทั้งมะเร็งนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนี่ถ้าท่านติดต่ออาจารย์บุญชิตทองอัฏฐาเป็นคนชุมพรนี่เองนะก็สามารถที่จะได้ข้อมูลละเอียดมากกว่าที่ผมพูดอีกด้วยซ้ำเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ท่านทำมาหลายปีได้รับรางวัลต่างๆทั่วโลกหลายรายการนะครับฉะนั้นก็ต้องเป็นของดีแน่นอนนะครับเราต้องฝากไว้ด้วยนะครับ0929478997นะครับนี่ก็คือผู้ทำรายรายการของรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับก็กลับมาที่ข้อมูลนะครับที่พอมีเวลาที่จะให้กับพี่น้องชาวสมทได้รับทราบก็เรื่องของการโพสต์บัตรประชาชนออกโซเชียลนะครับเมื่อเช้านี้ผมเจอนะผมดึงออกมาพูดนะครับของพี่ชายคนหนึ่งที่บางน้ำจืดนะครับท่านโพสต์ลงไปในเฟซนะครับบัตรประชาชนเนี่ยท่านไม่ได้ไปปิดบังรหัส10เลข13หลักนะครับท่านต้องระวังด้วยตรงนี้นะครับหลายคนนี่ชอบโชว์บัตรประชาชนลงไปนะแล้วก็เราถ้าเราพบบัตรประชาชนของผู้หนึ่งผู้ใดตกตรงไหนแล้วเราอยากสื่อสารให้เจ้าของรับรู้เนี่ยนะครับท่านก็ต้องปิดให้เขาด้วยนะเพื่อเราจะไม่ต้องทำให้เขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีทุกเส้นทางนะครับมีเยอะมากนะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าไปส่งข้อความถึงเด็กๆโรงเรียนละเมวิทยาบอกว่าเอกสารหรือค่าใช้จ่ายที่ส่งไปครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ถูกต้องขอให้ส่งเงินเข้าไปใหม่

นี่ก็คือรูปแบบนะมันเจาะออกเข้ามาทุกที่เลยนะครับเจาะไปถึงลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่นะครับโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญอย่างพวกผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีวิธีคุยกับมิจฉาชีพนะหลักการที่ผมใช้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเคยใช้ไหมก็คือ1พูดภาษาท้องถิ่นใส่ไปเลย2มึงกูนะครับเพื่อต้องการให้เขารู้ว่าเรารู้ทันเขานะแล้วก็ถ้ายังติดต่อกันซ้ำๆบอกว่าอีกครั้งหนึ่งถ้ายังติดต่อกลับมาอีกจะดำเนินการทางกฎหมายนะแล้วก็หายไปเลยนะครับผมโดนถึง90กว่าครั้งนะครับแค่โทรศัพท์หมายเลขเดียวนะครับบางครั้งก็โทรมาจากทางภาคอีสานกวางเสียงออกเลยว่ามิจฉาชีพคนนั้นที่พูดมาเนี่ยเป็นน้องๆทางอีสานหลุดคำบางคำออกมาเป็นน้องๆทางเหนือทางภาคกลางแล้วก็บางครั้งก็เจอน้องๆทางภาคใต้ด้วยฉะนั้นเราพูดภาษาท้องถิ่นใส่ไปเลยนะเขาจะรู้ว่าเราใช่หรือไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าตัวจริงที่เขาต้องการหาหรือว่ารายชื่อนั้นไม่รู้เป็นใครทำไมบ้านได้ยินเนี่ยผมยุ่งเลยนะหาว่าผมมีไปแอบมีไว้ตรงไหนนะครับผมไม่รู้จักเลยนะผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นเจ้าของโทรศัพท์เบอร์เก่าน่าจะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็การสื่อสารผ่านสื่อนะครับฝากทุกๆคนนะครับที่ฟังอสมทด้วยระมัดระวังเรื่องของบัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเจาะเข้าไปยังจุดต่างๆตรงนั้นได้ง่ายนะครับก็เหลือบดูเวลาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5นาทีโดยประมาณนะก็อยากจะให้ฟังเพลงสุดท้ายแล้วผมดีเจครูมนตรีนะครับกับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงก็กราบลาของพี่น้องชาวอสมททุกท่านไม่ว่าเป็นอสมทชุมพร 90.75 และอสมทหลังสวน 104.75 ขอบคุณผู้ทำรายการด้วยนะครับเพลงสุดท้ายก็คือเพลงอุทกภัยน้ำท่วมของยอรักสลักใจขอเชิญรับฟังครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 Radio
1: Network บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไอลอจับมือพรรคประชาชนเดินขบวนเรียกร้องกกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนไอลอจัดกิจกรรมเดินขบวนเคลื่อนขบวนจากสำนักงานไอลอมุ่งหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนซึ่งรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ต่อศาลฎีกาโดยบรรยากาศการเดินขบวนมีการหยุดพักและแขวนป้ายเรียกร้องตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมควบคู่กันในหลายจังหวัดทั่วประเทศงานนี้มีแกนนำพักประชาชนทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักและนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพักร่วมเดินขบวนด้วยโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่ามาในฐานะประชาชนเพื่อส่งเสียงเรียกร้องเนื่องจากพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าอาจมีการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตซึ่งนับเป็นคดีโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการออกมาครั้งนี้จึงไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการแสดงพลังตามสิทธิรัฐธรรมนูญเพื่อหวังให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติหากกระบวนการเป็นไปตามปกติคงไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากกกต.4ใน7คนมีที่มาจากสว.ชุดนี้จึงต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ส่งเรื่องให้องค์กรที่เป็นกลางอย่างศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดทางนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไอลอก็พร้อมจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณชนต่อไปพืชสวนโลกโคราชบานปลายชาวอำเภอคงและชาวโคราชอีก7อำเภอส่งหนังสือถึงคณะกรรมการพืชสวนโลกวอนให้ยืนยันตามมติเดิมคือใช้พื้นที่อำเภอคงจัดงานบริเวณพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำป้ายไวนิลที่มีข้อความคัดค้านการย้ายงานพืชสวนโลกจากเดิมจะจัดที่อำเภอคงก่อนที่ครม.จะมีมติให้ย้ายสถานที่จัดงานไปจัดที่อำเภอปากช่องซึ่งข้อความบนป้ายมีหลายข้อความที่ได้แสดงความรู้สึกของคนอำเภอคงขณะเดียวกันทางกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกหนองลังกาได้เตรียมร่วมการทำเอกสารเตรียมยื่นไปถึงคณะกรรมการพืชสวนโลก AIPH เพื่อคัดค้านและขอให้ย้ายพื้นที่กลับมาจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงตามเดิมโดยกลุ่มผู้ผลักดันให้เหตุผลว่าอำเภอคงและพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพและความพร้อมหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมที่ตั้งการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพื้นที่รองรับกิจกรรมตลอดจนศักยภาพในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาประเด็นสำคัญที่กลุ่มต้องการสื่อสารต่อเวทีระดับนานาชาติคือการจัดงานไม่ควรกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแต่ควรพิจารณาถึงการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ท้องถิ่นโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่8อำเภอได้แก่คงบัวใหญ่บัวลายสีดาแก้งสนามนางโนนแดงประทายและบ้านเหลื่อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันได้หากมีการจัดงานในพื้นที่อำเภอคง4ปั๊มใหญ่เติมน้ำมัน500บาทแจกมังคุดครึ่งกิโลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ PTT Station บางจาก PT Sasco ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรรวม300ตันเพื่อนำมาทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันโดยเริ่มแจกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครอบคลุมพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขคือเมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนหรือจนกว่าวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขออภัยค่ะตั้งแต่วันนี้คือวันที่11กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ามีปริมาณมังคุดมาแจกใน4สถานีบริการน้ำมันรวม300ตันหรือ300,000กิโลกรัมท่านี้มังคุดภายภาคใต้ปี2569ผลผลิตแตะ 1.39 แสนตันเพิ่มขึ้น 75% จากปีที่แล้วโดยกรมการค้าภายในจะเร่งกระจายผลผลิต

0: ผลิตผ่านห้างและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
13: เพลงฮิตจากวันวันกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: รายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ไอลอเดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนเข้าร่วมขบวนด้วยด้านกกต.จำกัดคนเข้า

0: แต่โรงพยาบาลกลับเงียบไร้คำชี้แจงและมาตรการเยียวยาเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเผยซ้อมหนักเตรียมลุยอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าแชมป์พร้อมขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกยอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังยามชายฝั่งตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสัตย์สิทธรกูวังคดิลกดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนนะคะวันนี้มีการเดินขบวนกันค่ะไอลอเดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมขบวนด้วยนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนร่วมกับไอลอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังนะคะย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านนายิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กกต.บอกว่าจะเป็นวันที่ลงมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้มีส่วนในคดีโกงเลือกสว.ค่ะรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สส.ด้วยถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามปกติก็คงไม่ต้องมาจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงแต่มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ถึง4ใน7คนซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดค่ะเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหากลับเป็นผู้เลือกคนที่มาพิจารณาคดีของตัวเองถือเป็นระบบที่รับไม่ได้และประชาชนไม่สามารถอยู่เฉยได้นะคะโดยขบวนนะคะจะเริ่มจากสำนักงานไอลอไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพมหานครแล้วก็จะหยุดพักที่บิ๊กซีสะพานควาย BTS หมอชิตศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงมีการแขวนป้ายเรียกร้องบนสะพานลอยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะระหว่างเดินขบวนด้วยค่ะส่วนทางด้านของกกต.นะคะหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว229คนในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานกกต.ก็จะมีการแถลงผลการลงมติโดยวันนี้สำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกกต.ได้แจ้งสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา15นาฬิกาที่หอประชุม201ห้องประชุม201ชั้น2นะคะให้สื่อมวลชนลงทะเบียนผ่าน Google Form ค่ะภายในวันนี้เวลา 16:30 น.แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลานี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมการฟังแถลงข่าวด้วยนะคะโดยบอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะโดยแต่ละสำนักข่าวสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ไม่เกิน3คนค่ะทางนี้สื่อที่จะลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุม201ได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวภายในห้องประชุมได้ค่ะแต่ก็สามารถจะติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้บริเวณภายนอกสำนักงานกกต.ได้ค่ะทันทีการแถลงข่าวมีขึ้นหลังจากมีการประชุมกกต.นะคะที่กำหนดไว้ในเวลา 10:00 น.ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันของวันนี้มีกระแสข่าวลือต่อเนื่องว่ากกต.ยกเลิกการแถลงข่าวตามแผนที่กำหนดไว้เดิมโดยจะชี้แจงเป็นเอกสารข่าวแทนค่ะ
2: กลับมาดูเรื่องของการทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจสอบสวนกลางยังเดินหน้าขยายผลต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนเตรียม

0: จะขยายผลการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เข้าข่ายการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่ถ้าสืบสวนพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่จำเป็นต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนถ้าพบว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็ขอออกหมายจับได้ทันทีค่ะขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็ได้รับหลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้วเตรียมจะเดินหน้าขยายผลในส่วนของเส้นทางการเงินเช่นกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเรื่องของมูลนิธิที่มีการจัดตั้งขึ้นมาและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นพบข้อมูลสำคัญว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของวัดไปยังบัญชีของมูลนิธิดังกล่าวก่อนจะเบิกถอนเงินออกมาตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินที่ถูกถอนออกมาจากวัดนำเข้าสู่มูลนิธินั้นวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้นั้นเป็นลักษณะใดแล้วใครเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพราะจากแนวทางการตรวจสอบของตำรวจเงินดังกล่าวควรจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าการโอนเงินจากวัดไปยังมูลนิธิและเบิกถอนในภายหลังนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งจะขยายผลไปยังเครือข่ายบุคคลกลุ่มผู้สนับสนุนผู้รับโอนทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะเขาก็คาดว่าจะใช้เวลาในการขยายผลนี้ประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดก็2สัปดาห์เชื่อว่าจะเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศแฟนคลับที่ภูเก็ตของน้องเนเน่นะคะเมื่อคืนเขาไปให้กำลังใจน้องกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 01-6512 หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคึกคักไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่ศิลปินวัย16ปีก่อนที่น้องจะไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาในวันที่22กันยานะคะซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของเมืองไทยวันที่23กันยาค่ะโดยภายในงานก็มีการแสดงของศิลปินรุ่นเยาว์จากวง Ocean X Cosnova แล้วก็น้องพลอยฝันนะคะขณะที่เนเน่นั้นขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าแฟนคลับท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากผู้ชมมีบุ๋มปนัดดามาให้กำลังใจติดขอบเวทีเลยค่ะซึ่งน้องแพลวหรือว่าเนเน่รอยัลและก็น้องๆสมาชิกวงโอโซนก็เปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบชิงว่าช่วงนี้ยังซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็ใช้เวลาซ้อมในช่วง 17:00 น.จนถึง 21:30 น.ค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้

0: ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันรอบสำคัญพอถามถึงความมั่นใจในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะเนเน่ก็ตอบอย่างชัดเจนว่ามั่นใจ 100% ค่ะพร้อมเผยว่าทุ่มเทซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดเนเน่ยังเผยอีกว่าหลังจากจบอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในรอบชิงก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็แค่ซ้อมดนตรีแล้วก็สร้างผลงานโดยจะทำตามเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นศิลปินระดับโลกอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกเป้าหมายก็คืออยากเป็นศิลปินระดับโลกค่ะพอถามถึงผลงานเพลงที่เตรียมไว้หลังจบการแข่งขันนะคะก็จะมีโอกาสปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้หรือไม่เนเน่ก็ตอบสั้นๆว่าก็เร็วๆนี้ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วโลกทั้งการซื้อบัตรเข้าชมและการโหวตให้กำลังใจเนเน่เผยว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเอาจริงๆก็ขอบคุณคนที่ซื้อบัตร AGT เพื่อที่จะมาดูการแสดงนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตนเพราะว่าตนนั้นอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายค่ะอยากบอกแฟนคลับทุกคนทั่วโลกบอกว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็รอบสุดท้ายนี้ขออย่างเดียวก็คือทุกคนช่วยโหวตด้วยนะคะชื่อแอคว่าเนเน่รอยัลเป้าหมายความหวังของ AGT ก็คือการได้เป็นแชมป์อยากให้โหวตเยอะๆเพราะว่าการที่จะได้เป็นแชมป์มันอยู่ที่ผลโหวตเยอะๆแล้วก็จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของครูสอนวงโยธวาทิตค่ะไม่พอใจนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมงานกีฬาสีกลุ่มเรียกขึ้นไปที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายเด็กนะคะมีการชักมีดขึ้นมาขู่ทำร้ายแล้วก็ก้นด่าอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะทางผู้ปกครองทราบเรื่องก็ขอความช่วยเหลือจากส.ส.ในพื้นที่เพื่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะเด็กนักเรียนชาย4คนค่ะถูกครูคนหนึ่งนะคะเป็นครูสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเรียกเข้าไปพบที่ห้องในโรงเรียนถามเด็กทีละคนว่าทำไมไม่ไปร่วมงานกีฬากลุ่มค่ะเมื่อได้รับคำตอบก็ทำร้ายเกินกว่าเหตุค่ะกำชับไม่ให้บอกใครด้วยนะคะเด็กบางคนก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองแต่บางคนก็บอกผู้ปกครองให้ทราบจนนำมาสู่การขอความช่วยเหลือจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยและนายชัดชัยกิติชัยนะคะหรือชัดตลาดชัยค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษทั้ง2คนก็พาผู้ปกครองและเด็กชายทั้ง4คนเข้าแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะเด็กคนหนึ่งนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นคนแรกเลยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปกีฬากลุ่มค่ะพอเช้าอีกวันครูก็เรียกนะคะเจอตนก็เรียกเข้าไปที่ห้องโยธวาทิตถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนตนก็ยอมรับไปตรงๆว่าตื่นสายค่ะคุณครูคนนั้นก็ไปหยิบมีดที่ตู้มาขู่นะคะแล้วก็บอกว่าอยากตายไหมแล้วก็ทำท่าจะฟันตนกับเพื่อนๆอีก3คนแล้วก็ด่าเอามีดมาจี้จิกศีรษะตนลงไปที่ตักของเพื่อนอีกคนทำลักษณะเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นๆค่ะน้องเขาก็ยอมรับว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าคุณครูคนนี้ก็เป็นคุณครูที่เขาไว้ใจเขาตั้งใจซ้อมมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกไม่ไว้ใจอีกแล้วค่ะขณะที่ทางแม่ของเด็กนะคะบอกว่าทราบเรื่องในตอนเย็นค่ะลูกมาบอกว่าเราเอาตำรวจไปจับครูคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าครูคนหนึ่งเอามีดมาจี้ผมนะคะทางผู้ปกครองของน้องก็เลยไปขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันก็ติดต่อกันค่ะขณะที่แม่ของเด็กอีกคนอายุ11ขวบนะคะบอกว่าก็มีผู้ปกครองของเด็กโทรมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลูกถูกเตะก็เลยไปถามลูกค่ะลูกก็เลยบอกความจริงว่าถูกครูเตะที่ท้องนะคะแล้วก็เตะที่แผ่นหลังและยังใช้ไม้เหล็กตีซ้ำด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนก็พูดตรงกันว่าไม่ไว้ใจครูคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ทางส.ส.ทรงพลก็พาเด็กทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและพาเด็กพร้อมผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะมอบทีมทนายความเข้าช่วยเหลือดูแลคดีนะคะบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็มีการประสานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นทราบว่าวันจันทร์จะเรียกครูรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบค่ะ
0: วันนี้เวลา 17:00 นที่ศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องกิตติยศประกอบศพเหตุลายทองเหตุทองลายสลักแก่นางสาวจารุณีโชติกุลนะคะอดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยโดยมีนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนางจารุณีโชติกุลเกิดวันที่9ตุลาคม2470นะคะเสียชีวิตวันที่2กันยายน2569อายุ98ปีเป็นมารดาของนายอัศนีและนายวสันต์โชติกุลนักร้องชื่อดังค่ะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวานนี้นะคะส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.ค่ะส่วนวันอังคารที่15กันยายน 10:00 น.จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลก่อนเวลาบ่าย 3:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะมีรายงานว่าวันที่2กันยายนซึ่งนางจารุณีเสียชีวิตนั้นตรงกับวันขึ้นคอนเสิร์ต Farewell Concertอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์วันแรกนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังคงทำหน้าที่ศิลปินสร้างความสุขให้แฟนเพลงแม้จะต้องสูญเสียคุณแม่กระทั่งคอนเสิร์ตผ่านพ้นไปก่อนจะแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กรณีของเด็กชายวัย1ขวบนะคะที่ตกเป็นประเด็นก็คือว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะจากอาการเป็นไข้หวัดค่ะแต่ว่าตอนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ถูกผู้ช่วยพยาบาลที่พยายามจะตัดผ้าก๊อซนะคะออกจากมือของเด็กเนี่ยกรรไกรไปงับเอานิ้วของเด็กเข้าแล้วก็ทำให้นิ้วขาดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะวัน2วันแล้วค่ะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าครอบครัวของเด็กชายดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดค่ะโดยทางญาติของเด็กนะคะวันนี้เปิดเผยค่ะบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวหรือจากทางโรงพยาบาลเลยค่ะโดยวันเกิดเหตุนะคะน้องรักษาอาการไข้หวัดเสร็จกำลังจะออกจากโรงพยาบาลค่ะพ่อไปเก็บของที่รถแม่อยู่กับน้องนะคะผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซค่ะแต่ว่าตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่าคุณแม่กลับเห็นว่านิ้วของน้องหลุดออกมาค่ะตกใจโทรให้พ่อขึ้นมาดูนะคะจากนั้นโรงพยาบาลได้กันผู้ช่วยคนดังกล่าวออกไปจากพื้นที่มีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนะคะแล้วก็นำนิ้วที่ขาดใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะแพทย์ก็ผ่าตัด2รอบเลยนะคะรอบแรกก็ยังต่อนิ้วไม่ได้แต่ว่ามาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2ค่ะแต่แพทย์ก็ไม่ยืนยันว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่านิ้วของน้องยังมีขนาดเล็กทำให้เส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีตัวพ่อของเด็กบอกว่าอาการของลูกเริ่มดีขึ้นกลับมาร่าเริงแล้ว แล้วนะคะเมื่อวานมีบุคลากรจากโรงพยาบาลเดินทางมาเยี่ยมนะคะโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะนำกระเช้าดอกไม้และเงิน 4,000 บาทมาให้ค่ะบอกว่าเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางและค่าเช่าโรงแรมสำหรับญาตินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถให้ญาติเฝ้าได้ค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะแต่อยากเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เริงนกทาแต่ตำรวจบอกว่าให้เจรจากับโรงพยาบาลก่อนนะ

0: คะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันคาดว่าถ้าอาการดีขึ้นจะมาตามเรื่องนี้อีกครั้งค่ะทางญาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางสายใหม่ต้องรอดก็ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41ที่ควรจะได้รับค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะเมื่อเช้านี้ทางนิดาโพเขาเผยแพร่การสำรวจเรื่องชาวยิวค่ะไปสำรวจประชาชนในกรุงเทพฯฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือว่ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยหรือไม่นะคะตัวอย่างร้อยละ 76.38 บอกว่าเคยได้ยินข่าวผ่านสื่อค่ะเราลงมาร้อยละ 17.45 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 5 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองค่ะร้อยละ 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและร้อยละ 3.48 บอกว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงค่ะพ่อถามถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินมาหรือว่าประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 71.22 บอกว่าไม่เคารพกฎหมายค่ะเราลงมาก็มีพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดเมื่อโพไปถามเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลค่ะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 77.49 บอกว่าเจ้าหน้าที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมาก็คือรัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: เรื่องของกระแสการชุมนุมนะคะการจัดม็อบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็มีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านรายการริงไซต์การเมืองประเมินว่านะคะนายสนธิเองก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถจุดกระแสมวลชนได้สำเร็จหรือไม่นะคะโดยรองศาสตราจารย์สุขุมบอกว่าภาพรวมที่ผ่านมาเห็นบุคคลที่เป็นแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นฐานมวลชนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะปักหลักชุมนุมระยะยาวค่ะผู้ร่วมส่วนหนึ่งนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมส่วนหนึ่งก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวก่อนแยกย้ายกลับบ้านถ้าไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ชุมนุมไว้ได้มวลชนก็มีโอกาสร่อยหรอลงตามเวลาค่ะที่เห็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะอยู่ชุมนุมได้นานถ้ามาแล้วกลับจำนวนก็จะร่อยหรอลงอย่างแน่นอนสำหรับเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์สุขุมบอกว่าก็เป็นเส้นทางทางการเมืองของนายสนธิเช่นกันเพราะจำเป็นต้องแสดงให้สังคมเห็นว่ายังคงมีพลังสามารถจัดกิจกรรมนำผู้คนออกมาเคลื่อนไหวได้จริงนะคะแม้สถานการณ์ขณะนี้จะยังไม่เห็นมวลพลังมวลชนขนาดใหญ่ก็ตามค่ะแต่อาจารย์สุขุมก็บอกว่าไม่ควรจะประมาทนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งก็เริ่มจากคนจำนวนน้อยก่อนจะขยายตัวเมื่อเกิดเงื่อนไขหรือประเด็นที่กระทบความรู้สึกของประชาชนค่ะซึ่งจุดอ่อนของการชุมนุมครั้งนี้ก็คือยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะนายสนธิก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เสนอว่าถ้ารัฐบาลพ้นอำนาจไปแล้วจะให้ใครหรือกลไกใดเข้ามาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองก็จำเป็นที่จะต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเข้าร่วมแล้วจะนำ

0: ประเทศไปสู่อะไรค่ะเมื่อเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนค่ะการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เป็นโจทย์นะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักกว่ารอบก่อนๆเพราะมีทั้งเรื่องของจำนวนคนความพร้อมในการปักหลักแล้วก็โดยเฉพาะคำถามสำคัญก็คือจุดหมายปลายทางของการชุมนุมคืออะไรค่ะ
1: เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสน.วังทองหลางเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมค่ะไปกวดขันสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็มีการร่วมกับหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังไปตรวจค้น3โซนค่ะครอบคลุมสถานบริการชื่อดัง8แห่งมีร้านพริมคลับร้านเดอะกาแล็กซี่คลับร้านแสงจันทร์ร้านเวนิต้าร้านออลอินร้านออฟยูโนยูโนร้านโดเต้แล้วก็ร้าน69อินฟินิตี้นะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจเอกสารทางผู้ใช้บริการและพนักงานการตรวจค้นอาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการควบคุมระดับเสียงกวดขันเวลาเปิดปิดและช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและกระทำอนาจารภายในร้านนะคะผลการเข้าสุ่มตรวจสถานบริการทั้ง8แห่งไม่พบการกระทำความผิดของสถานประกอบการแต่อย่างใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้าใช้บริการ57รายผลตรวจไม่พบสารเสพติดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะซึ่งสน.วังทองหลางก็จะคงมาตรการเข้มงวดแล้วก็ออกกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ข่าวต่างประเทศนะคะติดตามเรื่องของเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วค่ะหลังจากที่ยามชายฝั่งตรวจภายในเรือที่ถูกเผาไหม้ทั้งลำและพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายยอดผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็คือ76รายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็จะถูกย้ายขึ้นฝั่งนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะผู้รอดชีวิตเผยว่าไฟไหม้เกิดอย่างรวดเร็วค่ะลุกลามมาจากทางห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดค่ะไฟก็ลุกลามมีควันดำปกคลุมไปทั่วทั้งเรือหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้สวมเสื้อชูชีพยามชายฝั่งให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้30คนนะคะตอนนี้ก็ยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ป้วนกิยาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: เด
0: ือ
1: นน
0: ี้
1: เป็นเดือนกันยายนครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาถึงเดือนกันยายนคุณขวัญคิดถึงอะไร
0: คิดถึงข้าราชการเกษียณแล้วก็คิดถึงข่าวของคอลเซ็นเตอร์ที่เราจะต้องพยายามเตือนกันกับข้าราชการวัยเกษียณที่จะได้รับเงินก้อนหนึ่งแล้วคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีมุกเดิมๆมาค่ะอาจารย์ที่จะมาหลอกข้าราชการเกษียณนำเงินก้อนสุดท้ายก้อนเนี้ยเหมือนว่าไปลงทุนเพิ่มต่อยอดเพิ่มพูนแล้วก็สุดท้ายก็โดนหลอกกันไปอันเนี้ยที่ขวัญนึกถึงสำหรับเดือนกันยายนอาจารย์นึกถึงเรื่องอะไรคะ
1: ถ้าผมตอนเด็กๆนะฮ
0: ะ
1: เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่คนสมัยผมเนี่ยจะคิดว่าฝนจะหมดแล้วหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยฤดูฝนมันจะมาตรงพฤษภามาแล้วพอกันยายนเนี่ยหมดแล้วพอตุลาเนี่ยเตรียมเสื้อหนาวกันแล้วสมัยก่อนนะสมัยก่อน
0: แต่ว่าความเด็กภาคใต้เนี่ยอาจารย
1: ์แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะพอเดือนกันยายนเนี่ยก็จะต้องย้ำเตือนกับตัวเองว่าอย่ารังเกียจฝนนะครับฝนต้องตกครับคุณขวัญถ้าชุดนี้ไม่ตกนะเราจะลำบากมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกถ้าฝนไม่ตกเราจะลำบากมากและน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าชุดนี้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีจะมีประโยชน์มากทีนี้พอเข้ามาสู่วัยกลางคนเนี่ยเดือนกันยายนของผมนี
0: ่
1: ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยคุณขวัญ
0: งานเลี้ยงเกษียณเหรออาจารย์หรืออะไรคะ
1: ใช่ไปเป็นโฆษกไปร้องเพลงไปเล่นตลกทั้งเดือนเลยแหละเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงลูกเล็กๆเนี่ยกับผมว่าความทรงจำไม่มีเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านนะ
0: ค่ะ
1: และในเวลาต่อมาย้อนหลังไปประมาณสัก20กว่าปีแล้วมั้ง
0: ค่ะ
1: เราก็จะเกิดเหตุที่ตกใจมากจากโลกที่เคยอยู่กันอย่างสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเลยนะเราก็นึกถึงนายวัน
0: อืมค่ะ

0: เพิ่งผ่าม น
1: ัน
0: มาวันที่11เดือน9ค่ะ
1: ครับตรงนั้นคุณขวัญอยู่ที่ไหน
0: นายวัน
1: ว
0: ว
1: ัน
0: ขวัญเรียนป
1: ี
0: หนึ่งค่ะขวัญเรียนปีหนึ่งกำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ย่านนนทบุรีค่ะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: ขอประทานโทษคุณขวัญเรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ
1: โอ้โหมหาวิทยาลัยดังนี่เนาะก็คุณขวัญทราบไหมว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเกือบจะเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ
0: ทำไมอะคะอาจารย์ขอเก็บความรู้นิดนึงค่ะ
1: ก่อนที่จะตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็มีชื่อหลายชื่อและหนึ่งในจำนวนชื่อนั้นคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่สุดท้ายเราเลือกชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนั่นเป็นประวัติเพราะฉะนั้นคุณขวัญอยู่ที่นั่นเนาะแต่ผมเนี่ยจำได้วันนั้นเนี่ยไปบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนลูกน้องไปด้วย 2-3 คนก็ไปจองตั๋วดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรตอนนั้นกำลังดังมากปรากฏว่ามีรุ่นพี่ที่จบอเมริกามาโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยมีเงินมีทองรีบเก็บไว้นะแล้วจากนี้หลายปีเนี่ยโลกจะไม่สงบผมบอกทำไมอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงบุคลิกภาพของประเทศที่เขาไปเรียน
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าโลกก็จะสั่นสะเทือนมาโดยตลอดอันนี้ก็จากเหตุการณ์นายวันวันแต่ถ้าเรามองใกล้ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณขวัญมีความสุขหรือมีความสะเทือนใจด้วยเรื่องอะไรบ้าง
0: ขวัญก็มีความสุขตามอัตภาพอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลคุณแม่อยู่คุณแม่ก็คุณเขาเรียกอะไรนะคะคุณภาพร่างกายก็ดีตามช่วงวัยค่ะแต่ว่าก็คือมีความกังวลใจเพราะว่าคุณแม่ลื่นล้มในห้องน้ำมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือก็ดูแลกันแต่ว่าคืออาการที่ล้มเนี่ย
1: ยัง
0: อะไรนะคะ
1: นานหรือยังที่ล้มเนี่ย
0: ล้มเมื่อช่วงวันที่20สิงหาคมค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในระยะพักฟื้นแล้วก็การพักฟื้นเป็นไปได้ด้วยดีกระดูก
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: ก็ใช่ค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: กระ
1: ดูกที่หักก็คือ
0: เดินได้แต่เพราะว่ากระดูกที่หักเนี่ยไปหักที่คอค่ะไม่ได้หักที่สะโพก
1: โอ้โหเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหนี่พี่สาวผมนะซึ่งเลี้ยงดูผมมาเหมือนแม่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ล้มครับแล้วล้มไปตรงสะโพกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าหัวใจเขาใส่กล่องกระตุ้นหัวใจอยู่ด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: เวลานี้เขาเดินไม่ได้นะแต่ว่าเขาสิ่งที่เขาไม่ป่วยเลยคือสภาพจิตใจ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญคิดดูนะเขานั่งบนเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนเนี่ยแล้วเขาก็ล้อเลื่อนไปในอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วผมก็ต้องคอยห้ามเขาก็เลื่อนจากในบ้านเนี่ยออกมาหน้าถนนมากวาดใบไม้บางทีเขาออกไปจากบ้านห่างไปจากตัวบ้านตั้ง20เมตรถามว่าทำไมไปกวาดใบไม้ผมบอกเฮ้ยไม่ให้ไปกว่าจะกลับมาถึงบ้านสองชั่วโมงอะ
0: แสดงว่าท่านยังมีแรงอาจารย์คืออันนี้
1: ใช่แล้ว
0: ท
1: ่
0: านย
1: ัง
0: สามารถ
1: จ
0: ะขับสามารถยังขับเคลื่อนไปได้แสดงว่าพลังใจมันดีถ้าพลังใจมันดีเนี่ยโอเคร่างกายอาจจะมีความเสื่อมถอยไปในบางส่วนแต่ว่าส่วนที่ยังแอคทีฟได้มันจะผลักดันให้เขาแบบเหมือนปล่อยออกไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมอันนี้อาจารย์ขวัญว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะคือคนแก่เนี่ยถ้าหากว่ายังรับประทานได้ยังมีความสุขกับการออกไปเดินชมนกชมไม้เนี่ยอาจยังเป็นสัญญาณที่ดีอาจารย์ไม่นอนเฉาอยู่ในบ้านนะคะ
1: อ๋อเหรอฮะนี่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผมท่านเคยพูดบอกว่าเป็นคนแก่ห้ามล้มผมก็
0: ไม่อยากให้มีใครล้มหรอกอาจารย์
1: เปล่าแต่คำว่าล้มของเขาไม่ได้หมายถึงอันนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: เขาหมายว่ากายอย่าล้มกระดูกเปราะนะกระดูกเปราะแล้วก็อย่าล้มในเรื่องต่างๆล้มละลายในเรื่องความเชื่อถือล้มในเรื่อง

0: ของทรัพย์สินอะไรตอนนี้อะไรต่างๆแล้วก็มีอาแปะคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยรู้จำไว้นะผิดพลาดในวัยหนุ่มดีกว่าพลาดพลั้งในวัยชรานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณขวัญก็มีความสุขที่ได้ดูแลพ่อแม่
1: ค่ะ
0: คุณขวัญแสดงว่าคุณขวัญมีสองศาสนาอยู่คือมีศีลธรรมนี่คือศาสนาพุทธ
1: ค่ะ
0: และความกตัญญูต่อบุพการีนี่ศาสนาของจื
1: ้อ
0: ของจื้อบอกว่ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1: ค่ะ
0: และมีความเอื้ออาทรต่อญาติพี่น้องและมีการอุทิศให้กับญาติสนิทมิตรสหายนี่คือของเจ
1: อ
0: แต่ถ้าเต๋าจะคิดถึงเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติถ้าเต๋าก็ต้องเล่าเจอเนาะตอนของเจอไปพบกับเล่าเจอตอนก็จะกลับเล่าเจอก็เตือนของเจอบอกท่านเป็นคนเก่งทุกอย่างแต่ให้ระวังว่าสุดท้ายความเก่งจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นขออนุญาตสอดแทรกเพราะฉะนั้นถ้าคนนะมีสามอย่างอยู่ในตัวเนี่ยน่าจะดีนะมีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานห้ามไม่ให้ปฏิบัติผิดศีลแต่ก็ให้ปฏิบัติธรรมห้าให้แล้วก็มีความเป็นขงจื้อแต่ว่าลดส่วนของความเป็นขงจื้อลงนิดหนึ่งก็คือว่าจะเคร่งครัดพิธีกรรมนั่งไหว้คุกเข่าต้องอย่างนั้นเครื่องไหว้ต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยลดลงหน่อยเพราะว่าขงจื้อเป็นเจ้าพิธีกรรมแต่ถ้าขอบคุณขงจื้อก็ต้องบอกว่าขงจื้อเป็นศาสดาที่หรือว่าเปิดการสอนในภาคเอกชนเพราะคนสมัยก่อนไม่มียศไม่มีตำแหน่งเขาไม่ให้เรียนแต่คนที่ทานลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคงเจอเปิดสอนให้นะครับและก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะเพราะนั้นก็มีความเป็นคงเจอแล้วก็ยึดความเป็นเต๋าไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็คือเข้าใจความเป็นไปแห่งธรรมชาติผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนทำตัวนี้คือทอรอรอมอนะครับท่านครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่าที่ผมฟังดูชาวบ้านที่เป็นทุกข์ใจมากก็คือข่าวคราวที่เกิดขึ้น
1: ที่วัด
0: แล้วผมก็สงสารอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: สงสารขวัญขอเดาว่าโต๊ะ
0: สงสารโต๊ะกลม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเพียงแค่อยู่ใกล้คนไม่ดีเท่านั้นเอง
1: ว่าอาจารย์บ้วนกำลังพูดถึงเหตุการณ์พระอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีกรณีกับสีกาเอนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังพูดถึงโต๊ะกลมตัวนั้นที่เป็นจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ใช่แต่ว่าสำนักเนี่ยเคยเป็นที่ฝึกเพลงดาบสมัยกรุงศรีอยุธยานะ
1: ใช่อาจารย์วัดมีอายุเก่าแก่นานถึง600กว่าปีค่ะเป็นวัดตั้งแต่สมัย
0: ดาบพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: และเป็นที่ราชวงศ์อู่ทองที่ย้ายไปจากอู่ทองจะมีความทรงจำกับวัดนี
1: ้
0: และต่อมาก็จะถูกราชวงศ์สุวรรณภูมิแล้วเราก็แย่งอำนาจกันไปแย่งอำนาจกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่ทิ้งยีนการแย่งอำนาจกันนะทีนี้คำว่าโต๊ะกลมอย่างผมจัดรายการกับคุณขวัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรายึดหลักโต๊ะกลม
1: ก็คือแลกเปลี่ยนกันประมาณนั้น
0: ได้ย
1: ิน
0: คำว
1: ่
0: าอัศวินโต๊ะกลมไหม
1: เคยได้ยินแต่ไม่มันมีตำนานมีเรื่องเล่าแต่ขวัญอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเพราะขวัญไม่แน่ใจ
0: ก็อังกฤษไงเวลาอัศวินเขาประชุมกันเขาเรียกอัศวินโต๊ะกลมเวลาเรานั่งประชุมกันเนี่ยนะถ้าเป็นโต๊ะรูปตัวอยู่เนี่ยไอ้คนใหญ่จะนั่งหัวโต๊ะ
1: ใช่
0: แล้วคนข้างๆถ้านั่งแถวเดียวกันเนี่ย สมัยก่อนก็จะไม่เห็นหน้ากัน

0: เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นกันทั้งจอโทรทัศน์ที่ประชุมแต่ถ้าเป็นโต๊ะกลมก็หมายความว่าไม่มีใครใหญ่ใครเล็ก
1: นะพ่อแม่ลูกนั่ง
0: ก
1: ิน
0: ข้าวกันที่โต๊ะกลมก็คุยกันได้เท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็คือความหมายแต่ว่าผมก็จะเปรียบเทียบบอกว่าโต๊ะกลมตัวนี้ช่วยสอนอะไรเราช่วยสอนเราว่าถ้าเราจะอยู่กับใครเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนดีเราจะดีไปด้วยแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่ดีเราก็จะเสียไปด้วยแม้เรื่องนี้นึกถึงอดีตสมัยหนุ่มๆเวลาไปบรรยายจะมีคนมาขอถ่ายรูปลูกน้องผมก็จะเตือนอาจารย์ยาใครรู้จักเขาเปล่านะเขามาถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาประพฤติไม่ดีแล้วมีเขาไปค้นแล้วไปเจอรูปอาจารย์ถ่ายด้วยเนี่ยอาจารย์จะเสียไปด้วยนะลูกน้องผมวิสัยทัศน์ไกลนะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับเห็นได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกระทรวงก็มีข่าวคราวดีๆใช่ไหมคุณขวัญ
1: ก็มีข่าวคราวของกระทรวงเกษตรเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าขอมูฟไปที่การยางแห่งประเทศไทยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยอาจารย์คือเวลาคนปลูกยางเนี่ยมันก็ต้องอิงตลาดต่างประเทศที่เขาจะต้องไปจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการปรับเป้าหมายของการผลิตยางพาราที่จะเข้าสู่ตลาดตามมาตรฐาน EUDR ถามว่าเอ EUDR นี่คืออะไรก็คือกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะห้ามนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือว่าทำให้ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยเข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งปีนี้เขาก็เดิมทีเนี่ยมีการตั้งเป้าเกี่ยวกับยางพาราที่จะส่งไปที่ยุโรปเนี่ยประมาณ 130,000 กว่าตันค่ะแต่ว่าปรับลดลงมาเหลือประมาณ 90,000 ตันซึ่งหลังจากที่ประเมินว่าเป้าหมายสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขของยางพาราภายในประเทศถ้าหากว่าผลิตเกินเนี่ยราคามันอาจจะตกต่ำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะคุณเบญจพลนาคประเสริฐเนี่ยก็บอกว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทบทวนโครงการสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตยางพารานะคะหรือว่าตัวของในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยก็คือได้มีการปรับลดเป้าหมายของยางพาราที่จะส่งไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยให้เหลือประมาณ 90,000 กว่าตันค่ะพร้อมกับที่ทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะได้สร้างมาตรฐานไทยเทเบอร์เรซี่นะคะก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนั่นแหละค่ะให้มาประยุกต์ให้ครอบคลุมกับมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่การประกาศเป็นมาตรฐานระดับชาติแล้วก็ยกระดับคุณภาพยางพาราไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศด้วยค่ะโดยจะครอบคลุมกฎที่วางไว้เนี่ยจะครอบคลุม4ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านการตรวจสอบย้อนกลับว่าจะต้องมีความถูกต้องตรงตามกฎหมายสามารถระบุแหล่งที่มาของผลผลิตได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนไปถึงการข้อมูลเรื่องของพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยค่ะด้านที่2ก็คือด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลักการของเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะทั้งเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยการบันทึกข้อมูลและการจัดทำสวนอย่างเป็นระบบส่วนด้านที่3อาจารย์คะก็คือเรื่องของการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิที่ดินและกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่จะสนับสนุนให้มีการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางของสหภาพยุโรปเขาและด้านสุดท้ายอาจารย์ด้านที่4นะคะคือการจัดสวนยางพาราอย่างยั่งยืนโดยนำหลักด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเนี่ยเข้ามาผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นการอยู่กันแบบยั่งยืน sustainability national wrapper นะคะก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยการยางแห่งประเทศไทยก็มองว่าถ้าหากว่าเรามองภาพรวมของตลาดยางที่เราจะส่งออกไปเนี่ยยังสหภาพยุโรปแล้วเราอ่านภาพรวมออกแล้วเนี่ยถ้าเราผลิตมาได้ในจำนวนที่เขาต้องการและต้องการรองรับซื้อจริงๆไม่เกินไม่ล้นตลาดจนเกินไปเนี่ยราคาของสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้ก็จะอยู่ในราคาเกณฑ์ที่ดีเกษตรกรก็สามารถที่จะผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ของราคาที่ดีไม่ใช่ว่าล้นตลาดจนสุดท้ายก็หาตลาดกันไม่ได้แล้วก็กลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ล้นตลาดอันนี้ก็อาจารย์คะถ้าในมุมมองของการทำการเกษตรแบบวางแผนนะคะในเรื่องนี้ข้อมูลทางของทาง

0: ทางการยางแห่งประเทศไทยที่บอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป้าอ่ะเดิมๆเนี่ยเคยตั้งไว้ประมาณ 130,000 ตันเนี่ยแต่ว่าทางยุโรปเขาปรับลดลงมานะเหลือประมาณ 90,000 กว่าตันอันเนี้ยบอกอะไรกับเกษตรกรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าหากว่ามีการทำงานอย่างเป็นกลุ่มของเกษตรกรหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เช่นการลดปริมาณกรีดแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะคุณขวัญเคยได้ยินคนพูดคำนี้ไหมว่าต้นยางเนี่ยคือตู้ ATM
0: ใช่ค่ะเป็นการผลิตเงินรายวันบางคนก็ขายเป็นรายสัปดาห์ก็เลี้ยงลูกกันขวัญก็โตมากับเงินส่วนยางนี่แหละค่ะอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่เรารู้ว่าปริมาณการผลิตเราควรจะออกตลาดเท่าไหร่เราก็กำหนดการกรีดการที่เรากำหนดการกรีดเนี่ยมันก็ไม่เป็นการไปรีดนาทาเล่นไม่เหมือนไม่ไปกดตู้ ATM มากเกินไปเงินมันก็ไม่หมดเงินมันก็ค้างอยู่ในตู้มันก็เป็นความสมบูรณ์ของต้นแม้แล้วพูดถึงเรื่องนี้ผมเสียดายสมัยหนึ่งเรามีตลาดร่วมคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย
0: ในกลุ่มอาเซียนใช่ไหมคะประเทศผู้ผลิตยางพารา
1: ของโลกเลยแหละสมัยก่อนเนี่ย
0: เราเคยมีดัชนียาง
1: ประเทศที่ต้องการใช้เขาก็ลดน้อยลงปั่นราคายางจนสูงขึ้นไปจนกระทั่งใครๆก็ปลูกจนกระทั่งคุมตลาดไม่ได้เหมือนยุคหนึ่งที่โอเปกเขาคุมราคาน้ำมันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยางพาราในปัจจุบันเนี่ยความหมายคือเราไม่ได้ปลูกแค่ว่าเราจะเอาผลผลิตน้ำยางไปใช้เพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเดินออกจากบ้านก็ใส่รองเท้ายางนะไปทำงานก็ขับรถก็ต้องใช้ล้อยาง
0: ค่ะ
1: กลับมาบ้านนะไม่อยากมีลูกเยอะเราก็ยังต้องพึ่งยางพาราอยู่ดีเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของยางนะและวันนี้เนี่ยยางเป็นพืชที่ช่วยโลกทำให้ทุเราเบาบางเรื่องภาวะโลกร้อนนะยางสามารถที่จะเคลมเป็นเครดิตคาร์บอนเสียดายคำว่าเครดิตคาร์บอนในบ้านเราเนี่ยเคยพูดเคยฮือฮากันอยู่พักหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบหายกันไปหน่อยเอาแล้วมังคุดทางบ้านคุณขวัญตอนนี้เป็นยังไง
0: มังคุดทางบ้านขวัญตอนนี้ราคาแบบน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆมาก
1: นครศรีธรรมราช
0: ค่ะรังมังคุดนี่ราคาค่อนข้างตกต่ำมากเลยค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยไปจัดซื้อจำนวนถ้าขวัญไม่แน่ใจก็นับแสนตันนะคะแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับคนที่เติมน้ำมันในปั๊มเอกชนปั๊มหนึ่งแล้วก็ถ้าเติม500อ่ะรับมังคุดเป็นของแบบตอบแทนเหมือนปกติได้น้ำมันเติมน้ำมัน500ได้น้ำ1ขวด2ขวดอะไรก็ว่าไปทำนองนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยค่ะอาจารย์ก็คือทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะก็ผลักดันเรื่องของการนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรในภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมังคุดรวมประมาณ 100,000 กว่าไร่นะคะเฉลี่ยปีนึงก็มีมังคุดออกมาในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ตันค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 21,350 ครัวเรือนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มังคุดที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็มีทั้งมังคุดที่มีคุณภาพแล้วก็ตัวมังคุดแก่มังคุดสุกเนื้อดำมังคุดตกเกรดซึ่งราคาเนี่ยก็คือตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยนะคะ10บาทต่อกิโลกรัมนะคะบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เพราะว่าถ้ามันแข็งแก่ดำตกเกรดแล้วเนี่ยมันจะแบบบีบไม่ออกเลยอาจารย์แต่ว่าอันนี้เขาใช้นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ถ้าเป็นมังคุดแก่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นมังคุดคัดหรือว่าถ้าเป็นมังคุดตัวมังคุดดำมังคุดตกเกรดเนี่ยนะคะก็จะนำไปทำเรื่องของไอศกรีมแล้วก็เป็นเชอร์เบทนะคะอันนี้เพิ่มมูลค่าได้อย่างมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะปกติเนี่ยนะคะตัวของมังคุดสดที่ตกเกรดเนี่ยจะเหมือนกับว่า1กิโลเนี่ยถ้าเอามาทำเป็นมังคุดคัดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ600บาทต่อกิโลกรัมแต่พอในลักษณะที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของคุณค่าแล้วก็เรื่องของราคาได้นะคะก็จะไปอยู่ที่ประมาณ ถ้า1กิโลกรัมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใส่นวัตกรรมเข้าไปก็เป็นหลักพันบาทซึ่งในผล

0: ผลิตต่อไร่เนี่ยก็จะได้สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นในลักษณะของไอศกรีมมังคุดใช่ไหมคะปกติก็จะขายแท่งละ30บาทแล้วก็สร้างกำไรมังคุดต่อกิโลกรัมเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ10บาทไปสู่กิโลกรัมละ68บาทค่ะส่งผลให้กำไรสุทธินะคะจากเดิมๆเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทกลายไปเป็น 38,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของมังคุดในช่วงฤดูกาลของมังคุดภาคใต้ที่พอมังคุดภาคใต้ต่อออกต่อจากจันทบุรีอาจารย์มังคุดภาคใต้ก็จะราคาค่อนข้างถูกอะค่ะราคาแบบเหมือนกับผู้บริโภคที่จะดีใจนะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะสำหรับในเรื่องของการรายได้ตอบแทนจากมังคุดต่อไร่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาเราต้องใช้ปุ๋ยบ้างใช้ยาสารเคมีในการกำจัดหนอนหรือว่าศัตรูของตัวมังคุดเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะอาจารย์ขาในช่วงนี้นะคะ
1: ครับคุณขวัญครับ
0: เดี๋ยวขวัญต้อง
1: ที่เมื่อกี้ฟังคุณขวัญพูดถึงมังคุดเนี่ยจะได้ยินคำว่ามังคุดตกเกรดใช่ไหมแล้วก็มังคุดคุณภาพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณภาพเราก็ต้องพูดถึงว่าคุณภาพส่งออกหรือเปล่าถ้าเป็นคุณภาพส่งออกผิวมังคุดจะต้องสีที่คนเขาชอบเรียกสีเปลือกมังคุดนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: สีออกม่วงดำนะ
0: แบบแดง
1: ม่วงเข้มม่วงเข้ม
0: ใช่ม่วงเข้มค่ะอาจารย
1: ์ไอ้ตรงกลีบเลี้ยงข้างบนนะจะต้องไม่เป็นที่หลบซ่อนของเพลี้ยไฟ
0: ค่ะ
1: นะฮะผลต้องนุ่มนิ่มไม่แข็งที่แข็งเนี่ยเพราะถูกการกระทบกระแทกกระเทือนเพราะฉะนั้นมังคุดเนี่ยเปรียบเทียบที่อยู่ในบ้านก็เหมือนภรรยา
0: เดี๋ยวอาจารย์ไว้มาอธิบายความต้องดูแลประคบประหงมบังคุดยังไงนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียสักครู่หนึ่งนะคะ
1: ได้ครับเชิญครับ
0: ถ้าช่วงนี้อาจารย์ปวดคอปวดบ่าเมื่อยเส้นตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนานๆหรือว่าการออกไปสวนยังไงเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะที่จะช่วยดูแลอาจารย์ด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นก็หอมกลิ่นกาสลองนะคะช่วยผ่อนคลายได้ด้วยกลิ่นเนี่ยทำให้นอนหลับสบายนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.ค่ะและการผลิตก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัม6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะว่าวิธีการดูแลประคบประหงมบังคุดเนี่ยต้องดูแลทนุถนอมอย่างไรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัม

ปูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนนอา 67 12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาท

0: วุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสะตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแจ้งความสถานบันเทิงในพื้นที่เหยียดหยามพระพุทธศาสนาหลังนักร้องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ล้อเลียนสมีโชติรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายสนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลและสถานประกอบการที่กระทำการเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงดังกลางเมืองลำปางได้มีการร้องเพลงและแสดงบนเวทีโดยการให้นักร้องแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์และห้อยอุปกรณ์คล้ายอวัยวะเพศใหญ่เพศชายขนาดใหญ่แสดงท่าทางร้อเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศรีกาคนสนิทใน2ข้อหาคือ1ฐานความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และ2ความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208พร้อมฝากถึงชาวพุทธว่าจากข่าวที่ปรากฏก็ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้ววอนอย่าซ้ำเติมหากชาวพุทธควรยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าการยึดติดในตัวบุคคลรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เดิมไม่สอดรับกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตัวท่อระบายน้ำหลักถูกฝังลึกลงไปจากตลิ่งประมาณ6เมตรประกอบกับคลองมีขนาดแคบผู้รับเหมาจึงต้องตั้งนั่งร้านขวางทางน้ำกลายเป็นอุปสรรคที่จะทำให้น้ำระบายได้ช้าจนเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักนอกจากนี้การก่อสร้างยังล่าช้าสะสมจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เน้นย้ำ2ประเด็นหลักคือให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมตัวบ้านและหลังคาของบ้านของชาวบ้านที่ได้รับการเสียหายเกิดรอยแตกร้าวจากการก่อสร้างในทันทีโดยไม่ต้องรอให้โครงการเสร็จสิ้นพร้อมกำชับผู้รับเหมาเพิ่มจำนวนคนงานเข้าพื้นที่เพื่อเร่งรัดการทำงานในคลองที่เหลือ28จุดจากทั้งหมด31จุดในเขตบางกอกใหญ่ให้เสร็จตามแผนโดยเร็วสำหรับปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านพบว่าท่อระบายน้ำเติมขนาดเพียง30เซนติเมตรเล็กเกินกว่าจะรองรับปริมาณน้ำในปัจจุบันเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลกทม.จึงมีข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้ทันทีซึ่งจะได้ประสานแนวทางช่วยเหลือต่อไปเมรัชนกประกาศลงเล่นเอเชียนเกมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศความพร้อมของทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2026โดยมีพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธนาจันหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยและพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมงานนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเป้าหมายการแข่งขันในเอเชียนเกมว่าสมาคมมั่นใจว่าไทยมีลุ้น

0: ว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญด้านเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวของไทยเปิดเผยถึงสภาพความพร้อมล่าสุดก่อนลุยศึกใหญ่เอเชียนเกมยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในชีวิตการเล่นอาชีพของตนพร้อมช่วยทีมหวังคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนอกจากนี้เมย์รัชนกยังได้กล่าวถึงสถิติการทำการแข่งขันชนะทะลุ600แมตช์ในอาชีพว่ารู้สึกตกใจและไม่ได้คอยนับสถิติมาก่อนแต่ถือเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันสำคัญที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายชัยชนะนัดที่700ในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถณธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวชเกียรติพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการนะคะได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะแล้วก็ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ด้วยนะคะท่านมีคำถามเนี่ยก็ส่งมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าขวัญจะไปถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของต้นมีตัวต้นของอะไรนะพลูด่างด้วยที่มีใบกับขอบไหม้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตัวของยูคาลิปตัสประดับค่ะที่เป็นแบบเหมือนใบเนี่ยเป็นจุดสีน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวขวัญเก็บไว้ถามช่วงสุดท้ายกับอาจารย์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์บอกก่อนเลยว่าตัวมังคุดเนี่ยเราจะดูแลประคบประงมอย่างไรให้เหมือนคนรักเหมือนภรรยาอาจารย์คะ
2: ที่ผมบอกว่าดูแลมังคุดเหมือนดูแลลูกเมียเนี่ยนะก็เพราะว่าการอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยก็ต้องอย่าให้กระทบกระแทกกันทั้งวาจากิริยาท่าทางนะฮะด้วยการอยู่กันด้วยความเกรงอกเกรงใจกันเหมือนกันครับพี่น้องชาวสวนมังคุดเวลาจะปลูกมังคุดเนี่ยการที่จะปฏิบัติต่อมังคุดเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอย่างเกรงอกเกรงใจจะเก็บผลลงมาก็ต้องค่อยๆไปปิดมาทีละผลจะสอยลงมาถุงที่สอยก็ต้องไม่ยาวเกินถุงกาแฟเพราะไม่งั้นมันจะกระทบกระแทกและ ขอไป
1: ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเขาที่บ้านขวัญที่ใต้นะคะคุณผู้ฟังจะมีไม้สอยที่เป็นแบบเหมือนมีสามง่ามอะค่ะแต่ว่าไม้สอยเนี่ยบางบ้านเขาก็ทำให้แบบสอยได้หลายๆลูกบางบ้านก็อาจจะได้สักสามลูกอันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาสอยเขาก็มีเทคนิคนะคะเพราะว่าถ้าสอยลูกใหญ่ลงไปก่อนเนี่ยลูกเล็กๆทีหลังก็จะสอยไม่ได้เขาก็ต้องเล็งๆว่าอันไหนลูกเล็กเนี่ยอาสอยลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม้สอยมันก็จะบานออกบานออกก็คือเป็นไล่ไซส์ค่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พอลูกสุดท้ายก็จะใหญ่แต่ว่าตอนลงประคองลงมาเนี่ยก็คือประคองอย่างค่อยๆเพราะว่าถ้าหล่นปุ๊บเนี่ยคือลูกนั้นอ่ะขายไม่ได้เลยค่ะก็คนที่สอยก็คือกินตอนนั้นเลยคือสุดท้ายเวลาสอยเสร็จนะอาจารย์ขวัญนะอิ่มก่อนเลยค่ะเพราะหล่นบ่อย
2: อันนี้ถ้าเราเอาหลักของมังคุดมาใช้ในการดำเนินชีวิตในบ้านหรือในองค์กรหรือในประเทศก็จะดีเนาะจะพูดจะคุยอะไรกันก็ให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปกระทบกระแทกกระเทือนจิตใจกันหรือเปล่าอะไรอย่าง

0: นี้เป็นต้นทีนี้มังคุดเนี่ยศัตรูตัวสำคัญเนี่ยจะมีอยู่สองตัว
1: ค่ะ
0: ตัวที่หนึ่งคือการปฏิบัติที่ผิดวิธีนะและตัวที่สองที่ร้ายกาจมากมังคุดคือเพี้ยไฟที่คุณขวัญเห็นยางเยิ้มเนี่ย
1: สีเหลืองๆเนี่ยหรอคะอาจารย์อัน
0: น
1: ั้
0: นก็จะเกิดจากการปฏิบัติที่กระทบกระแทกยางน้ำยางแตกหรือเพี้ยไฟเข้าไปทำลายและมังคุดคุณภาพของคุณขวัญสีต้องสวยใช่ไหมที่เขาเรียกสีเปลือกมังคุดนะ
1: ใช่คือชมพูม่วงอมแดงแบบต้องแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ดำแล้วก็หูสีแดงอันนั้นต้องกิน
0: ถ้าอย่างอมแดงอยู่นั่นแปลว่ายังอ่อนอยู่หน่อยเนาะ
1: ก็คือยังรับประทานไม่ได้เว้นอีกนิดนึงอาจารย์
0: ม่วงเข้มนะจะดูมาตรฐานส่งออกแล้วก็ขนาดลูกทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักไว้ลูกเอาไว้เยอะแยะไปหมดมันก็เลยได้มังคุดปิงปองไม่ใช่พันธุ์ใหม่นะลูกเอาปิงปองเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็คล้ายไม่ค่อยได้แล้วผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นกลากเกลื่อนเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาล
1: ผิวลายๆไม่เรียบมัน
0: ผิวลายนะผิวลายนั้นเกิดจากเพี้ยไฟครับเพราะฉะนั้นมังคุดตั้งแต่เริ่มพอติดดอกออกผลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องควบคุมอยู่เสมอเนี่ยคือเพี้ยไฟแล้วก็การไว้ผลการใส่ปุ๋ยให้พอเพียงแล้วก็มาตรฐานการเก็บผลผลิตแล้วก็การบรรจุหีบห่อส่วนมังคุดตกเกรดก็มาแล้วครับพี่3 โล 100 3 โล 100อันนั้นก็กินก็อร่อยดีเพราะว่า
1: ผันชอบกินอาจารย์มังคุดตกเกรด
0: ใช
1: ่ลูกเล็กๆ
0: มันหวาน
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเพี้ยไฟมันมีส่วนช่วย
1: แต่ว่
0: าอ้าวก็เหมือนส้มสมัยก่อนที่เขาเรียกส้มบางมดน่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวลายๆเนี่ยเพราะว่าเพี้ยไฟมันดูดแต่ผลไม้เนี่ยไอการที่มันจะมีรสชาติดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนทำอ่ะสมมติถ้าคุณขวัญปลูกส้มปลูกฝรั่งเนี่ยจะเก็บพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ยังให้น้ำอยู่นะไออย่างเงี้ยจะค่อนข้างจืดแต่ถ้าคนที่เขาจะทำคุณภาพนะเขาจะใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็หมายถึง0060หรือจะเป็น13 13 21โพแทสเซียมเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสัก1 สัปดาห์3 วันหรือ5 วันหรือ7 วันเนี่ยเขาจะหยุดการให้น้ำทำให้คอนเซนเทรชันของลูกเนี่ยความเข้มข้นของลูกมันเรียกว่าน้ำไม่มากเกิน มันก็จะทำให้รสชาติ
1: เข้มข้นหวานขึ้นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมังคุดแต่ว่าที่เราพูดถึงมังคุดในเชิงปรัชญาเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับผมไม่ได้เป็นนักปรัชญานักเกษตรนักเกษตรจะเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็มักจะประชุมโต๊ะกลมกันและเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราก็จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติของคนแต่ละคนพืชแต่ละชนิดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติเดือนกันยาใช่ไหมคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนี้ไปผมกราบวิงวอนพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่มีญาติโยมอยู่อเมริกาช่วยกันหน่อยประเดี๋ยวน้องเนเน่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
1: ชิงรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมอาจารย์อเมริ กัน
0: ก็ท
1: ัน
0: เลยเราได้จะส่งใจไปเชียร์นะใครมีญาติอยู่แคลิฟอร์เนียใครมีญาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ช่วยกันไปโหวตแม้ว่าเราจะรู้ว่าน้องเนเน่ชนะแล้วครองใจคนทั้งโลกแล้วและพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนรายการท่านหนึ่งนะฮะก็ไม่เห็นชื่อชัดเจนนะครับไม่ทราบชื่อท่านอะไรเขียนจดหมายมาที่ผมแล้วก็ส่งผ้ายันนะพร้อมกับเหรียญพระมาให้ผม1 องค์คล้ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนบอกข่าวมาว่าก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอาจารย์บ้วนน่ะ เหตุผลที่ท่านส่งมาจดหมายท่านเขียนมาสั้นๆสรุปความก็คือว่า

0: ได้ฟังผมกับคุณขวัญคุยกันเรื่องน้องเนเน่ที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้สึกซาบซึ้งใจมากอันนี้เป็นชาวภูเก็ตก็เลยทำให้ผมคิดถึงเมื่อสมัยก่อนอยู่วงดาวกระจุยมีน้องเป็นสาวภูเก็ตผมก็ให้ร้องเพลงลูกสาวกำนันแล้วมีน้องอีกคนนึงเป็นหางเครื่องเก่งมากเลยอ่ะเป็นเขาเป็นผู้ฉิงรู้จักผู้ฉิงไหม
1: ก็น่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะ
0: ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงคนในยุคก่อนยังไม่ค่อยยอมรับเนาะแต่ผมยอมรับน้องเขาเก่งมากเขาตัดชุดเขาดีไซน์ชุดเขาทำขนมดอกกุหลาบแต่งหน้าเค้กส่งไปบ้านอะไรเนี่ยนะเป็นคนที่มีครีเอทีฟคนภูเก็ตเก่งนะเก่งแล้วก็ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่ภูเก็ตยังขุดแร่ดีบุกอยู่ก็เคยไปแล้วก็เคยไปบรรยายกระทรวงศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องเยอะท่านก็ไปฟังรายละเอียดในคลิปเสียงที่ผมจัดกันแล้วกันนะครับทีนี้ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเลยภูเก็ตลงไปข้างล่างอ่ะก็ดีใจกับทีมปัตตานีเนาะที่ชนะอุทัยธานีไป2-1เมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งจะขึ้นมาลีกวันของประเทศไทยนะฮะทีนี้ผมก็มองอะไรล่วงหน้าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกผมจะไม่พูดหรอกให้ระวังน้ำท่วมยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แม่สายตกลงเราก็จับคนที่เคยยัดยาเสพติดใส่ร้ายคนอื่นนะฮะได้แล้วและคนนี้ชอบลื้อบิ๊กแบ็กทำให้น้ำท่วมแม่สายนะน้ำทะลักเข้ามาแล้วปีนี้แม่สายไม่วิกฤตมากเหมือนที่แล้วมาเพราะว่าไอ้บิ๊กแบ็กทางด้านท่าขี้เหล็กทางเมียนมาเนี่ยเขาแตกน้ำมันก็เลยไหลไปทางนู้นแต่ผมจะไม่พูดเรื่องน้ำแล้วคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะพูดเรื่องไฟขอให้มองข้ามช็อต
1: ค่ะ
0: มองไปถึงปลายเดือนตุลาไปจนกระทั่งถึงพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา6เดือนที่เราต้องสู้กับไฟ
1: ค่ะ
0: ไฟอะไรครับเราไล่จากในเมืองออกไปนะคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมใช้คำว่าไฟบ้าน
1: คือภาพความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟในบ้านทั้งเรื่องของไฟฟ้าแอร์คอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้ถูกปะคะ
0: หนึ่งอุปนิสัยของคนที่ติดไฟเสียบปลั๊กไฟออกจากบ้านไม่เคยสับสวิตช์ออก
1: ค่ะ
0: หรือถอดปลั๊กออกนี่อย่างที่หนึ่งสองถ้าบ้านเมืองมีสตังค์หรือการไฟฟ้าจะสร้างงานให้ช่างไฟเนี่ยเราต้องรณรงค์จะเป็นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็ได้บ้านไหนที่ติดไฟฟ้าเลยกี่ปีมาแล้วเนี่ยควรจะมีโครงการเปลี่ยนสายใหม่ป้องกันไฟไหม้บ้านอันนี้คือโครงการที่น่าทำนะแต่ทีนี้ข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขามีข้อมูลไหมน่าจะมีเหตุผลชาวบ้านคนนี้มาขอมิเตอร์ไฟปีไหนนับถึงวันนั้นถึงวันนี
1: ้4
0: ปีแล้วการไฟฟ้าน่าจะมีจดหมายถึงประชาชนเหล่านั้นว่าตามที่ท่านได้ติดตั้งสายไฟมาเป็นเวลา20ปีแล้ว
1: อ
0: ีกไม่เกิน5ปีท่านควรจะเปลี่ยนสายไฟฟ้าหากต้องการใช้บริการติดต่อการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็ส่งช่างราคาย่อมเยานะฮะแล้วก็คนขายสายไฟฟ้าก็จะได้ขายคนสายปลั๊กไฟก็จะได้ขายเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนไฟก็จะไม่ไหม้บ้านทีนี้เนื่องจากว่าพอแล้งเรามีปัญหาฝุ่นพอมีปัญหาฝุ่นเราก็ปิดบ้านกันหมดในบ้านก็ร้อนแล้วอุปกรณ์อะไรของอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงในบ้านเนี่ยเก็บออกครับและเปิดประตูหน้าต่างยอมเช็ดฝุ่นหน่อยเพื่อให้บ้านไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพอย่างผมมีบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพโอ้ชั้นล่างน่าอยู่มากเย็นสบาย พราะมันมีหลังคา2ชั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์3ชั้นอันนี้ก็คือไฟบ้านและระวังผมกลัวที่สุดและผมไม่ค่อยกล้าไปเที่ยวอยุธยาคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: น่าจะเป็นเพราะว่าอยุธยาเหมือนเมืองที่โดนไฟเผามาก่อนในอดีตหรือเปล่าไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: เพราะจริงเหรอคะอาจารย์
0: กู้ยากนะ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเมืองใหญ่กรุงเทพกรุงธนนนทบุรีปทุมธานีหรือเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าคุณขวัญจะเห็นว่าไฟจะไหม้เมืองบ่อยถ้า1มีคนร้ายรอบวางเพลิง2เศรษฐกิจไม่ดีคุณสังเกตดูเถอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวก็โรงงานไฟไหม้เดี๋ยวก็บ้านไฟไหม้
1: วางเพลิงเอาประกันเหรออาจารย์มันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ว่าไงนะฮะ
1: หมายถึงว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานก็โดนไฟไหม้อันนั้นก็โดนไฟไหม้คือหมายถึงว่าอาจารย์มีการวางเพลิงเอาประกันเหรอคะหรือว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้มันผิด
0: ทำนองนั้น
1: น
0: ี่เป็นข้อสังเกตไม่มีหลักฐานที่จะไปเช็คบินนะฮะอ
1: ัน
0: นี้คือไฟบ้านนะจากไฟบ้านมองไปไกลๆก็คือไฟป่า
1: ค่ะ
0: ทำยังไงเราถึงจะมีอุปกรณ์ที่ปีนี้เราจะอยู่ในภาวะซูเปอร์เอลนินโญจะมีเครื่องบินบินไปทำให้ป่าเปียกได้ตลอดเวลาได้ยังไงและไม่ทำให้ป่าไม้สีเขียวๆกลายเป็นป่าไม้ที่แห้งเราจะเปลี่ยนอาชีพพาล่าสัตว์คนหาของป่าให้มารับงานช่วงแล้งจากภาครัฐได้ยังไงเขาจะได้มีเงินมีอาหารกินโดยไม่ต้องไปเผาป่าโดยไม่ต้องไปหาของป่าแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าจะอยากให้ผักหวานแตกยอดเลยไปเผาอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเลิกคนพวกนี้นะให้มามีอาชีพและจะทำยังไงเรื่องไฟป่าผมก็จะไม่พูดเยอะแต่ว่าฝากช่วยกันคิดในแต่ละชุมชนจากไฟบ้านไปไฟป่าถ้าคุณทำเกษตรคุณทำสวนสวนอะไรถ้าคุณทำสวนยางคุณทำสวนผลไม้รอบสวนอย่าขี้เหนียวที่ครับเว้นที่จากรั้วแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกอย่างน้อยๆให้มีสัก6เมตรและตอนหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันยาวใช่ไหมเราปลูกหญ้าได้ไม่หมดพอหมดฝนปั๊บต้นตุลาหรือกลางตุลาท่านจะต้องเอารถแท็กเตอร์ไปไถรอบสวนเขาเรียกว่าทำแนวกันไฟถ้ามีไฟมาจากที่อื่นมันจะมาหยุดตรงนี้นะมันจะมาหยุดตรงนี้แล้วไอ้ตรงแนวกันไฟเนี่ยควรจะมีมาตรการในการวางระบบน้ำเอาไว้ไม่ให้ไฟเข้ามาในสวนแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าของคุณขวัญเป็นสวนใหญ่สมมติ20ไร่คุณขวัญก็อย่าปลูกต้นไม้เป็นผืนเดียวครับทำเหมือนทำเหมือน LA ทำเหมือนซานฟรานซิสโกครับหรือทำเหมือนไร่อ้อยเราจะแบ่งพื้นที่เป็นบล็อกๆครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: รถวิ่งเข้าได้ในแต่ละบล็อกเราจะต้องมีรถแท็กเตอร์เนี่ยเกรดเอาเศษวัชพืชนะฮะออกให้หมดอย่างน้อยถ้ามีไฟไหม้ในสวนมันจะเสียหายบล็อกเดียวนะครับแต่คำว่าไฟในสวนสมมติสวนยางพาราถ้าเผื่อท่านปลูกยางพาราแล้วต้นยางยังเล็กอย่างเวลาคุณขวัญหน้าร้อนกลัวพระอาทิตย์เนี่ยคุณขวัญต้องเอาอะไรมาทาครับ
1: หมายถึงทาที่ไหนอาจารย
0: ์ทาผิวเนี่ย
1: ทากันครีมกันแดดค่ะก็ทาทุกหน้าแหละอาจารย์ทาทุกวันไม่ใช่เพราะหน้าร้อนค่ะ
0: เมื่อวานไปทานข้าวกับลูก
1: ค่ะ
0: ลูกหลานทำไมหลานตัวดำเนี่ยเขาบอกเขาเล่นกีฬาเกือบทั้งวันนี่กำลังจะต้องบอกกับแม่เขาว่าเดี๋ยวเอาตังปูไปซื้อครีม ทาผิวให้หลานถ้าเป็นยางพาราต้นยังเล็กนะครับด้านแดดส่องตอนตะวันตกทางไหนจริงๆไม่ต้องตะวันตกรอบต้นเลยอ่
1: ะ
0: ต้องเอาปูนขาวผสมน้ำทาสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก1เมตรถึง1เมตรครึ่งไม่งั้นเปลือกจะแตกอ้าครับ
1: ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ว่าตั้งแต่โคนต้นสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านไปดูเลยครับการลำเลียงน้ำอาหารจะไม่ดีเพราะว่าผิวเปลือกตรงนั้นน่ะมันจะแห้งผิดปกติเหมือนไฟลวกท่านก็จำเป็นต้องใช้ปูนขาวผสมน้ำหรือจะเป็นสีก็ได้มาป้ายทาเหมือนเราทาครีมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เอาย่อๆแค่นี้ก่อนนะคือไฟสวนนะท
1: ี
0: นี้จากไฟสวนก็ไปไฟทุ่งไฟทุ่งนี่มักจะเกิดกับคนที่ทำนาทำไร
1: ่
0: ทำนาข้าวทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยหลายคนมีความเชื่อถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูกมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกข้าวแล้วต้องเผาฟางความเชื่อที่ถูกคืออะไรครับการเผาฟางน่ะก็จะทำให้โรคที่ระบาดตายหมดแมลงที่ระบาดตายหมดแต่ปุ๋ยไล่ละ1ตันครึ่งจะหายไปในพริบตา
1: เหมือนเราเผาเงินเลยแม่อาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: ได้ด่างมาหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: วิธีการจะไม่ให้เกิดไฟทุ่งพี่น้องที่ทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำยังมีเนี่ยให้ไล่น้ำปล่อยน้ำท่วมขังเลยแล้วเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินขอเชื้อซุปเปอร์พอดอสองนะเอามาหว่านเพื่อที่จะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเราจะได้ปุ๋ย1ตันครึ่งและถ้ามีแหน่แดงนะพันธุ์กรมวิชาการเกษตรนะอซอล่าไมโครฟิลาเนี่ยนะเอามาใส่เข้าไปด้วยเราจะได้ไนโตรเจนอีกประมาณ 6-7 กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็คือเรียกว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุ๋ยแต่ถ้าเป็นชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่อ้อยพอหักเสร็จแล้วยังมีความชื้นอยู่ขอให้นำพืชตระกูลถั่วคาโลโปรโกเนียมถั่วดำถั่วแปบถั่วคุชซู่ถั่วเพอร์ลาเลียถั่วเซนโตซิม่านะหรือจะเป็นถั่วอะไรอีกสารพัดถั่วเนี่ยนะปลูกครับเพราะมันใช้น้ำไม่เยอะแต่พอออกดอกปั๊บไม่ต้องไปเสียดายถ่ายกลบเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเปลี่ยนทุ่งแต่ถ้าปล่อยไว้ครับมันจะเป็นเชื้อเพลิงครับนะอันนี้ก็คือไฟทุ่งไฟฟ้า
1: อาจารย์ขาเดี๋ยวขอพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าไฟฟ้าแล้วก็ไปตอบคำถามของคุณผู้ฟังที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ว้วนค่ะมาต่อเรื่องไฟกันเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเมื่อกี้พอดีไฟฟ้าผมได้พูดไปบ้างแล้วในเบื้องต้นแต่ก็ฝันอยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญปัจจุบันที่ว่าจ้างช่างไฟฟ้ามาดูไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยมันแพงมากครับม
1: ัน
0: แพงเกินกว่าที่จะจ่ายอ่ะ
1: คุณอภิรัตตะหรืออภิขออภัยนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งมาทาง Facebook Live บอกว่าชอบแนวคิดของอาจารย์บ้วนเรื่องของไฟฟ้าควรมาเปลี่ยนสายไฟตามบ้านในราคาที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านเรื่องของปัญหาแบบเพลิงไหม้อันเนี้ยบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ
0: และภาครัฐนะถ้าจะได้ตั้งงบประมาณสำหรับที่จะเกื้อกูลโดยจากคนละครึ่งไม่ครึ่งก็แล้วแต่ใครมีฐานะมากน้อยแค่ไหนแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวนะที่ผมไม่เคยเห็นคนเปลี่ยนนะต้องรอไฟไหม้อะถึงจะเปลี่ยนอันนี้ผมก็
1: ใช้สายไฟเก่ายังไงก็อย่างนั้น
0: สาเหตุเพราะว่าเมื่อประมาณสักกี่เดือนมาแล้วล่ะที่บ้านผมโดนไฟไหม้อะ
1: บ้านหลังเล็ก3-4 เดือนอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าไฟไหม้แล้วจนหนังสือบางเล่มเนี่ยหายแบบว่า
0: ใช่หมดไปเลย
1: ไฟกับไฟเลยอะค่ะ
0: เสื้อหายไปหลายร้อยตัวเนี่ยนะฮะเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นเสื้อแจกแฟนรายการก็เกิดจากไฟฟ้ากับหนูขอแทรกไปเรื่องหนูนิดนึง
1: ค่ะ
0: เราต้องปราบหนูให้สำเร็จนะคุณขวัญโทษฮะอันนี้หนูจี๊ดๆหนูจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่หนูที่เกิดวันนี้นะไม่เกี่ยวนะผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะ
1: ค่ะ
0: คือที่ผมบอกว่าต้องปราบหนูเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนูมากัดสายไฟฟ้าและถ้าบ้านไหนไม่ได้ใส่ท่อไว้เนี่ยมันจะสปาร์คอยู่บนฝ้าโดยเราไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไฟไหม้ทีนี้ทำไมผมต้องมารณรงค์ทาง FM 100.5เพราะว่าผมรู้ว่าสื่อ FM 100.5 เนี่ยส่งพลังมีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเยอะส่งพลังผมก็อยากให้ใช้พลังจาก FM 100.5เนี่ยก็มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกภาคส่วนมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงพัฒนาสังคมจับมือกันครับทำอะไรฮะโครงการปราบหนูทั่วประเทศทำไมต้องทำแบบนี้เพราะถ้าบ้านคุณขวัญปราบหนูบ้านผมไม่ปราบปริมาณหนูมันเยอะครับวิธีปราบหนูก็คือ1อย่าให้ที่อยู่กับหนูอย่าปล่อยตรงไหนไว้รกๆยางรถยนต์เลิกใช้แล้วเนี่ยนะทำยังไงเพราะหนูมันจะชอบไปนอนในยางรถยนต์นะและตำมุมตำซอกกล่องกระดาษเก่าๆนะและตามทุ่งที่สมัยก่อนเราทำคณาใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเลิกแล้วเพราะเรารู้ว่ามันเป็นที่อยู่ของรูหนูนะเพราะฉะนั้นวิธีจะปราบหนูนะถ้าโดยธรรมชาติเราจะใช้งูอะไรก็ได้นะจะเป็นงูเห่างูเหลือมงูอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะกินงูเหมือนสมัยหนึ่งเราเคยเอางูไปปล่อยอยุธยาเพราะว่าหนูระบาดหนักมากอันนี้เขาเรียกว่า biological control นะฮะการควบคุมโดยชีววิธีและการรณรงค์ปราบหนูต้องทำพร้อมกันทั้งประเทศครับคุณขวัญนึกออกไหมฮะเช่นวันที่1ถึง15ตุลาคมให้ทุกคนวางเหยื่อหนูปราบหนูก็จะมีประเภทออกฤทธิ์ช้าออกฤทธิ์เร็วอะไรนี่ก็รายละเอียดวันหลังเราค่อยคุยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือหนูริงหนูบ้านหนูนาหนูท้องขาวหนูตำท่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำพร้อมกันครับทำต่างคนต่างทำไม่ได้ครับคุณขวัญนะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้พูดแล้วขำขำ
1: ทำไมคะ
0: เราก็ให้อาหารแมวไว้ในบ้านใช่ไหม
1: อ๋อหนูก็มากินอาหารแมวกับเขาด้วย
0: หนูก็มากินด้วยแล้วทีนี้มันเชื่อง
1: อ้าว
0: มันมานอนกับผมในห้อง
1: หนูอะนะคะอาจารย
0: ์มีเข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็แมวผมก็ตะครุบพอแมวกัดปั๊บผมก็บอกเฮ้ยอย่าปล่อยเขาแมวผมก็อ้าปากแล้วก็ปล่อยหนูไปผมก็ใช้วิธีเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างแล้วก็เขาก็เฮ้ยไปไปมันจะไปหลบอยู่ข้างคอมพิวเตอร์ผมเพราะห้องที่ผมใช้เนี่ยมันเล็กเหตุที่เล็กเพราะว่าผมต้องการประหยัดพลังงานไงแล้วพูดถึงประหยัดพลังงานก็ฝากอีกนิดหนึ่งว่าเราช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยการทำปราสาทฤดูร้อนบ้านใหญ่ๆเนี่ยไปกั้นห้องเล็กๆสักห้องนึงมันจะได้ประหยัดแอร์คอนดิชันประหยัดพลังงานแล้วก็วันหลังเราค่อยมาต่อนะไฟโลหะไฟโลภะไฟราคะนะฮะก็เราฟังข่าวกันมาเยอะแล้วก็วิธีดับทำยังไงแต่สรุปก็คือว่าเราต้องรู้จักสยบฮอร์โมนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราครับคุณขวัญรัฐต้องมีโครงการฮอร์โมนบำบัดอยากรู้มาคุยกับผมหรือชวนผมไปคุยให้ฟังเพราะถ้าเราไปฝืนฮอร์โมนมันจะวิกฤตนี่คุณขวัญตอนที่มีเรือลบมาจอดแถวบ้านเราเนี่ยคุณขวัญเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นคำที่ผมรังเกียจนะคำว่าเซ็ตเวิร์กเกอร์
1: เคยได้ยินคำนี้ทั้งในพื้นช่วงที่มีเรือรบมาจอดและในรัฐสภาก็มีคำนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: ไม่ชอบคำนี
1: ้แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นไหมคะ
0: มันเหมือนเป็นการเหยียดความรู้สึกผมนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนการเหยียดว่าเขานี่เป็นพวกเซ็ตเวิร์กเกอร์ไม่เอาไม่ใช้คำนี้ใช้คำนี้ครับใช้คำว่าฝ่ายบริการสังคม
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กฝ่ายบริการสังคมเอาผมเหงาอ่ะผมคนแก่อายุ70กว่าแล้วผมเหงาผมไม่มีใครคุยด้วยนะผมบอกคุณขวัญว่างหรือเปล่าครับมีอะไรทำไหมวันนี้ไม่มีงานทำคุณขวัญมาทานข้าวกับผมที่บ้านผมก็เลี้ยงข้าวคุณขวัญแล้วก็นั่งคุยกันหัวเราะกันแล้วคุณขวัญก็กลับบ้านนะครบ6ชั่วโมงแล้ววันนี้ผมจองไว้วันเดียวอันนี้เขาเรียกฝ่ายบริการสังคมนะ
1: มันมีอีกคำหนึ่งอาจารย์ที่เขาเรียกลักษณะอาชีพนี้ว่าเด็กนั่งดิ้ง
0: ผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะคำนี้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมเจอเยอะวันหนึ่งก็มีคนชวนไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาบอกว่าต่อไปกูไม่ชวนมึงมาแล้วบอกทำไมอะพี่ดูที่เด็กนั่งดิ้งรู้จักมึงหมดทุกคนเลยอะ
1: อ
0: ย่างนี้กูก็ยุ่งแล้วเขารู้ประวัติมึงอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วตอนผมจบใหม่ๆอ่ะผมเผอิญไปรู้จักกับสาวอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เขาหน่อยที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะ
1: อ๋อแต่เคยเล่าให้ฟังแล้ว
0: แล้วผมไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เขาไม่มีอาชีพแล้วเขาจำเป็นต้องพึ่งที่นาผืนน้อยในการทำหากินเนี่ยนะผมก็ไม่ได้มองคนเหล่านี้ด้วยความเวทนานะแต่เราต้องบริหารจัดการข่มขืนฆ่ามันก็จะลดลงเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องเปิดโอกาสทำโครงการฮอร์โมนบำบัดอย่างถูกจารีตประเพณีอันนี้ผมฝากไปด้วยไม่รู้ฝากใครฝากอาจารย์เชนเหรอผมก็ไม่รู้จักท่านด้วยสินะหรือฝากใครก็แล้วแต่นะครับไปคำถามเลยครับตอบคำถามแรกเลยคุณขวัญขอตอบคำถามแรกแฟนรายการที่รู้ใจผมคือว่าปกติเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะเตรียมงานล่วงหน้า3เดือนนะเนี่ยอย่างงานมกราเนี่ยผมเตรียมแล้วผมก็เลยถามไปที่คุณอ้อมคุณอ้อมครับปีหน้ารายการผมยังอยู่หรือเปล่าเพราะมีแฟนรายการถามผมมาเยอะก็ได้รับคำตอบแล้วว่ายังอยู่นะครับอันนี้ก็จากที่คุณอ้อมบอกผมนะฮะแต่ว่าถ้าผมลาโลกไปก่อนก็คงไม่อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: อ้าวคำถาม
1: ก็คำถามแรกนะคะ ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขนส่งรูปไปให้อาจารย์ได้ดูแล้วนะคะสำหรับต้นยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ประดับเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใบมันเหลืองแล้วก็เป็นจุดสีน้ำตาลแบบทั่วเกือบทั้งใบเลยค่ะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยแก้ยังไงดีคะ
0: อย่างนี้ครับผมเช็คดูแล้วนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่ใช่ลาสนิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และไม่ใช่ลาแป้งขาวที่ผมตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ลักษณะมันเหมือนเป็นโรคใบจุดคือพอเป็นโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเนี่ยเหลืองและสีมันก็จะออกสีน้ำตาลนะก็รบกวนท่านว่าลองเอามือลูบดูโดยเฉพาะถ้าอากาศหนาวนะถ้าเป็นลาสนิมมันมักจะเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นนะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลาแป้งลาสนิมนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเชื้อราธรรมดาทีนี้เนื่องจากว่ายูคาลิปตัสเป็นพืชที่เจริญเติบโตไวสิ่งที่ให้ปฏิบัติง่ายๆก็อย่างเก่งก็แค่ว่าปลิดใบนั้นซะรวบรวมใส่ถุงผูกปากไว้นะให้เชื้อกระจายในถุงแล้วเอาสารป้องกันจากเชื้อราเนี่ยฉีดพ่นสักครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพราะความชื้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยูคาลิปตัสที่ท่านส่งภาพมานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะอีกภาพหนึ่งอาจารย์ค่ะที่เป็นคล้ายๆต้นพูด่างว่าคะที่อยู่ในแจกันบนน่าจะบนโต๊ะทำงานหรืออะไรสักอย่างคือตรงบริเวณขอบของตัวใบพูด่างเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นเหมือนกินใบไปอะค่ะตรงนี้มันเป็น
0: เร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าขอบใบไหม
1: ้ค่ะ
0: ขอบใบไหม้ให้ดูอย่างนี้ครับผมดูจากภาพแต่มันก็ไม่ชัดเจนมากเนา
1: ะ
0: ถ้าเราพบอาการขอบใบไหม้และเป็นพร้อมๆกันหลายๆใบให
1: ้
0: สันนิษฐานว่าจะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้นะ 1. เราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปปุ๋ยมากเกินไปขอบใบจะแห้งเพราะมันดูดน้ำออก 2. เกิดจากการที่เราลดน้ำแล้วน้ำไม่ถึงขอบใบจะแห้งได้ 3. ถ้าพืชที่ไม่ชอบน้ำถ้าเราใส่น้ำเจิ่งไปน้ำจะขังรากทำงานไม่ได้ขอบใบจะไหม้แห้งได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไปเจอดินเค็มนะอย่างหน้าแรงที่จะถึงเนี่ยกล
1: ้
0: วยเนี่ยสมมติกล้วยเนี่ยขนาดกล้วยเนี่ยใบยังแห้งจะขอบใบทั้งหมดเลยมะม่วงนี่จะชัดเจนมากอันนี้คือจะเป็นพร้อมกันหลายใบแต่ถ้าเป็นเฉพาะบางใบและเป็นเฉพาะบางบริเวณและมันลามเข้ามาหากลางใบอันนั้นจะเกิดจากเชื้อราถ้าเสียดายใบเราก็เอามีดโกนไปซื้อร้าน10บาทนะเขาให้มาชุดละ3อันหรือ4อันกรีดเลยครับกรีดเอาส่วนที่ไหม้เนี่ยออกไปนะฮะแล้วมันจะปกตินะครับอันนี้ก็ถ้าปกติถ้าเป็นพลูด่างก็ควรจะระวังคืออย่าเจอน้ำเค็มอย่าไปเอาดินเค็มใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าพลูด่างสามารถที่จะอยู่แช่กับน้ำได้ใช่ไหมแล้วก็พวกฉลุอะไรต่ออะไรหลายอย่างพวกนี้เป็นพืชแช่น้ำได้นะครับเชิญต่อครับ
1: ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะใน Facebook Live ค่ะคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณซาไกบรรทัดนะคะบอกว่าพออาจารย์พูดถึงช่วงต้นของรายการนะคะบอกว่าเอ๊ะวันนี้นึกถึงอะไรคุณซาไกก็บอกว่านึกถึงนายวันวันครับข่าวดังมากท่านถัดมานะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายก็คุณพี่บุญชัยณลำพูนค่ะบอกว่า
0: เดี๋ยวขอแทรกนิดเดียวคุณขวัญ
1: ได้ค่ะ
0: สำหรับผมเนี่ยก็คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือวันที่10 กันยาเมื่อปี2513เนี่ยกำเนิดวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย
1: ค่ะ
0: นับถึงวันนี้มีอายุ56ปีแล้วนะฮะซึ่งผมไม่ได้ไปหาน้องมา20กว่าปีแล้วก็อันนั้นก็เป็นวันเกิดรวมดาวกระจุยผมร้องเพลงแรกเมื่อวันที่10กันยาประมาณทุ่มเศษที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อเพลง สมัครรักสมัครแฟนนะฮะโอเคนี่ก็เป็นความทรงจำคนแก่ชอบจำเรื่องเก่าแล้วเอามาเล่าความหลังเชิญต่อครับ
1: ค่ะท่านถัดมานะคะคุณพิบุญชัยนะลำพูนก็บอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยชาวบ้านพากันล้มต้นมะม่วงต้นเงาะต้นลำไยมาปลูกยางพารากันมากทำให้ราคากล้ายางพาราในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ70-85 บาทแล้วอีก5-7 ปีหลังจากนี้ล่ะโควต้าส่งออกยางพาราลดลงแบบนี้เนี่ยราคายางลดลงแล้วชาวสวนยางเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรครับนี่คุณพิบูลชัยแสดงความคิดเห็นมานะคะอาจารย
0: ์เรียนคุณพิบูลชัยนะฮะถ้าเดี๋ยวช่วยแจ้งมาได้ช่วยแจ้งมาหน่อยว่าพันอะไรทั้งลำพูนก็ยังปลูกได้ครับเพราะว่าตัวอย่างสวนยางทางภาคเหนือก็ไปดูที่สวนราชพฤกษ์หลังหอคำหลวงอ่
1: ะ
0: จะมีดงยางอยู่ดงหนึ่งนั่นแหละครับนะนั่นคือตัวอย่างแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปถึงขนาดป่าแป๋อำเภอปายไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันสูงเกินตัวตุ่นมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าปลูกเกินกว่า600เมตรในระดับน้ำทะเลนะครับทีนี้วิธีการเราสร้างสมดุลนะครับเรามีทั้งเยอะสวนถ้าเรามีที่เยอะอันนี้เป็นสวนยางอันนี้เป็นสวนกล้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นสวนหลากหลายสวนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผมไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่การยางเลยหลังจากรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้ใช้บริการผมก็เลยไม่รู้จักใครเลยแต่ถ้ารู้จักเนี่ยผมมีเรื่องอยากคุยด้วยเยอะเลยนะเพราะว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์มิสเตอร์รับเบอร์มาก่อนครับ
1: ค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะทักทายบอกว่าสวัสดีมีความสุขกายสุขใจแด่อาจารย์บ้วนที่เคารพแล้วก็น้องขวัญด้วยนะคะมีคุณสุรชาตินะคะอันนี้ขวัญไม่แน่ใจว่าพี่อ้อมจัดรายการตอนก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะคะของคุณสุรชาติบอกว่าคุณอ้อมใช้ไม้สอยมังคุดอันละ100บาทที่สวนอย่าลืมนะคุณอ้อมอีก6หน้าคุณอ้อมจัดการหาตลาดให้ผมด้วยนะอาจารย์บุญ
0: คือตอนนี้คนเข้าใจเรียกคุณขวัญว่าคุณอ้อม
1: อ๋อค่ะ
0: คือผมเนี่ยเคยจัดกับคุณอ้อมคุณกบแล้วก็คุณจ๋าแล้วคุณขวัญเชื่อไหมจัดสมัยก่อนนะเวลาผมไปบรรยายต่างจังหวัดนะไม่มีใครถามหาผมเลย
1: ถามหาคู่จัดของอาจารย์เหรอคะ
0: มีเขาบอกว่าทำไมไม่พาคุณอ้อมคุณกบคุณจ๋ามาด้วย เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณอ้อมอยู่ไหนคุณกบอยู่ไหนคุณจ๋าอยู่ไหนหายก็ไปหมดแล้ว ทิ้งคนแก่ให้อยู่กับสาวๆสาวน้อยสาวขวัญ ก
1: ็
0: ดีครับ ก็ดีคุณขวัญเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ก็เชิญต่อ
1: มีคุณทัชชัยนะคะจากสันป่าเป้าทักทายกันเข้ามาคุณเล็กก็ทักทายเช่นเดียวกันนะคะคุณจอมนุ่นนะคะก็บอกว่าวันนี้ราคาน้ำยางพาราสด EUDR เนี่ยที่ตลาดยางพาราจังหวัดสงขลาอยู่ที่81.80 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็คุณ
0: ก็โอเคนะ80บาทนี่โอเค
1: ก็แพงอยู่อาจารย์แล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายกันเข้ามานะคะคุณสุภชัยค่ะบอกว่านกแสกดีครับกำจัดหนูได้เยอะ1ครอบครัวนกแสก1ปีกินได้ 1,000 หนู 1,000 กว่าตัวเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: แต
0: ่
1: คนมีความ
0: ขอบคุณมากเลย
1: ค่ะคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกที่ไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่ใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์มันชอบไปเกาะอยู่ไอ้ช่องเมนน่ะสมัยเด็กๆผมไปดูภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดคือแม่นาคพระโขนงนะคุณปรียาลูกเรืองแสดงเนาะโอ้โหแล้วนกแสกมันไปเกาะไอ้ที่ปล่องเมนที่เผาคุณแม่ผมอะโอ้กลัวสุดๆเลยนกแสกไม่เหมือนนกฮูกนะฮะแต่นกพวกนี้จริงๆเราต้องรักษาไว้นะนกแสก
1: นก
0: ฮ
1: ูกดีต่อระบบนิเวศยังไงอาจารย์
0: เหี่ยวเดี๋ยวนี้ยังจะพอเห็นได้ที่จังหวัดตราดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอยู่จังหวัดตราดบอกมาหน่อยนะรู้สึกยังมีเหยี่ยวให้ดูสมัยก่อนหลังบ้านผมที่โพพยาสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้เหยี่ยวเยอะมันโฉบลงมากินปลาในแม่น้ำท่าจีนน่ะ
1: อืมค่ะ
0: นะครับ
1: คุณวิชาญบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องสายไฟแล้วก็การกำจัดหนูคุณวัชรินบอกว่าขวัญกับอาจารย์เนี่ยเคยได้ลองชิมสวรสพันธ์สีเหลืองหรือยังหวานแบบหวานน้ำผึ้งแบบ น่าจะหวานมากอาจารย์ขวัญยังไม่เคยลองชิมเลยอาจารย์เคยลองชิมยังคะสับปะรดสีเหลือง
0: ยังไม่เคยครับแม้จะพูดถึงไอ้ฟาชั่นฟู้ดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะสมัยก่อนท่านจำไม่ผิดจะเป็นบริษัทไซโก้นะ
1: ค่ะ
0: รับลูกศิษย์คนนี้ไปทำงานแล้วลูกศิษย์คนนี้ทำโครงการในชนบทจนกระทั่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอ่ะต้องให้ผมจัดประชุมโดยเรียกรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตทั่วประเทศเนี่ยนะแล้วก็ให้ทีมงานเราเนี่ยพรีเซนต์ให้ฟังว่าโครงการที่ไปทำเนี่ยทำยังไงเขาเข้าถึงชาวบ้านอะไรต่ออะไรชื่อในสลาวุฒิเขาไปทำงานอยู่ที่สวนแฟชั่นฟู้ดทีนี้พูดถึงแฟชั่นฟู้ดผมฝากไว้นิดหนึ่งนะเสาวรสเนี่ยหรือกระทกรกเนี่ยมันมีไม้ประดับที่สวยอยู่สองชนิดนะคือสร้อยฟ้ากับสีมาลาสีมาลารู้สึกบางคนจะเรียกมังกรแดงคุณขวัญลองเปิดดูสิ
1: สร้อยฟ้าเหรออาจารย
0: ์สร้อยฟ้ากับสีมาลาแต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆอยู่ตามพื้นเป็นวัชพืชเขาจะเรียกกระทกรกไอ้เพรสชั่นฟู้ดเนี่ยชื่อไทยๆก็เรียกชื่อกระทกรกนะเสาวรสเนี่ย
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเขาเรียกกระทกรกมันมาเป็นพืชเศรษฐกิจเขาก็คั้นน้ำยุคหนึ่งก็ฮิตกันมากตอนหลังก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเสื่อมความนิยมไปเฉยๆนะเห็นไหมต้นสร้อยฟ้า
1: เห็นค่ะอาจารย์เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์ดอก
1: เห็นดอกสร้อยฟ้ากับดอกสีมาลาดอกสีม่วงๆกับสีแดงใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: สีม่วงถ้าสีแดงก็สีมาลา
1: ค่ะ
0: เมียคุณแผน
1: ค่ะ
0: นางสร้อยฟ้ากับสีมาลาเนี่ย
1: สร้อยฟ้านี่คือสีม่วงสีมาลาคือสีแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ปลูกเป็นไม้ซุ้มเนี่ยสวยแล้วมันมีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่ใกล้เคียงกับสร้อยฟ้าสีมาลานะแต่ว่าจะต่างกันตรงเกสรสร้อยฟ้าสีมาลานี่มันจะโชว์เกสรแต่ถ้าโชว์ดอกนะแล้วสีส้มๆนะชื่อมัทุรดาแล้วลองเปิดดูดอกมัทุรดาม
1: ัทุรดา
0: เป็นไม้เลื้อยสวยครับออกดอกเป็นไม้หายากสวยไหม
1: โอ้สวยคุณผู้ฟังค่ะเป็นไม้เลื้อยถ้าเราปลูกตามกำแพงบ้านแล้วให้เขาเลื้อยแล้วก็ห้อยลงมาเนี่ยดอกจะเป็นพวงเลยนะคะไม่ใช่ดอกออกดอกแค่ดอกเดียวในพวงนั้นอ่ะจะมีประมาณ5ดอก7ดอกเลยแล้วแบบเป็นเหมือนเป็นการจัดแจกเขาเรียกอะไรนะจัดช่อดอกไม้ไว้โดยธรรมชาติเลยแหละห้อยออกมาก็สวยดีอาจารย์สวยมากเลยอ่ะ
0: ใช่มัทุรดาแล้วต้นไม่แพงนะ
1: ค
0: ือซื้อมาปลูกเพื่อต้นละ40บาท80บาททีนี้ที่ผมแนะนำสร้อยฟ้าสีมาลามัทุรดาเท่าไหร่ครับคุณขวัญว
1: ัน
0: หน
1: ึ่
0: งไปร้านต้นไม้ไปเจอแฟนรายการเขาบอกอาจารย์ขอบคุณมากบอกขอบคุณผมเรื่องอะไรพอรายการพูดถึงต้นไม้อะไรนะอาทิตย์นั้นต้นนั้นก็ขายดีไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก็มีคนมาจองอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับร้านขายต้นไม้นะเพราะว่ามีข้าราชการหลายคนนะสมัยที่บอลดังๆเมื่อเร็วๆนี้นะทำงานราชการวันเสาร์อาทิตย์ไปขายต้นไม้ที่ตลาดปลาที่ราชบุรีม
1: ี
0: นายทหารอากาศคนหนึ่งนะรับปลูกบัวหรือบัวหลวงเนี่ยทำนาบัวเขาบอกอาจารย์อาชีพหลักผมรับราชการอาชีพรองทำนาบัวเงินรายได้หลักจากนาบัวรายได้รองจากราชการ
1: ว
0: ่า
1: เป็นนายทหารอากาศ
0: เขาขายต้นละ10บาทปลูกให้ด้วย
1: ค่ะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะว่าคุยกับอาจารย์บ้วนนี่คุยเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแต่จะรุกสอบถามอาจารย์บ้วนให้นะคะว่าจะมีข้อมูลหรือเปล่าคุณผู้ฟังสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องหอยเชอรี่สีทองอาจารย์มีข้อมูลเรื่องหอยเชอรี่สีทองไหมคะคือคุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรของหอยเชอรี่สีทองแจ้งกันมาได้นะคะคุณดาใหญ่ประจีนค่ะ
0: เอางั้นผมเล่าประวัติหอยเชอรี่นิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มีนายคนหนึ่งชื่อนายกอแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: นายกอไก่แต่กอไก่เนี่ยไม่ใช่ชื่อย่อหรอกชื่อย่อเขาไม่ใช่ตัวนี้วันหนึ่งไปเจอผมที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาบอกว่าเขาปล่อยหอยเชอรี่ลงน้ำเมื่อวานผมบอกเฮ้ย
1: หอยเชอรี่นี่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าอาจาร
0: ไม่ใช่ครับเอาใช่ครับคืออย่างนี้คือตอนนั้นน่ะทางกรมอาจจะกระโตกกระตากไปหน่อยแทนที่จะเงียบๆเราไปเก็บบอกว่าใครมีหอยเชอรี่จะจับมันก็ตกใจดิตกใจมันก็โยนทิ้งน้ำแล้วหอยเชอรี่ก็เป็นศัตรูพืชมาตลอดซึ่งถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันก็ได้นะก็ยาวนานมาตลอดผมรณรงค์ว่าที่จริงคนสั่งเข้ามามันต้องการจะสั่งเข้ามาเพื่อมาเลี้ยงขายแข่งกับหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่นหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่นกระป๋องละ 4,000 นะคุณขวัญเคยกินไหม
1: ไม่เคยค่ะอาจารย์
0: ผมเคยกินครั้งหนึ่งที่หาดใหญ่งานเลี้ยงงานเลี้ยงปรากฏว่ามันหนึบหนึบผมบอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์การกินหอยเชอรี่มีคุณหมอท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามฟังรายการวิทยุที่ผมจัดเขาบอกไม่ได้นะเพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวเกิดชาวบ้านไปเก็บหอยตามท่อในกรุงเทพมากินอะไรไม่ได้มันสะสมสารโลหะหนักผมก็เลยต้องเพิ่มเติมบอกว่ากินหอยเลี้ยงหอยท่อไม่กินเดี๋ยวนี้เราก็เอาผักตบชวาไอ้ผักกินงบเนี่ยน
1: ะ
0: มาเลี้ยงหอยเชอรี่เขาก็เอากระชังกระชังที่เป็นมุ้งสีฟ้าน
1: ะ
0: มาผูกในร่องสวนแล้วเขาก็เอาผักบุ้งเอาผักบุ้งผักตบชวาใส่ลงไปแล้วก็ใส่พ่อแม่หอยนะท
1: ี
0: นี้พอหอยเชอรี่โดนิสัยเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยมันจะฉีดคุณขวัญลองเปิดดูไข่หอยเชอรี่สิสีชมพูเป็นเม็ดๆสวยสวยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนื้อน้ำขึ้นมาประมาณสัก 2-3 เซนแล้วมันก็ชะฟักออกมาเป็นลูกหอยพอแล้วพอเอาหอยเชอรี่ไปทำงานไปทำอาหารต้องทำให้สุกถ้าท่านจะกินหอยกินพืชน้ำเนี่ยต้องระวังพยาธ
1: ิ
0: แล้วต้องทำให้สุกนะแล้วอย่างรู้จักกระจับไหมกระจับเขาควายอ่ะ
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไว้มาเล่าสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะควบคู่กับหอยเชอรี่เพิ่มเติมเพราะตอนนี้อาจารย์เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะ
0: อ๋อนาทีสุดท้ายผมจะฝากว่าคนกินกระจับเนี่ยอย่ากินดิบๆเพราะมันจะมีพยาธิใบไม้ในลำไส้หรือในตับอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกระจับต้องต้มให้สุกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเรื่องกระจับเรื่องหอยเชอรี่เรื่องอะไรต่ออะไรที่เราคลั่งคล้างนี่เรื่องกระถางก็ยังไม่ได้ใช้นี่เลยเนี่ยเราสองคนเป็นพวกมีหนี้สินเยอะ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายการเกษตรทั่วไทยกันในสัปดาห์หน้าต่อนะคะสำหรับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขและมีเงินใช้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีทำบุญวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีเป็นการภายในกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรให้กับนายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยขวัญอุษามณีภวาถูกชายปริศนาข่มขู่ขณะวิ่งเชื่อมีคนสั่งการโยงปมเปิดข้อมูลคดีแตงโมขวัญอุษามณีดาราชื่อดังเข้าแจ้งความสน.ลุมพินีหลังถูกชายปริศนาจู่โจมเข้าประชิดตัวขณะวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าที่สวนเบญจกิติ

0: นายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยอ้างให้ตนโทรศัพท์ไปหาและท้าให้ไปแจ้งความขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามยืนอยู่และทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยและพยายามเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวกลับวิ่งหลบหนีไปยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่ได้และเข้ามาประชิดตัวได้ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์อาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาก่อนและอาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและขณะนี้เจ้าหน้าที่วิ่งตามตนและขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตาม2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้การก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการที่ออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมพร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันนอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายคนนี้ได้ส่งข้อความมาหาตนว่าคิดถึงและยังมีข้อมูลพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้บ้านของเธอห่างออกไปเพียงไม่กี่ซอยยิ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: ารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะคะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศครีมนะคะตรงข้าม DIY นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: วัสดีค่ะ
1: 14นาฬิกากับ14นาทีนะครับสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับวันนี้เราเจอกันประจำวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนนะครับพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรกาลิการครับ
0: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: เราสองคนเนี่ยก็กลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมคนที่ดูแลสดอาจจะคิดว่าโจอี้ภูวสิทธิ์หรือเปล่านะครับมานั่งจัดรายการอยู่วันนี้นะครับ
0: วันนี้ที่นั่งจัดพร้อมกับเกียร์นะคะ
1: ดีเจช้างครับแต่เพลงแรกที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับงานเพลงจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับชื่อเพลงว่ารักไม่ไหวแล้วโวยนะครับนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมกันก็แนะนำกันมาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่075-419-225ครับ075-419-225นะครับในพี่หมูครับจากเคียนซาสุราษฎร์ขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหมายถึงว่าถ้าไม่มีเราอะครับพี่หมูจะโทรไปขอเพลงกับใคร ขอกับต้นกล้า
0: ขอกับต้นกล้า
1: ต้นกล้ารับสายอยู่แล้ววันนี้
0: นะคะถ้าเป็นอสมทนครศรีธรรมราชก็ต้องเป็นน้องต้นกล้านะคะตอนนี้รับสายอยู
1: ่รอแป๊บนึงอย่ารีบวางถ้าต้นกล้ายังไม่ได้ลุกขึ้นไปรับ
0: ต้นกล้ายังจะเดินช้าๆหน่อยค่ะท่านฟังนะคะก็จะแบบว่านิดนึงนะคะไม่เป็นกระต่ายอะค่ะจะเป็นอีกอย่างนึงก็จะช้านิดนึงก็คุณก็ถือสายรอสักครู่นึงไม่เป็นไรนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวน้องไปรับแน่นอน
1: ตอนนี้ต้นกล้านั่งเฝ้าหน้าโทรศัพท์เลยนะพอเราพูดแบบนี้นะครับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 104.0 นะครับ107.0 MHz นะครับอสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็104.75 MHz ครับอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz 9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันเนี่ยที่กำลังออกอากาศกันอยู่ทางหน้าปัดวิทยุครับในขณะนี
0: ้ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจที่เราไลฟ์สดกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปชมที่อสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแล้วก็คอยประสานให้เสียงสัญญาณเนี่ยส่งไปทั่วประเทศทุกภาคเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับผมสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่ดูผ่านทางหน้าไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะฮะพี่รัฐมาแล้วบอกว่าสวัสดีจ้านะครับแล้วก็คุณไมยราบสาบเสือก็บอกว่าสวัสดีครับนะฮะก็มาละสองท่านด้วยกันที่ทักทายกันมาตอนนี
0: ้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพประจำเนาะพี่ช้างนะพอเป็นตกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็ไปรับจ็อบอีกหนึ่งงานก็คือมีงานเกษตรรออยู่ก็หลายๆคนนะที่รับราชการเอ่ยทำงานบริษัทเอ่ยก็ยังมีสวนอีกหนึ่งอาชีพ
1: ด้วย
0: นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่จะเข้าไปดูแลสวนนะคะก็ง่ายๆค่ะสำหรับการทำสวนนะคะ2ชั่วโมงเนี้ยก็จะเป็น2ชั่วโมงที่สนับสนุนรายการโดยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ2ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีคุณภาพมากๆนะสำหรับการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้กับพืชของเราได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าคุณปลูกอะไรจะเป็นพืชผักสวนครัวจะเป็นไม้ผลจะเป็นไม้ดอกหรือจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นยางพารา
1: ปาล์มน้ำมันนะฮะได้หมดเลย
0: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆนะคะใช้แนะนำวิธีใช้นะพืชของเราเนี่ยไอตัวปุ๋ยของเราจะแนะนำฉีดพ่นอยู่ที่7-10วันครั้ง
1: หนึ่ง
0: นะไม่คือถ้าไม่ได้ไปเจอวิกฤตอะไรมากก็ไม่ต้องฉีดถี่กว่านี้นะเพียงพอแน่นอนที่พืชต้องการนะคะไม่ต้องเติมเพิ่มหรือว่าไม่ต้องขยับวันให้มันเร็วขึ้นนะถ้า ถ้าตอนนี้คุณกำลังบานดอกสำหรับกลุ่มทุเรียนกลุ่มไม้ผลนะคะ
1: ค
0: ถ้ามันกำลังบานดอกแล้วเจอฝนเจอวิกฤตเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ขยับวันฉีดได้แต่ให้ลดปริมาณลงให้เจือจางกว่าเดิ
1: ม
0: สมมติเราเคยใส่อัตรา1ต่อ1อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เราเคยฉีดอยู่ที่7ถึง10วันครั้งอะค่ะเราก็ลดปริมาณลงมาเหลือ1ลิตรต่อน้ํา2ลิตรได้เลยนะคะแล้วก็ขยับมาฉีดที่3วัน4วันครั้งเพื่อลดความตึงเครียดเวลาเจอวิกฤตสำหรับพืชเท่านั้นเองนะนี่เป็นทริคเป็นเทคนิคที่จะเอามาฝากเพื่อให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ถือว่าทั่วทุกภาคนะก็เจอกันแล้วครับเรื่องราวของฟ้าฝนเนาะแล้วก็ในโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้เองนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันนะอันดามันก่อนแล้วก็จะมาเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับ
0: ก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นก็ธรรมชาติอะเนาะจากทางเหนือภาคกลางเยอะมันเริ่มต้นจากตะวันออกอย่างชลบุรีอะไรพวกเนี้ยก็ช่วงเนี้ยกำลังเป็นช่วงผลไม้ที่ทุกคนกำลังจะฉีดสารจะบังคับเพื่อจะทำดอกและถ้าใครได้ฉีดสารช่วงเดือนกันยาสิงหาเนี่ยค่ะสิงหากันยาช่วงเนี้ยมันก็จะไปมีผลผลิตออกก่อนสงกรานต์ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ราคามันพีคหน่อยมันดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนเนี่ยบางคนก็ยังเตรียมต้นไม่ทันนะบางคนอย่างกลุ่มคนลูกค้าของปุ๋ย Black Cat เนี่ยคือการเตรียมต้นเตรียมใบอันนี้เราหายห่วงพี่ชายนะคะเหลือแค่จังหวะโอกาสของอากาศเท่านั้นเองว่าในช่วงเนี้ยที่เป็นหน้าฝนเนี่ยค่ะเราฉีดสารไปแล้วมันมีจังหวะที่จะแล้งให้เราสัก 5-7 วันมั้ยนะคะถ้าคนที่ใช้ Black Cat กันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเปิดให้เราสัก5วัน7วันเนี่ยเรื่องดอกไม่ต้องห่วงนะคะมาแน่นอนคุณถอดเถอะค่ะเวลา
1: อะไรครับ
0: แว่น ถ้าคุณต้องอ่านอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วคุณต้องแบบเผยแว่นขนาดนั้น
1: เ
0: น
1: ี่ยคุณก็บอกว่าหล่อวันนี้ก็เลยต้องใส่คร
0: ับนะคะ
1: นี่เจโอบอกว่าฟังอยู่ในสวนปาล์มครับตอนนี
0: ้นะคะมีหลายพืชนะเนี่ยดีเจโออ่ะนะโอชายหรือโอหญิงจ๊ะ
1: โอชายนันทวัฒน์พุทธกำเนิดน
0: ะอ๋อโอเคฟังอยู่ในสวนปาล์มใช้หรือยังสวนปาล์มของ DJ O ใช้ Black Cat หรือยัง
1: ครับ
0: นะก็ลอง
1: ใช้แล้วยังไง
0: โอ้ปาล์มไม่ขาดคอสิพี่ช้าง
1: ครับ
0: ปาล์มไม่ขาดคอน้ำหนักปาล์มได้มากกว่าเดิมที่ไม่เคยใช้อันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะเมื่อวานก็มีลูกค้าจากทางปัตตานีเนาะฟังรายการเราแล้วก็บอกผมปลูกปาล์มอยู่ครับชื่อคุณอะไรแล้วเนาะผมปลูกปาล์มนะก็สนใจไม่ใช่ไม่ไปแล้วจ
1: ะ
0: ไม่ได้อ้
1: าวก็อยู่แถวแถวโน้น
0: นี่คุณศิวกรบอกกำลังฟังรายการคุณเกียร์ออกอากาศอยู่ครับมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะคุณศิวกรคุณศิวกรนี่คุณ
1: อะไรนะตกลงที่ปัตตานี
2: คุณว
1: ิ
2: ร
1: ั
2: ต
1: คุณวิรัต
0: ไม่ใช่สมาแอร
1: ์คุณสมาแอร์เดี๋ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่เหมือนกัน
0: คุณศิวกรนี่อยู่ที่โอ้ยผมมีที่อยู่เด้
1: อที่ปัตตานีคือเอาไปใช้กับปาล์ม
0: ค่ะปาล์มเพิ่งจะได้อายุ2ปีคือถ้าเกิดว่าคุณใช้กับปาล์มที่กำลังเพิ่งปลูกสิ่งที่1จะไปช่วยก็การเจริญเติบโต
1: ไว
0: มากค่ะมันอย่างของพี่ดาบอาคมสมนึกอาหารพี่ช้างเขาใช้ตั้งแต่ปลูกเขาใช้ตั้งแต่ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็5ปีแล้วเนาะของพี่ดาบอาคมเนี่ยก็คือเขาใช้มาตั้งแต่ปลูกเลยบอกโอ้โหน้องเกียร์มันโตเร็วมากแล้วก็การขยายสะโพกการขยายคอปลามันจะขยายได้เยอะกว่าเดิมนะคะมากกว่าการที่ใส่ปุ๋ยทางดินนะคะปุ๋ยทางดินคุณยังใส่แต่ให้ลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเลยนะคะสำหรับปลามยางเนี่ยลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเคยใส่อยู่10กิโลก็เหลือ5กิโลนะคะทุกระยะยังคงใส่เหมือนเดิมแต่ว่าแนะนำเนาะเวลาการใส่เนี่ยหลายหลายคนชอบใส่ทุก15วันคือมันจะมีทริคมีเทคนิคของทางนักวิชาการบอกว่าปุ๋ยเราค่อยให้แต่ให้บ่อยๆให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยๆนะคะสำหรับการทำงานทริคของเราที่คุณเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้ครบไปด้วยเนี่ยค่ะคุณก็ไม่ต้องให้ทุก15วันหรือ20วันแล้ว คุณก็ไปให้เหมือนเดิม1ยอดใบ1ยอดแทงขึ้นมา1ยอดคุณก็ไปใส่ประมาณสัก 38-45 วันใส่1ครั้งแต่การฉีดพ่นรองเสริมนี่คุณยังทุ่งฉีดทุก 7-10 วันครั้งอยู่ นะคะเหมือนเดิมนะมันก็มีอาหารแล้วก็มันจะไปช่วยย่อยไปช่วยดูดซึมไปช่วยผลักอาหารที่เป็นทาง NPK หลัก
1: NPK ที่คุณใส่ทางดินอยู่เนาะ
0: มันก็เอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วมันจะปลดปล่อยหมดมันก็จะไม่มีการตรึงเอาไว้ที่หน้าดินมันก็จะทำให้หน้าดินของเราเนี่ยไม่แข็งพอดินไม่แข็งรากมันก็จะทำงานได้พอรากทำงานได้ดีแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้ดีต้นเขาก็จะได้เอาอาหารที่เราใส่เนี่ยไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันก็เจริญเติบโตได้ง่ายดินไม่เสื่อมต้นเจริญเติบโตดีนั่นคือการฉีดพ่นเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะคุณฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งได้เลยค่ะ
1: ครับนี่ปั๊มน้ำมันนี่คือไม่ต้องผสมในส่วนของยาเชื้อรา
0: ไม่คือมันมี2กรณีนะบางแปลงก็จะมีเชื้อราอยู่
1: ถ้ามี
0: แล้วถ้าเกิดบางแปลงยังไม่อยากใช้ยานอนยาแมลงเพราะว่าปาล์มปลูกใหม่เนี่ยศัตรูของเขาก็คือพวกด้วงกุหลาบพวกหนูที่มากัดหัวอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ไปขึ้นตะแกรงป้องกันเอาไว้ไม่ให้หนูเข้าอะไรเงี้ยแต่หนูมันฟันมันดีอะเนาะมันแท้ได้
1: มันใช้ยาสีฟันอะไรล่ะ
0: แคปสมาย
1: มันถึงแบบฟันมันแข็งแรง
0: คมฟันมันแข็งแรงอ่ะเดินฟังไม่ว่าคุณจะขึ้นรวดหนาเท่าไหร่มันก็แซะไปได
1: ้
0: นะคะดังนั้นเนี่ยการฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมันก็มีตัวช่
1: วย
0: ในการปกป้องกันนะคะแต่เรื่องของด้วงกุหลาบเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าจริงๆปัญหาของด้วงกุหลาบนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าไอ้ต้นปาล์มเดิมที่นอน
1: อยู่ในสวน
0: นอนตายที่แบบพอถึงเวลามีตัวด้วงที่คุณชอบกินอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะไปอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ด้วงกุหลาบมันก็เป็นบ้านให้กับด้วง
1: ครับ
0: มันเป็นบ้านให้กับสัตว์พวกนี้ที่ไปกินใบแก่
1: ปกติเขาก็ใช้พวกต้นคล้ายๆต้นปาล์มต้นสาคูอะไรนี้
0: เขาเร
1: ีย
0: กต
1: ้
0: นสาคูใช่ไห
1: ม
0: ใช่เลี้ยงด้วงเวลาซ้อมพี่ไปโจนะพี่การอ่ะลุงการจะเลี้ยงด้วงก็ที่บ้านพี่ที่สวนพี่เกมจะมีหนองน้ำแล้วก็มีต้นสาคูอยู่เยอะสมัยก่อนพ่อชอบเอาใบสาคูเนี่ยมาทำจาก
1: ครับ
0: ไปมุงหลังคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราสับต้นน่ะก็เป็นที่เพาะเลี้ยงให้กับด้วงนะคะด้วงสักขู่พอแกะเปิดออกมาปุ๊บพี่ช้างมันกินจนเปื่อยเลยเนาะข้างในพอแกะออกมามันดีตึงๆๆพี่เกียรเลยไม่กินด้วงเลยไม่กล้ากินเลย
1: มันกินของสะอาดนะ
0: รู้ว่ามันกินของสะอาดแต่มันดูขยึกขยือ
1: ไ
0: ง
1: มันกินมังสวิรัตไม่กินเนื้อ
0: มันขยึกขยือไงมันดูแล้วเอ้ยอะไรยะก็เลยไม่กินลุงก้านจะบอกกินดูสิมันอร่อยมากเลยนะไม่กล้ากินสักครั้งนึงเลยตั้งแต่ไปเจอเฉาะมาแล้วก็แบบออกมาเป็นพันๆตัวเนี่ยน่ากลัวนะคะก็ถือว่าตัวยาเชื้อราของเรามันช่วยในการขับไล่ด้วงกุหลาบที่ไปกัดกินใบแก่ของใบที่มันเพสลัดแล้วของปาล์
1: ม
0: หรือว่าต้นที่ลองดูว่าคนปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยพี่ช้างชอบปลูกกล้วยแซมเพื่อให้มันเกิดร่มเงาแล้วก็เพื่อให้ได้ผลผลิตในระหว่างกว่าทุเรียนเราจะโต
1: แต่
0: พอทุเรียนมันขึ้นมาแล้วอ่ะท่านผู้ฟังบางคนปลูกใกล้ชิดเกินเนาะเวลามันบังร่มเงาคุณจะเห็นว่าทุเรียนเนี่ยที่มันบังด้วยต้นกล้วยเนี่ยมันจะไม่มีกิ่งก้านสาขาออก
1: อ
0: ันนั้นยังไม่พอเวลาต้นกล้วยเราสับเราลบเหมือนกล้วยที่มันแทงเครือมาแล้วเนี่ยพอเราสับต้นกล้วยเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: นั่นแหละเป็นที่อยู่ให้กับแมงปีกแข็งที่มากัดกินใบของเราใบแก่
1: พวกกล้วยนี่มันก็จะชื้นๆหน่อย
0: ใช่มันก็จะกัดกินใบแก่แล้วมันบางคนบอกเอ้ยมันเป็นปุ๋ยแต่คุณต้องสับดึงๆๆๆแล้วก็คลายออกไปนอกทรงพุ่มเพื่อให้เกิดการหมักที่หน้าดินของเราแต่บางคนก็โซะลงโซะลงอย่างเงี้ยใส่ลงไปใส่ลงไปก็คิดว่าเป็นการรีบอนดิ้งให้กับระบบรากซึ่งจริงๆแล้วมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าเวลาคุณทำรีบอนไปแล้วเนี่ยมือคุณเอาหลังมือเข้าไปอ่ะไปอังดูในดินระหว่างดินกับสมมติว่ามันมีต้นกล้วยมีใบหญ้าอยู่แล้วก็เป็นดินใช่ไหมมือเราก็สอดเข้าไปให้มันมือหงายอ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าความร้อนตรงนั้นมันระอุมากน้อยแค่ถ้ามันระอุเนี่ยคุณต้องเคลียร์ออก
1: ครับ
0: นะไม่งั้นรากมันก็ไม่ไปไหนนะนี่ก็แบบหลายๆเรื่องนะหลายๆอย่างมันอยู่ที่บางครั้งเราฟังมาแล้วเราฟังมาไม่จบเรามาทำพอเราฟังเรามาทำเราทำไม่จบมันเกิดปัญหาเราแก้ไปต่อไม่ได้
1: ครับ
0: บางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาจริงๆค่ะท่านฟังบางคนเอามูลสัตว์มาเหม
1: ือ
0: นขี้ไก่แกลบมาใส่เหมือนขี้วัวมาใส่ถามว่าขี้วัวใส่ได้ไหมใส่ได้มูลสัตว์ใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่มันจะใส่ในช่วงไหนแล้วเขาบอกว่าใส่พวกมูลสัตว์เนี่ยต้องใส่ปลายฝนไปต้นหนาวก็คือใส่จากฝนปลายฝนไปแล้ว
1: ฝนจะหมดแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ก็เข้าสู่ฤดูแล้ง
0: แต่ต้องดูด้วยว่ามูลที่เราเอามาเนี่ยมันผ ผ่านการหมักหมมมาแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ผ่านการหมักเลยแล้วคุณมาใส่เลยมันก็จะเกิดการหมักที่หน้าดินเรา
1: ครับ
0: ถ้าวิธีนั้นเนี่ยคุณต้องถอยออกไปจากทรงพุ่มประมาณ1เม็ดไปโรยรอบๆเพื่อให้มันเกิดการหมักตรงนั้นแล้วค่อยย่อยลงมา
1: ครับ
0: ทีละที่หน้าดินเราแต่บางคนก็ใส่ตรงโคนเลยก็คือจริงๆเวลาฟังอะไรมาฟังให้จบแล้วก็เอาจิตเข้าไปจับด้วยว่าอ๋อโดยความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามูลสัตว์ที่เอามาแล้วไม่ผ่านการฆ่าเชื้อใดๆเลยและไม่ผ่านการหมักมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณเอามาใส่เลยปุ๊บพอถึงเวลามาใส่ผิดฤดูกาลอีกพอเจอฝนเจอน้ำก็ไปเชื้อรามันก็เดิน
1: ครับ
0: มันก็ลงไปไหนแล้วมันก็อยู่ในดินในต้นไม้ของเรานี่แหละพอถึงเวลาที่มันดูดไปเยอะเยอะเยอะเกิดการอ่อนแอเนี่ยมันก็เกิดอาการให้เราเห็นเราก็ต้องวิ่งแล่นไปหาพวกยาเคมีมาใช้เพื่อรักษามันการที่ใช้ยาเคมีรักษามันมันก็จะเป็นการทำให้ต้นเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆทำให้อายุต้นมันก็สั้นลงนี่คือเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเราทุกคนรู้แต่ไม่รู้ค่ะพี่ช้างเราทุกคนรู้แต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้มันถ้าเราทำเรื่องพวกนี้ได้การทำสวนมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งในการที่จะต้องไปหาตัวนั้นตัวนี้มารักษาแต่ให้กลับไปดูว่าวิธีการที่เราทำมาตั้งแต่แรกอ่ะมันคือตัวปัญหาที่สร้างให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับที่075-419-225นะครับ075-419-225ในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศกันอยู่แต่ถ้าเป็นหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อตรงที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับมีข้อความนะทักทายกันมาจากพิติกน้ำส้มนะขอเพลงสุขภาพรักมาด้วยนะครับคุณโตซาลอนนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณศรีสุดานะครับก็ทักทายคุณเกียร์แล้วก็ดีเจช้างกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฟังสุขภาพรักของพี่หนูมิเตอร์สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสุขภาพรักไม่ค่อยจะดีจ้ะ
0: ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะว่ามาจ้ะ

0: เสียงร้องจากคุณหนุ่มมิเตอร์นะครับชื่อเพลงว่าสุขภาพรักนะครับแนะนำกันมาก็จัดให้กันไปนะครับ
1: ไม่ได้ฟังนะสุขภาพรักดีไหมเมื่อกี
0: ้อ่ะสุขภาพรัก
1: ดีไหม
0: ของใคร
1: เมื่อกี้ในเนื้อเพลงอะ
0: สุขภาพรักดีไม่ดีไม่รู้
1: อ้าวไม่ได้ฟังด้วยสินั่งทำอะไรอยู่ถ้าไม่ฟังสุขภาพรักดีไหม
0: ครับ
1: ทักทายคุณโกมลนะคะแล้วก็คุณพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะนี่ไงที่ขอเพลงมาใช่ไหมพี่ช้างแล้วก็ใครอีกเนี่ยคุณโตซารอนนะบอกสวัสดีครับเพิ่งเข้ามานะครับคุณพี่ศรีสุดาอันนี้เป็นศรีภรรยาของพี่สมเกียรตินะคะจากอ่าวตงนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างแล้วคะฟื้นฟูไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่สมยศแก้วเป่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณวิทชัยใช่ไหมคุณวิทชัยเกลี้ยงเกลานะคะก็เข้ากันมาแล้วนะก็ทักทายค่ะใครอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเอาไปใช้กับพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้เราก็จะได้พูดให้ตรงประเด็นหน่อยคุณศิวกรเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอาปุ๋ยแบคแคท

0: ไปใช้กับอะไรก็ฟังรายการกันอยู่ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่โมกขลานหรือว่าอยู่ที่สกลนครนะคะจำชื่อแวบๆนะจริงๆจำชื่อลูกค้าไม่ได้หมดทุกคนนะคะท่านฟังค่ะ
1: เยอะ
0: เยอะแต่ว่าก็ที่จำได้ที่เอ่ยถึงบ่อยคือคนที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนที่สวนแล้วก็ไปเจอกันหลายรอบแล้วก็เจอกันหลายๆงานมันก็เลยทำให้รู้จักเช่นพี่ออสน้องวัดผู้ช่วยมีอันนี้จะรู้จักเลยเพราะว่าเราได้มีโอกาสเจอกันหลายรอบอย่างเช่นอะไรนะโกแมวนะฮะโกแมวเจ๊จิ๋มอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋มที่ท่าแซะนะฮะหรือว่าท่านอดีตหอการค้าที่จังหวัดชุมพรนะก็อันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะท่านก็ฟังรายการอยู่แหละนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณให้ได้สักประมาณ 5-6 รอบนะคะเดี๋ยวจะรอเข้าไปติดตามผลนะคะว่าหลังจากที่เอาไปใช้กับปาล์มแล้วก็ยางพาราเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นพี่น้องที่ทำสวนปาล์มนะสวนยางก็รอติดตามแล้วกันจริงๆเรามีปาล์มยางกลุ่มลูกค้าทั่วไปอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าเผื่อถ้าเกิดของท่านประธานหอการอดีตประธานหอการค้าที่จังหวัดชุมพรเนี่ยใช้เนี่ยด้วยความที่เป็นแปลงใหญ่มากนะพี่ช้างเป็นหลักแบบเป็นพันเลยอย่างเงี้ยก็จะได้ดูว่าเอ๊ะคนที่แปลงใหญ่จริงๆเขามาทำแล้วมันประสบผลสำเร็จไหมเดี๋ยวเกียร์จะเอาภาพและบรรยากาศมาเผื่อแฟนๆรายการแล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันนะคะรอติดตามนะคะว่าแล้วใครที่ใช้อยู่แล้วบ้างเนี่ยก็ส่งข่าวมานะคุณพี่อะไรนะอยู่ข้างแม่คุณเนี่ยอยู่ข้างบ้านแม่คุณเน
1: ี
0: ่ย คุณพี่ประเสริฐไหมอันนี้ก็ใช้มานานมากแล้วนะ
1: ครับใช้กับ
0: ปาล์มน้ำมันค่ะบอกว่าดีมากเลยตั้งแต่คือเคยใช้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดไม่ใช้เห็นต้นสมบูรณ์ดีแล้วก็เหมือนน้องซีอะนะใช้ต้นสมบูรณ์ดีแล้วก็หยุดไม่ใช้ค่ะก็รู้ว่าปาล์มเริ่มถดถอยปริมาณปาล์มเริ่มถดถอยน้ำหนักเริ่มถดถอยอีกก็เลยตัดสินใจใหม่ว่าต่อไปนี่คือต้องใช
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กรอบแล้วต่อเนื่องคืออย่างน้อยสุดต้องมีเดือนละ1ครั้ง
1: ครับ
0: อย่างน้อยสุดนะคะเดือนละ1ครั้งถ้าคุณเพียงพอใจอยู่กับเรื่องของผลผลิตนะคะคุณก็ฉีด15วันครั้งได้เลยนะถ้าคุณมีกำลังแรงงานอยู่ในสวนอยู่แล้วนะคะไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญมากเนี่ยก็ขอให้ได้เดือนละ2ครั้งหรือ1ครั้งอย่างน้อยสุดนะคะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าปาล์มขาดคออันเนี้ยไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำหนักปาล์มจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะทุกคนค่ะคุ้มแน่นอนกับการที่ตัดสินใจเอาไปใช้ปุ๋ย Black Cat ของเรา1ลิตรจะใช้กับปาล์มน้ำมันได้10ไร่คือ200ถึง220ต้นต่อรอบ
1: ครับ
0: ต่อรอบนะคุณมี5ไร่ก็1ชุดใช้ได้2ครั้งแต่ถ้าคุณมีพื้นที่มากกว่านั้นแนะนำซื้อยกลังเพราะว่าซื้อไปแล้วยกลังเรายังคงการันตีในการใช้งานอยู
1: ่ครับ
0: เรายังคงการันตีถ้าเกิดทำไปแล้ว7ครั้งไม่ดีไม่เห็นผลไม่ตอบโจทย์เราก็ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะคะ
1: จะได้ประหยัดลดต้นทุนไปด้วยนะลังนึง 9,600 บาทก็เลยทีเดียวที่ลดไปนะครับ24ชุด
0: น้องน้ำพจนาก็โพจนาพจนาแว่นหน้าก็เข้ามาก่อนอย่าแอบมองอย่างนั้นกดเข้ามาก่อนค่ะคุณน้องค่ะแล้วมาทักทายกันหน่อยว่าตอนนี้ที่สวนเป็นยังไงเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วฟื้นฟูแล้วไหมแล้วก็สวนปลาอีที่เข้าไปดูแลที่เคนซาเป็นยังไงบ้างช่วยรายงานผลกันมานิดหนึ่งนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับโปรโมชั่นนะครับ1ชุดเนี่ยก็คือ 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดในราคาลังละ 37,920 บาทอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดไปนะครับ 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคา 17,520 บาทสนใจโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939จะส่งให้ทั่วไทยแน่นอน
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้องป้อมน้องแตงที่ท่าศาลาก็ส่งข่าวมาเนาะสำหรับแปลงที่เพิ่งตัดเก็บไปคือเราวันนั้นรู้สึกจะตัดเก็บก่อนที่พี่เกียรติจะเดินทางนะคะพี่เกียรติก็เข้าสวนไปก็ผลผลิตได้เป็นกอบเป็นกำค่ะสำหรับทุเรียนประมาณ80กว่าต้นก
1: ็
0: ถือว่าน้ำหนัก10กว่าตันนะกับอายุต้น6ปี นะคะ10กว่าตันที่ทำ2ปีทำผลผลิตได้3รอบอ่ะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: อันนั้นก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ฟื้นต้นใบชุดที่1มาเพสลัดเรียบร้อยแล้วสวยสมบูรณ์มาก2คนนี้ตั้งใจจะผักต้นเนาะเพราะทำมา2ปี3รอบ2ปี3รอบตลอดเลยนะตั้งใจจะผักต้นค่ะแต่พอมาถึงเมื่อวานก็ส่งมาปุ๊บโอ้โหมันสวยอ่ะพี่เกียร์
1: พักไ
0: หมพักไหมอะไรอย่างเงี้ยจะพักดีไหมก็บอกว่าเขาตั้งใจจะลงสารพฤศจิกา
1: ครับ
0: ตั้งใจว่าจะลงสารพฤศจิกาพี่เกียร์ก็คิดว่าน่าจะลงช่วงเขาจะทำนอกฤดูกาลเนาะแปลงนั้นน่ะจะลงสารพฤศจิกาให้แล้วเสร็จพฤศจิกาแล้วก็แปลงเขาจะมีแปลงนอกท่องแปลงหลังบ้านใช่ไหมนอกท่องก็คือนอกทุ่งอะค่ะท่านผู้ฟังอยู่ไปตรงทุ่งนาเดิมทำอยู่ในทุ่งนาเดิมซึ่งแปลงนั้นรอบที่แล้วที่เราบอกว่าระบบปั๊มน้ำมันเกิดการสปาร์กตัวเองแล้วเกิดไฟไหม้อะค
1: ่
0: ะมันก็จะมีในเรื่องของต้นที่เราเตรียมทำดอกเนี่ยช่วงต้นที่มันระบบรากทั้งหมดมันโดนไฟไหม้เนี่ยก็จะช็อตไปแต่ตอนนี้ดอกกำลังมาแต่ส่วนที่ไม่ได้โดนไฟไหม้อะดอกมาเรียบร้อยหมดแปลงหลังบ้านก็ดอกมาเรียบร้อยนะคะหน้าบ้านก็ดอกมาเรียบร้อยก็ถือว่าสมบูรณ์งดงามนะคะสำหรับการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะสนน้องแตงน้องป้อมเนี่ยอยู่ที่อำเภอท่าศาลาค่ะท่านผู้ฟังก็อยู่กับเรามาปีนี้ปีที่7แล้วเนาะอยู่กันมา7ปีแล้วก็ถือว่าได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดคือต้นที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ลูกก็พัฒนาขึ้นทุกปีนะคะด้วยความที่ภูเต็มน้ำหนักดีเปลือกบางรสชาติอร่อยอร่อยมากจริงๆคืนนี้พี่เกียรติกินทุเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทยที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมารสชาติเหมือนกันหมดพี่ช้าง
1: ครับ
0: เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีตราดระยองนะคะที่ไหนอีกชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีสงขลาที่เรากินมาแล้วสำหรับแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทคือสุดยอดหมดไม่ว่าจะเป็นที่ตรังนะอร่อยหมดแต่เราเทียบเคียงนะคะท่านฟังไม่ได้บอกว่ากินแล้วก็เข้าข้างตัวเองนะเราเทียบเคียงกับแปลงที่ไม่ได้ใช้เราก็ไปซื้อผลผลิตเข้ามาไงเอามากินดู
1: ม
0: ันแตกต่างจริงๆนะคะมันแตกต่างจริงๆแล้วก็ไว้ใจได้นะปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยทำงานคุณเชื่อมือได้ขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะ 3,420 บาทต่อถัง 1,000 ลิตรถือว่าไม่แพงเลยนะคะหรือว่าต่อถัง200ลิตรก็อยู่ที่680บาทรวมปุ๋ยและยาแล้ว
1: ครับ
0: อย่างอื่นคุณไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะ684บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: พี่จินดาจันหอมบอกว่าสวัสดีจ้าทั้ง2นะพี่ใช้อยู่นะครับ Black Cat เนี่ยนะครับตอนนี้บอกว่าเกือบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยสั่งอีกนะคะแต่น้องช้างใส่แว่นหล่อจ้าเนี่ยว่าจะถอดก็ไม่ได้อีกนะ
0: มัน
1: ก
0: ็ชมมาแต่คนชมว่าหล่อขอยืมก็ไม่ได้ให้เกียร์สวยบางก็ไม่ได้ไม่เป็นไรยอมเพื่อน้อง
1: ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็บอกกล่าวกันมาเนาะว่าเอาไปใช้กันแล้วมันส่งผลดียังไงบ้างนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับนอกเหนือจากสุขภาพของพืชของคุณแล้วนอกจากผลผลิตที่ดกแล้วแน่นอนครับสุขภาพของคนนะฮะที่เอาไปใช้ก็ดีด้วยเพราะเราไม่มีเรื่องราวของยาเคมีที่จะไปตกค้างนะทำลายสุขภาพของคุณนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะยาเชื้อราแบล็คแคทวันนั้นเราก็ทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับกว่า100ชนิดกันเลยทีเดียวนะฮะรวมอยู่ในนั้นแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคุณเกียร์บอกว่าในราคา 1,540 บาทนี่แหละแต่ก็จะมีการเพิ่มในเรื่องราวของคุณสมบัติในส่วนของ Black Cat One ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมกันด้วย
0: ก็จะไปเพิ่มในเรื่องของการกำจัดเพลียแป้งปกป้องกำจัดนะเพลียแป้งให้ทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกำลังพัฒนาอยู่ก่อนนะคะว่าเราจะได้ตัวยาที่มันเสถียรกับตัวยาเดิมที่มีอยู่ไหมนะคะแล้วก็ต้องเอาตัวยาตัวไหนออกมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องของมดซึ่งเป็นตัวพาหะนำเพลี้ยแป้งเนี่ยออกไปกระจายทั่วทุกลูกที่คุณเคยเจอกันอะนะเราก็จะจัดการถ้าเกิดขึ้นแล้วให้มันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่กระจายเพิ่มนะคะแต่ถ้าคุณใช้กันมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการให้ไม่เกิดเลย
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรารับโจทย์มาจาก ลูกค้าแล้วเอามาพัฒนาต่อค่ะดังนั้นเนี่ยใช้งานกับปุ๋ย Black Cat มีอะไรที่จะฟีดแบ็กกลับมาก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะเราไม่ได้ยืนอยู่นิ่งกับที่เราอยากจะพัฒนาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จมากขึ้นนะคะซึ่งตัวยาเชื้อราเราเป็นน้องใหม่เนาะน้องใหม่ของเราเข้ามาในวงการใหม่ๆดังนั้นเนี่ยมันเรื่องของไฟท็อปเทร่าฟิวซาเรียมราชมพูอย่างเงี้ยแอทแทคโนดในดอกเนี่ยอันเนี้ยเราจัดการได้แต่พอเป็นในเรื่องของเพลียแป้งเพลียแป้งแล้วมันเกิดระดำเนี่ยเรายังจัดการเรื่องของเพลียแป้งไม่ได้นะคะตัวท็อปติดหนามอันเนี้ยเราเอาอยู่แน่นะคะดังนั้นเนี่ยขอไปพัฒนาต่อเพื่อให้ทุกคนได้ใช้แล้วมันครบองค์ประชุมทั้งหมดให้มันครบอยู่แค่ในปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะคุณหวานคำมั่นบอกสบายดีนะจะทักทายกันมาที่ทางฝั่งสปป.ลาวนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวทางตอนใต้นะจำปาสักก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของฝนเยอะน้ำท่วมอยู่นะเส้นทางค่อนข้างที่จะเดินยากเราน่าจะไปสปป.ได้อีกทีว่ามันช่วงเดือนพฤศจิกา
1: ครับ
0: นะคะโดยประมาณนะคะให้มันแบบมันแห้งๆนิดมันเข้าหนาวแหละมันเริ่มแห้งแต่ว่าก็เดินทางก็ลำบากเนาะพี่ช้างเนาะเวลาไปแต่เราก็ชอบความบริสุทธิ์ของที่โน่น
1: ครับ
0: ชอบความบริสุทธิ์ของทางสปป.แล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เร็วมากกับพี่น้องสปป.ราวนะเป็นอะไรที่ใช้แล้วตอบโจทย์เร็วมากสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะความบริสุทธิ์ของดินเวลาฉีดพ่นไปปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาต่อได้เร็วกว่าการที่ไปฟื้นฟูคือเมืองไทยเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อการฟื้นฟูเป็นหลักงั้นคำว่าฟื้นฟูก็มาจากสภาพที่แย่สุดๆแล้วนะคะเพื่อจะเอาเข้าไปฟื้นฟูก็จะใช้เวลานานหน่อยเป็น7รอบถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทางสปป.ลาวรอบที่1รอบที่2นี่เขาเห็นชัดเจนแล้วค่ะพี่ช้างว่ามันดีแบบไหนแล้วมันไปต่อได้ยังไงพอใช้ทั้ง1ฤดูกาลเนี่ยทุกแปลงเลยที่ทำกาแฟอยู่ทางโน้นนะพี่ช้างไม่ว่ากาแฟแตงกวาแตงโมอะไรอีกข้าวโพดมันสำปะหลังนะนาข้าวที่ใช้อยู่ที่นู่นคือผลผลิตเท่าตัวหมด
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นเท่าตัวหมดเลยค่ะ
1: ค
0: นะคะแล้วก็มันตอบโจทย์ตรงที่มันสมบูรณ์ติดดกติดง่ายติดดีนะหลายๆคนก็ชอบถามว่าเอ๊ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วมันจะติดดอกติดผลดีไหมถ้าสภาวะปกติเมื่อเทียบเคียงกับใช้อย่างอื่นย
1: ี่
0: ห
1: ้
0: ออ
1: ื่
0: นหร
1: ือ
0: ไม่ได้ใช้กับแบล็คแคทเลยเราบอกได้เลยว่าแบล็คแคทออกดีกว่าใคร
1: ครับ
0: แต่ถามว่าคุณไม่เคยสะสมมากับเราเลย อยู่ๆเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปกระทุ้งเบิดตาดอกอันเนี้ยบอกไม่ได้ว่าจะได้มาสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่สิ่งที่สำคัญสุดอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องภาคเกษตรนะว่าการทำใบการสร้างโรงครัวให้กับต้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าโรงครัวเราดีนะคะเราสร้างมาดีให้เขาเต็มที่ให้เขาสมบูรณ์มีเรื่องเดียวที่เรารอคืออากาศเท่านั้นพี่ช้าง
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะมากมายเลยเรารอแค่อากาศจังหวะเปิดแค่ 5-7 วันเท่านั้นสำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะกระทุ้งเปิดตาดอกไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นเงาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอ่ะที่คุณต้องใช้ตัวแรงกระตุ้นในการเปิดตาดอกอะค่ะแบล็คแคทช่วยได้ง่ายมากๆเลยทำไมก้นขวดแบล็คแคทถึงตกตะกอนเป็นก้อนๆคะคุณตีคะตัวแบล็คแคทเนี่ยมันจะมีเคมีอยู่1ตัวก็คือโบรอน
1: ครับ
0: นะคะที่มีเคมีที่เรานำเข้ามาบางล็อตที่เคมีเข้ามาเนี่ยตัวโบรอนเนี่ยมันจะมีโอกาสในการจับตัวกันเป็นก้อนได้แต่ไม่มีผลเสียถ้าคุณตีเปิดออกมาแล้ว มีกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะอันนี้คุณตีเคลมกลับบริษัทได้เลย
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าแค่เป็นตะกอนนะหรือว่าสีขุ่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อพืชเลยขอแค่กลิ่นปกตินะคะไม่ต้องไปพยายามขยี้หรืออะไรมันนะบางทีมันจะเป็นตัวเกินที่มันไปจับตัวดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปขยี้มันจะไม่มีผลเสียและพืชยังคงได้ธาตุอาหารครบเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับนะครับแต่ก็จะเป็นเฉพาะบางล็อต
0: บางล็อตค่ะที่คือเกียร์เนี่ยตัวโบรอนเนี่ยเกียร์นำเข้าอยู่2ฝั่งเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเอาจากทางฝั่งอิสราเอลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมีปัญหาเราก็มีของสหรัฐบ้างของอิสราเอลบ้างนะ
1: ค
0: ะซึ่งเวลามาเอาลงฐานผลิตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหรือว่าเหมือนวัตถุดิบต้นปีกลางปีปลายปีต่างกันอีกนะมันต่างกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าสินค้าเรามันเป็นสินค้าที่มันผ่านการหมัก
1: ครับ
0: มันก็จะแตกต่างกับคนที่เป็นเคมีอัดก้อนหรือว่าที่เขาไม่ได้สกัดพวก กับน้ำตาลออกมันก็จะต่างกัน
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะ
0: คือของเกียร์เนี่ยพูดออกอากาศได้ทุกอย่างคุณถามมาได้เลยคือเกียร์เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบต่องานมากว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรกับใครบ้างนะคะอันนี้เนี่ยพยายามทำของที่ให้รักษาในเรื่องคุณภาพบางทีช่วงฝนช่วงร้อนต่างกันอีก
1: ครับ
0: เหมือนพี่เกียร์มีทำร้านอาหารใช่ไหมคะพี่เกียร์ทำร้านอาหารถ้าพี่เกียร์ไม่มีห้องสตรีม
1: ครับ
0: สมมติพี่เกียร์จะขึ้นซาลาเปาเนี่ยถ้าพี่เกียร์ไม่มีห้องสตรีมขึ้นหน้าร้อนกับขึ้นหน้าฝนต่างกันมากการใช้เวลาต่างกันอีกสมมติพี่เกียร์ขึ้นหน้าร้อนไม่อาจจะใช้เวลาหมักสัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าพอพี่เกียร์ขึ้นหน้าฝนพี่ก็ต้องยืดเวลาไปเป็น6ชั่วโมงเพื่อเป็นการให้หมักให้มันเกิดโตให้มันเติบโตอันนี้ก็จะต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยการทำที่ไม่เอาเคมีลงไปแล้วคือเคมีเวลาไปผสมปุ๊บมันจะเห็นค่าทันที
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยพอมันเริ่มเป็นชีวภาพเนี่ยค่ะมันจะไม่เห็นค่าทันทีมันต้องดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวของแต่ละธาตุอาหารแต่ผลเสียไม่เกิดขึ้นกับทางสวนอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าคุณเปิดมาแล้วกลิ่นมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมอันนี้เคลมกลับบริษัทได้เลยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่เจอนะครับเหมือนกับท่านที่สอบถามกันมาเนาะแล้วก็เขาก็ใช้กันมาจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครครับงานเพลงจากคุณหญิงชิติการครับ

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับเสียงร้องจากคุณหญิงทิติการนะครับขอบคุณพี่หมูจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับที่แนะนำบทเพลงนี้กันเข้าม
1: าน
0: ะตอนนี้ก็14:56 นครับพี่เกียร์ครับเป็นช่วงท้ายๆในชั่วโมงแรกกันก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงฝากร้าน422เหรอคะร้าน422นะคะอยู่ที่อำเภอเคียนซาตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านเสด็จนะคะคุณก็สามารถไปรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันกันได้นะคะบ้านไปอีทนะคะพี่น้องที่อยู่ตรงเคียนซาระแวกนั้นก็ไปหาแล้วก็ถ้าอยากได้ของเลยอ
0: ่
1: ะไปเลยแล้วก็ไปดูสวนปะอีดได้ว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมายังไม่ถึงปีเลยนะ7-8 เดือนเอง7-8 เดือนจากสภาพสวนที่สมนะคะแล้วก็ได้สวนใหม่มาไวใหม่กิ้งและตอนนี้นะคะตัดเก็บผลผลิตไปก่อนที่พี่จะเดินทางไปต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะจัดงานสัมมนาเนาะอันนั้นคือตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ดอกมาอีกแล้วได้ดอกอีกแล้วเราจะทำนอกฤดูกาลเพราะว่าเราบอกว่าเรามีความหวังเรามีความตั้งใจอย่างมากนะที่จะทำให้สวนป้าอีทที่เคยทำงานขัดทุนกันมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยค่ะให้ได้เป็นผลกำไรอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้คุณก็ไปแบ่งปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้ที่ร้าน422ที่อำเภอเคียนซานะคะแถวบ้านเสด็จค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินอายุครบ60ปีย้ำทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศและประชาชนตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านขยับดีขึ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีว่าขณะนี้ตนยังไม่อายุ60ปีต้องรอเวลา22นาฬิกาก่อนตนก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศส่วนประชาชนรู้สึกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องดูตัวเลข GDP เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดไปในทางพัฒนาที่ทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศและการจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆขยับขึ้นแต่ก็ถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีดังนั้นต้องแก้ไขกันต่อไปถือเป็นเรื่องปกติในประเทศอำนาจหรือในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยว่าการเมืองเป็นพลวัตต้องดูว่าหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแม้กระทั่งส.ส.พรรคกล้าทำก็ให้การสนับสนุนเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นี้ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีกำลังใจซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการร่วมรัฐบาลในอนาคตและยังไม่มีสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนเริ่มมั่นใจ

0: เดิมเสี่ยงขาดมาตรา7ชุมนุมหวั่นกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์บริเวณหน้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกำลังเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้มีตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมอนุสาวรีย์หอศิลป์กรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา7ซึ่งห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากกำลังคนตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังใช้เส้นทางเดินในการกำหนดไว้ด้านนายยิ่งชีพจึงเสนอให้มีการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อเลี่ยงการทำกิจกรรมเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและเพื่อเป็นการเพิ่มเวลาให้ตำรวจได้เตรียมกำลังพลดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับด้วยเพลงจากคุณใหม่เจริญปุระนะครับชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะฮะดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์ Black Cat นะครับยังคงอยู่ด้วยกันพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Black Cat นะครับทัดรองทัดเสริมครบจบในสูตรเดียวครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดยังมีฤทธิ์นะครับในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วย
1: ทักทายน้องแตงนะคะ
0: สวัสดีครับน้องแตง
1: น้องแตงท่าสลา
0: พี่แตงสวัสดีครับ
1: ทักทายคุณนรินทร์พรหมอินทร์ด้วยนะคะบอกว่าที่ชะอวดฝนตก
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ที่ชะอวดฝนตก
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ฟังชัดเจนดีครับนะคะ
0: ชะอวดนี่ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งของนครศรีธรรมราชที่ผลไม้เนี่ยจะออกนอกฤดูใช่ไหมครับก็จะได้ราคาดี
1: มังคุดเงาะสองตัวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเงาะเงินล้านมังคุดเงินล้านนะก็จะได้ราคาดีทุกปีนะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในล่องอากาศที่แบบมันเหมาะสำหรับทำนอกฤดูกาลพอดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือปัจจัยธรรมชาติช่วยส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่ทำอยู่ในพื้นที่อย่างพี่เกศรเอาตายแล้วพี่เกศรให้ส่งปุ๋ยพี่เกลื
0: ม
1: ที่ชะอวดนะของคุณพี่เกศรฟังรายการอยู
0: ่
1: ของคุณพี่เกศรเนี่ยก็ทำมังคุดด้วยทำเงาะด้วยแล้วใช้ปุ๋ยแบคแคทกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างของโกบาวนะฮะ
0: เงาะ
1: เงาะนะอันนี้เงาะนี่คือโกบาวเมื่อก่อนแยก
0: ครับ
1: แยกสวนแยกแปลง
0: แยกใช้กับไม่ใช้
1: แยกใช้กับไม่ใช้คือใช้ของเดิมแบรนด์ที่แพงกว่าแต่คิดว่าถูก
0: ครับ
1: เพราะเขาเป็นแบรนด์แบบนะก็คิดว่าถูกพอมันเป็นแบคแคทคิดว่าแพง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบ่งใช้
0: คือบางแบรนด์ยาสีฟันอาจจะดี แต่ปุ๋ยอาจจะไม่ดี
1: น้ำยาบนปากก็อาจจะดี
0: โรออนอาจจะดี แต่ปุ๋ยก็อาจจะไม่ดีสู้เราไม่ได้ เราไม่ได้บายถึงแบรนด์ไหนนะ
1: อาหารเสริมอาจจะได้สำหรับคน อะไรเงี้ย
0: เอาแต่กับพืชนี่ไม่รู
1: ้เอาไม่รู้สิก็มีสาวบัวคงเขาก็พิสูจน์มาแล้ว
0: ตอนนี้ก็ซื้อแต่ยาสีฟันอยู
1: ่ไม่ตัวแทนไม่กล้าเข้าบ้านแล้ว
0: ครับ
1: เสียเพื่อนกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าพอแยกใช้แล้วค่ะพี่ช้างมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากผลผลิตไม่ได้เพราะมันอยู่ในช่วงหย่อมมันเหมือนช่วงจังหวะที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ผลผลิตกลับมันได้น้อยกว่าจากพื้นที่แปลงที่แบบเป็นแปลงเป้าหมายอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นแปลงเป้าหมายได้ผลผลิตน้อยกว่าแปลงที่คือส่วนมากอ่ะคนจะหยิบแบล็คแคทให้กับแปลงที่ไม่เป็นเป้าหมายหลักแปลงขี้เล่นขี้เถงแปลงแบบ
0: คือเขาถ้าเป็นลูกก็ลูกเมียน้อย
1: แปลงไม่ได้คาดหวังอ่ะไม่ได้คาดหวังจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเอาแบล็คแคทไปใช้แต่พอเอาไปใช้แล้วผลมันกลายเป็นว่ามันดีกว่าลูกเมียหลวงไง
0: ครับ
1: ดีกว่านิสัยดีกว่าตั้งใจเรียนกว่า
0: ดูละครสิ ดูละครสิ
1: เฮ้ยลูกเมียหลวงเขาจะเรียบร้อยนะในละครลูกเมียหลวงเรียบร้อยนะลูกเมียน้อยจะชอบแย่งนะเธอ แต่นี่มันผิดไปจากละครไง
0: แล้วไหนดูหนังจีนหนังจีนแนวตั้งงองเฮาจะร้ายสนมจะดี
1: เหรอ
0: เอาเงานี่จะร้ายลึก
1: ฮองเฮาเขาเป็นอยู่ในช่วงที่มันมีคนมาแย่งไงคือมันแหมฉันเป็นเมียเอกอ่ะเธ
0: อ
1: แล้วมีอีนุ่งนิ่งนั่งนั่นมาเต็มเลยฉันก็ต้องแบบควบคุมเมียสารพัดเมียของฮองเต้สิใช่ไหมเขาเป็นแม่
0: แต่เขาก็จะแบบไปทำลายคนอื่นไง
1: เอ้าใครจะ
0: มาใครจะท้องขึ้นมามันก็จะเอายาไปให้กินอย่างเงี้ย
1: คุณอินกับตัวละครแนวตั้งมากพี่ปวดหัวจังกับคนดูละครแนวตั้งเนี่ยติดงอมแงมถึงขั้นบางทีซื้อไม่รู้ตัวซื้อไหม
0: ไม่ซื้อดูฟรี YouTube
1: จริงไหม
0: YouTube แนวตั้งเยอะมาก
1: ที่หลังคุณไปอยู่ด้วยกันกับสามีฉันเลยติดละครแนวตั้ง นะคะ
0: มันจบไวไง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยจบรู้เรื่องแล้ว
1: นั่นคือไวเหรอ
0: เอ้าดิรู้เรื่องอื่นดูเป็นวันข้ามคันข้ามคืน
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: คือจริงๆไม่เข้าดีกว่าวงการเนี่ย
0: เข้าเถอะ
1: พอเข้าไปปุ๊บมันจะติดไงพอมันจะติดมันก็จะเสียเวลาทำการทำงาน
0: พี่อ่างไปดูนางเอกหรือวะ
1: ไม่รู้ไม่รู้ดูใครไม่เคยไปดู
0: อาจจะดูเนื้อเรื่องก็ขายปุ๋ยต่อเนาะ
1: ขายปุ๋ยดีกว่า
0: ที่ชะอวดชะอวดเมื่อก
1: ี้ที่ชะอวดก็เอาไปใช้ก็คือหนึ่งพอไปใช้กับมังคุดปุ๊บเนี่ยพี่ช้างมันทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นเบอร์หัวมังคุดเขาเรียกเบอร์หัวหรือเรียกที่ว่าเป็นเกรดคุณภาพอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะได้เยอะกว่าพ ิวเงาหูเขียวลูกใหญ
0: ่แล้วเวลาเปิดดูข้างในอ่ะมันจะขาว
1: จริงๆมันก็เหมือนกันหมดไหม
0: ไม่เหมือน
1: เอาที่มันแบบช้ำมันหนอ
0: มันขาวไม่เหมือนพี่เกีย
1: ร
0: ์บางลูกมังคุดอ่ะถ้าเกิดว่าลูกมันไม่ใหญ่มากถูกไหมผิวมันไม่สวยข้างนอกผิวมันก็ไม่สวยพอเราปอกไปกินข้างในครับสีมันไม่ขาวพอง
1: ไม่ใช่มันสุกเกินเหรอ
0: ไม่รู้มันไม่ขาวมันไม่รู้แหละ มันไม่เป็นปุยฝ้าย
1: เดี๋ยวพูดให้ถูกสีไม่เหมือนสำลี
0: มันต้องแบบ
1: นะอยากกินมังคุดเดี๋ยวหาซื้อมังคุดหน่อยนะรู้สึกอยากกิน
0: จะเอาโลเท่าไหร่ล่ะ
1: ได้หมด
0: ถ้าโล15บาทมันก็ไม่อร่อย
1: แล้วมีโลเท่าไหร่จ๊ะ
0: ที่บ้านมี
1: บ้านคุณ
0: เดี๋ยวไม่กินสักโลวันนี
1: ้ได้
0: เขามาฝากจากลูกสีชมพูมาก่อนตอนนี้มันเริ่มจะดำไง
1: อ๋อดีสิมันงอม
0: มันอร่อยพอดีตอนนี้
1: มันกำลังหวานเลยจริงๆมังคุดให้อร่อยนครศรีธรรมราชต้องอำเภอพรหมคีรี
0: อ
1: ำเภอพรหมคีรีเป็นมังคุดที่หวาน
0: ครับ
1: แต่ที่อื่นมันจะติดอมเปรี้ยวนะ
0: ก็แล้วแต่ชอบ
1: แล้วแต่ชอบแต่คือสำหรับเราเนี่ยได้กินมังคุดร้อยปีบ้านพี่ประเสริฐ
0: ครับ
1: อร่อยแต่เขาโค่นสละตอนนี
0: ้
1: นะเคลียร์พื้นที่ให้ไปเป็นสละ
0: ครับ
1: นะฮะก็คือสำหรับพี่เกียร์นะมังคุดเนี่ยไม่ทำไม่ปลูกยาก
0: คือมันยากตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ใช
0: ่ทุกปีแค่คอเคล็ดไม่เท่าไหร่บางคนปีนก็ต้นมังคุดแล้วตกลงมาทุกปี
1: มังคุดนี่จริงๆนะมันต้องปีนเก็บแล้วลูกมันยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทำมังคุดเนี่ยคุณดูง่ายๆนะฮะท่านผู้ฟัง
0: เราสามารถทำมังคุดได้ใบน้อยได้ไหม
1: ไม่
0: จะได้เห็นลูกชัด
1: ๆใบมันต้องใหญ่และหนาแล้วคุณจะได้ลูกมังคุดลูกใหญ
0: ่
1: มังคุดคุณจะลูกใหญ่หกลูก1กิโลได้ไม่ต้องไป13-15บางแปลงได้20ลูก1กิโลเงี้ย มันเล็กมากอ่ะเนื้อข้างในคือมังคุดเนี่ยถ้าบางคนที่เขาแบบใช้เงินแบบคิดอ่ะเขาจะพูดว่ามังคุดเขาจะไม่กิน
0: เพราะ
1: เปลือกมันเยอะได้เนื้อน้อยขาดทุน
0: ครับ
1: ไม่กินมังคุดคือจะเป็นผลไม้ที่ไม่กิน
0: ช่างกิโล
1: ช่างกิโลนะพอแกะไปปุ๊บเนื้อมันน้อยอ่ะมันเปลือกมันหนาแต่ในมังคุดความหนาของเปลือกมันก็หนาอยู่แล้วนอกจากมังคุดสุกเปลือกมันก็จะบางถูกไหม
0: ครับแต่มังคุดที่คุณกินได้หมดนะคุณปอกออกมาแล้วอ่ะ
1: กินอะไรได้หมด
0: เมล็ดคุณก็กินได้
1: พี่แกกินไม่เป็น มันต้องคายเท่านั้น
0: อ่
1: ะคุณเคยกินลูกกระบองเพชรไหมเกียร์ไปที่เกียร์ซื้อลูกกระบองเพชรที่อิตาลี
0: อะไรคือลูกกระบองเพชร
1: ต้นกระบองเพชรคุณรู้จักไหม
0: ขมๆเหรอ
1: ไม่ขม
0: กระบองเพชรที่เป็นหนามเหรอ
1: ใช่ไอ้นั้นบอระเพชรที่ขมๆ มันคือบอระเพชรอันนี้คือกระบองเพชร
0: ที่มันอยู
1: ่เป็นเหลี่ยมๆเป็นหนาม
0: มันอยู่ทะเลทรายอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละนั่นแหละค่ะกระบองเพชรมันก็จะแบบเป็นสปีชีส์เดียวกับแก้วมังกรแต่มันก็จะมีเม็ดเยอะเหมือนแก้วมังกรแต่ลูกมันจะเล็กแล้วก็เรียวกว่ารสชาติมันก็จะหอมหวานแต่พอแกะมามันก็จะมีเม็ดใหญ่ด้วยคล้ายๆทรายที่เราเอามาทำบ้านอะทรายใหญ่ทรายหยาบอะท่านฟังพอกินเข้าไปมันขี้เกียจคายอะเม็ดมันเยอะแล้วหลายๆคนบอกก็กลืนไปเลยมันกลืนไม่ได้นะมันรู้สึกว่ามันไม่กล้ากลืนอะมันต้องคายออก
0: เคี้ยวได้ไหมล่ะก่อนกลืน
1: มันแข็งมันแข็งแต่มันไม่ได้มีคือเม็ดมันเยอะเหมือนแก้วมังกรแต่ไอ้เม็ดแข็งๆอ่ะไม่ได้เยอะเหมือนเม็ดแก้วมังกรคือมันทั้งลูกอ่ะมันจะมีเม็ดแข็งๆอยู่ครึ่งนึงอ
0: ่
1: ะแต่รสชาติมันก็จะหวานอร่อยเหมือนกันก็ประมาณเดียวกับแก้วมังกรเนาะก็ได้มีโอกาสไปซื้อทานที่ต่างประเทศแล้วมันก็มีหลายสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงข้างในก็ต่างกันรสชาติก็ต่างกันนะก็ดีค่ะใครลองทำแต่เกียมไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้เวลาในการที่จะต้องคลายเม็ดออกมาม ันก็เลยไม่ชอบบางคนไม่กล้ากลืนไงอย่างที่คุณบอกมังคุดกินทั้งเม็ดได้นะไม่กินไม่กล้ากลืน
0: กินได
1: ้ไม่กล้าเขียว
0: ยกเว้นบางเมล็ดที่มันใหญ่จริง
1: ๆแล้วคุณกินเม็ดอันนี้ไหม
0: อะไร
1: ลางสาดลงกองเงี้ยกินไหม
0: ก็กินนะไม่ค่อยมีเมล็ดไหมอ่ะ
1: มีมันขมกินได้ยังไงมันขม
0: กลืนจะไม่ต้องเคี้ยวจ้ะ
1: ลำบากก้นจังนะฮะก็ถือว่าการฉีดพ่นในกลุ่มมังคุดเนี่ย มันจะทำให้ลูกมังคุดโตคือมันเริ่มต้นจากโครงสร้าง
0: ครับ
1: โรงครัวของต้นก็คือใบเนี่ยนะฟังถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้ใบเราหนาใบเราใหญ่ไม่มีทางเลยที่ผลผลิตเราจะเล็ก
0: ถ้าใบหนาใหญ่ นะ
1: ไม่มีทางที่ผลผลิตจะออกมาเป็นลูกเหล็ก
0: ครับ
1: ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยคุณลองดูว่าเหมือนเราฉีดพ่นปาล์มเนี่ยเราบอกว่าใช้เวลาก่อนนะ3ครั้งแรกเราจะเห็นในเรื่องของยอดของทางของใบเนาะมันจะเห็นว่าใบเนี่ยที่ออกมาปุ๊บมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละเป็นส่งผลให้ขนเม่นมันไม่มีถ้าเมื่อไหร่ที่ทลายปาล์มเรามีขนเม่นเยอะๆมันก็ไม่ได้ลูกไงพี่ช้าง
0: ครับ
1: เพราะตัวขนเม่นนั่นแหละคือตัวที่จะถ้าอาหารเราดีพอมันจะไปเบ่งขนเม่นนั้นแหละมันเป็นลูก
0: ครับ
1: คุณลองสังเกตใหม่ลองดูว่าพืชที่คุณปลูกอ่ะมันยังไงกันแน่แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีทริคนิดเดียวเลยบางคนพยายามกดให้ใบมันเล็กเหมือนมิช้างบอกให้ใบมันน้อยมันแล้วมันจะมีอะไรมาออกลูกให้คุณล่ะ
0: มันง่ายในการเก็บ
1: โอ้งั้นคุณไม่ต้องทำมังคุด
0: โอ้มันเก็บยากจริง
1: แต่พี่กำลังคิดอย่างนี้พี่ไปเห็นต้นเชอร์รี่ที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: เวลาเขาเก็บเชอร์รี่นะท่านผู้ฟังเขาจะมีเหมือนตัวสแลนนะคะแต่มันจะหนากว่าสแลนแล้วก็ตั้งเป็นแอ่งกระทะอยู่ใต้ต้น
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จับมีเครื่องมือจับนะเวลาเก็บนู้นเชอร์รี่มันลูกเล็กๆใช่ไหมคะเวลาจับเนี่ยเขาจะมีเหมือนรถแมคโครอย่างเงี้ยค่ะไปถึงจับต้นแล้วก็เขย่าตุ้งๆๆๆเหมือนก็ล่วงลงมาไม่ซ้ำเลยไม่แค่ก็ไม่รู้ว่าเราใช้วิธีเนี้ยกับการทำมังคุดแล้วเขย่าเวลาเก็บสุกแต่บังเอิญมังคุดมันไม่เก็บสุกไงพี่ช้างมันเก็บแต้มเวลาเราส่งออกเราเก็บแต้มคำว่าเก็บแต้มก็ยากเข้าไปอีกค่ะเพราะคุณต้องใช้ไฟที่หัวเหมือนเราไปกรีดยางอะค่ะเพื่อจะส่องว่ามันมีขีดที่ก้นแล้วยังถ้าขีดชมพูสัก 2-3 ขีดคุณเริ่มเก็บได้อันนี้ไปส่งขายเขาจะต้องส่งออกเพราะมันจะไปสุกปลายทาง
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราเก็บลูกดำเลยมันจะกลายเป็นลูกที่ตกเกรดอันนี้มันต่างกันอีกนะได้ไหมฟังเวลาขายสำหรับมังคุดมันก็แยกอยู่นะเวลาคุณเอาไปขายเห็นไหมถ้าลูกที่ยังแดงๆอยู่เขียวๆมันจะได้ราคา
0: ใช่
1: แต่ถ้าลูกดำก็กลายเป็นลูกขัดลูกตกเกรดไปต่อให้ลูกใหญ่ก็ตกเกรดนะคะ
0: ก็มันต้องรีบกินเลย
1: ใช
0: ่ใช่นะครับคุณปากนครจานดาวเทียมนะสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าดีเจช้างใช่หรือเปล่าครับคนละเวอร์ชันกับวันปกติจันถึงศุกร์เลยนะครับจำเกือบไม่ได้
1: ไอ้นุ้นอ๋อจ้ะอันนี้คือของจริง
0: อุ้ยอันนี้คือเขาชมหรือว่ายังไงครับเนี่ย
1: ไม่รู้สิแต่พี่แกตีความหมายไม่ได้ว่านี่คือของจริงค่ะคุณปากนครจานดาวเทียม
0: จัดสวัสดิ์จัดดูเรียบร้อย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่น้ำเสียงก็จะนุ่มลึกสุขุม
1: เวลาจันทร์ถึงศุกร์ละ
0: อันนั้นก็จะเป็นรายการไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่
1: ก็เลยต้องสร้าง
0: เพื่อความบันเทิง
1: ก็สร้างกันคนละบุคลิกอย่างนั้นเน
0: า
1: ะโอ้ยถ้างั้นพี่เกต้องถอดรายการไหมถ้านั้นไม่ค่อยเชื่อถือ
0: คนหลายบุคลิก
1: ไม่ใช่รายการจันหนึ่งสุขพี่เกต้องถอดรายการไหม
0: คนเขาก็ฟังเขาก็เสือใช่ไหมครับ
1: ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็น่าจะต้องถอดรายการจันหนึ่ง
0: สวัสดีคุณเมตตาเทพชูด้วยนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายนะครับ
1: นะฮะก็เมื่อวานก็เล่าอีกเรื่องของนาข้าวเนาะ
0: ของ
1: เรื่องไม่ของใครอะ ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสุโขทัยฟังรายการกันอยู่นะก็หลายๆแปลงที่เอาไปใช้แล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องเข้าปีที่2ปีที่3แล้วนะเชียงรายนี่ปีที่5ปีที่6แล้วค่ะที่ใช้กันมาต่อเนื่องนะครับที่ศรีสะเกษก็ใช้มา 4-5 ปีแล้วเช่นกันนะคะก็ถือว่าทุกคนละหันนะคะพี่เกียรติก็ไปฟังพ่อใหญ่อ๋อยที่อุบลมาด้วยนะคะพ่อใหญ่อ๋อยเนี่ยนะเมื่อปีก่อนหน้านี้เวลาเราจะเริ่มต้นให้เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเขาก็ไม่เราต้องขยันขยอว่าพ่อถึงเวลาฉีดแล้วนะผ่านไป1ปีอุ๊ยผลผลิตดีจังปีแรกที่เอาไปใช้เนี่ยต้นกล้าเนี่ยไปขอของพี่สาวมาต้นกล้าไม่พอเพราะตัวเองไม่ตั้งใจจะทำไม่มีต้นกล้าก็ไปได้ของเขามาไม่เยอะพอไม่เยอะปุ๊บนึงก็คือดำหลุมละ2ต้นพอเวลามันแตกกอด้านหลังมันแตกกอมันเป็น 15-20 ต้น
0: ครับ
1: มันก็เลยได้ข้าวเยอะแล้วก็ข่าวเมื่อวานเนาะพี่เกเข้ารายการทางอุบลเนี่ยข่าวส่งมาบอกว่าข้าวเหลือปีแล้วค่ะพี่ข้าวเหลือกินแล้วนะ
0: จากที่ไม่พอเมื่อก่อน
1: จากที่ไม่พอต้องไปยืมตอนนี้คือเหลือนะฮะพอเหลือปุ๊บเนี่ยข้าวปีใหม่ก็กำลังจะออกอีกแล้ว
0: ครับ
1: ปีเก่าข้าวยังเหลืออยู
0: ่
1: มันก็เลยทำให้แพลนได้ว่าต่อไปเนี่ยทำนาไม่ได้กินเฉพาะในบ้านแหละ
0: ครับ
1: มันได้เอาไปขายแล้วด้ว
0: ย
1: จากเมื่อก่อนเนี่ยพื้นนาเนี่ยทำไว้กินเองในบ้านในครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของลูกก็แทบจะไม่พอ
0: ครับ
1: นะคะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมันเกินปีแล้วค่ะพอเกินปีปุ๊บพี่ก็เลยบอกว่างั้น ปีหน้าสำหรับท่านผู้ฟังแฟนรายการเรานะพี่ช้างนะใครที่คิดว่าอยากจะดูแลสุขภาพเรื่องข้าวประเด็นหลักประเด็นสำคัญพี่เคียนเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นผอ.อยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็พูดเหมือนพ่อพี่เกียร
0: ์
1: อย่างคุณพ่อของเกียร์เนี่ย102ปีนี้แล้วเนาะแต่เมื่อตอนที่101ปีเราได้มีโอกาสทำงานอายุฉลองอายุวัฒนะมงคลให้กับพ่อใช่ไหมคะก็มีท่านอดีตท่านรัฐมนตรีมาร่วมงานด้วยท่านก็มาแบบอึ้งเลยเห็นคุณพ่อปุ๊บเขาอึ้งเลยว่าผอ.โรงพยาบาลพักพวกเพื่อนฝูงของน้องชายเนาะมาทุกคนก็อึ้งว่าเนี่ยคุณพ่อ101ปีทำไมไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์เลยหรอทำไมเดินเองยังถากหญ้าได้ยังจวกดินได
0: ้
1: ยังรดน้ำปุ๋ยได้รดน้ำต้นไม้ได้เขาก็สงสัยว่าทำไมแล้วก็ถามพ่อว่าดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเลือกกินเหรอ
0: ครับ
1: พ่อก็พูดเสร็จพ่อก็บอกว่ากินมันก็ต้องกินเหมือนคนอื่นเนาะเพราะยังต้องจ่ายตลาดอาหารการกินดิเป็นปลาเป็นหมูเป็นเห็ดเป็นไก่พวกนี้มันก็ยังจำเป็นต้องซื้อในตลาดแต่สิ่งที่สำคัญสุดที่พ่อเล็งเห็นก็คือข้าวเพราะชีวิตพ่อไม่ได้กินข้าวนอกบ้าน
0: ครับ
1: หุงข้าวของตัวเองที่ปลูกเองมาตลอดอายุ100กว่าปีนี่พ่อบอกว่าสำคัญสุดคือคนที่ทานข้าวข้างนอกเนี่ยที่ต้องซื้อจากโรงสีที่ซื้อจากห้างร้านเน
0: ี่ย
1: มันคือข้าวที่เขารมยามาแล้วรมกันหมอดรมกันเชื้อราลมอะไรมาทุกอย่างแล้ว
0: คุณค่าอาหารเนี่ยมันก็ใช่
1: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าข้าวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอแล้วมันยังเป็นพิษให้กับคนที่บริโภคด้วย
0: ครับ
1: นะนั่นแหละประเด็นนึงที่คุณพ่อพูดแล้วมันไปตรงกับที่คุณหมอที่เป็นผอ.อยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเขาก็พูดแบบนี้กลายแล้วมันตรงกับที่พ่อพูดเนาะแล้วก็เราไปดูสุขภาพพ่ออย่างพี่เกียรติพี่เกียรติก็ไม่ได้กินข้าวที่บ้านพ่อทุกมื้อเน
0: า
1: ะเราก็ยัง
0: ได้กินตอนเด็กๆตอนที่แบบบ้านเราทำนา
1: อ
0: ันนี้เราก็ได้กินเราได้กินจำได้ตอนเด็กๆจะได้กินในนี้ด้วยน้ำมันอะเรียกอะไร
1: น้ำนมข้าว
0: ไม่ใช่เวลาเราหุงข้าว
1: น้ำปากหม้อ
0: กินอ่ะ
1: น้ำเช็ดหม้อ
0: ม
1: ัน
0: หอมมันอร่อยนะ
1: มันแทนนมคุณ
0: ใช่
1: ดิฉันโตมากับน้ำปากหม้อนี่แหละค่ะไม่มีเงินซื้อนมดื่
0: ม
1: นะนมแม่กินนมแม่จนถึงป.4
0: ครับ
1: พี่เกียรติเนี่ยกินนมแม่จนถึงป.4
0: แต่สมัยนี้ลองไปเอาหุงข้าวแล้วน้ำนั้นมากินสิเคมงเคมียาอะไรต่อสารพัดถูกไหม
1: ทีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยคุยกับทางพ่อใหญ่อ๋อยว่าถ้าข้าวผลิตแล้วเหลือเนาะถ้าพ่อทำแล้วข้าวเหลือเอามาสีเพราะว่าข้าวที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันโคตรอร่อยพี่ช้างมันหอมมันนุ่มท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นข้าวอะไรเขาเรียกข้าวพื้นเมืองของอำเภอโขงเจียม
0: ครับ
1: ซึ่งค่อนข้างจะเหลือพันน้อยมากๆแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้กินข้าวบ้านพ่อใหญ่อ๋อยมา2ปีแล้วพี่เกียรติก็มันรู้สึกโอ้มีความสุขมากเลยมันเป็นข้าวที่อร่อยมากๆท่านผู้ฟังก็เลยบอกพ่อใหญ่เอาว่าปีนี้ถ้าเก็บเกี่ยวฤดูกาลเนี้ยมันข้าวเหลืออยู่แล้วเอามาทำสีเป็นถุงเป็นกิโลเนาะแล้วเราจะมาช่วยขายให้มีเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นแล้วส่วนแฟนรายการเราอยากได้ข้าวที่มันปลอดเคมีจริงๆเล็งเห็นในเรื่องจุดนี้นะคุณก็ค่อยมาทักมาพูดคุยคือเราอยากจะสนับสนุนคนที่ทำแบบไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจจ๋าที่เป็นร้อยร้อยไร่เราคงช่วยไม่ได
0: ้
1: เนาะอันนี้ก็พื้นที่ประมาณ 10-20 ไร่เราก็ช่วยได้ก็เอามาสีแล้วก็มาขายฝากกันแบบเนี้ยเราก็อยากจะช่วยแล้วก็ส่งต่อในราคาท้องตลาดที่ตลาดทั่วไปใช้กันแต่คุณได้บริโภคข้าวสารที่ปลอดเคมีแล้วก็ปลอดภัยมันจะทำให้เราไม่ต้องไปเจอโรคนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นเองนะคะท่านผู้ฟัง
0: ครับนะฮะอ่ะนะใครที่ทำนาข้าวกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับเอาปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อรา Black Cat 1นะของเราไปใช้ได้เลยนะส่วนหนึ่งที่คนที่ทำนาข้าวที่เขาเจอนะก็จะมีเรื่องราวของโรคต่างๆด้วยนะครับที่มันเกิดขึ้น
1: ใช่ราลันหลุมเขาเรียกราลันหลุมภาษาทางสุโขทัยแหละใครที่ฟังรายการอยู่แล้วเขามาดูหน้าแฟนเพจก็คุยหน่อยเนาะว่าเกียร์พูดถูกหรือเปล่าก็จะเจอเรื่องของใบข้าวเป็นใบไหม
0: ้
1: นะจะเป็นเรื่องของเพลียกระโดดหรือว่าข้าวดีดนะหรือจะมีเรื่องของหญ้าพุ่มพวง
0: อ
1: ันนี้จะอยู่ในกลุ่มนาข้าวทั้งหมดทุกคนก็จะใช้เคมีจ๋ากันมากๆเลยนะคะแต่เราไปทำมาจากบ้านของน้องจุรีพื้นที่5ไร่กับท่านฟัง
0: แล้วตรง
1: ใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาทำนาข้าวทั้งเวิ้งเลยนะฮะทำนาข้าวทั้งเวิ้งเราก็ได้ไปเห็นทั้งนาข้าวมีหน้าแฟนเพจเดี๋ยวถ้าใครดูอยู่ก็เดี๋ยวเปิดไปดูนาข้าวของน้องจุรีนะคะซึ่งข้าวเสมอทั้งแปลงเลย5ไร่ นะคะสีข้าวเสมอกันหมดแล้วไม่มีหลุมหลุมหลุมที่มันเป็นแหว่งแหว่งอ่ะจะติดทั้งหมดนะที่หวานไปแล้วก็ดีเขาน้องจุรีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอหวานไปปุ๊บแล้วมันเจอน้ำไงคือฝนตกเยอะเจอน้ำท่วมอะค่ะก็จะเกิดการสูญเสียของต้นพันธุ์เม็ดพันธุ์มันจะเน่ามันจะเปื่อยเท่ากับต้องสีแล้วก็หวานใหม่นะคะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบคแคทโดยการแช่เมล็ดข้าวก่อนแล้วค่อยไปหวานข้อดีของมันคือเขาแช่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค
0: ่
1: ะ1 คืนนะคะข้อดีก็คือไม่เป็นคือเจอน้ำเหมือนกันแต่ไม่เกิดราล้านหลุมก็คือไม่แหว่งก็คือได้เต็มพื้นที่ได้ข้าวทุกเม็ดนะนั่นคือได้ต้นกล้ามาจากเม็ดข้าวทุกเม็ดที่เราแช่เมล็ดพันธ
0: ุ์อ
1: ันนี้คือข้อดีอันที่1อันที่2คือรวงข้าวเนี่ยตั้งแต่คอรวงจนถึงปลายรวงเมล็ดเท่ากันหมดเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อแน่นคือมันติดเม็ดหมดไม่มีเม็ดรีบนะคะอันที่3คือใบมันจะกว้างต้นจะแข็งแรงไม่ล้มถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยมันจะมีตัวนาคอะค่ะวิ่งเข้านาเนี่ยมันจะมีส่วนที่ล้มแต่ต้นข้าวของน้องแปลงอื่นเนี่ยเวลาเจอลมมันจะข้าวมันจะล้มมันจะอ่อนกว่าแต่ว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทคือต้นข้าวไม่ล้ม
0: จะต้นแข็งแรง
1: ต้นแข็งแรงแล้วก็สายพันธุ์เดียวกันกข79เนี่ยสูงกว่าเดิมต้นจะสูงกว่าเดิมอันนี้ก็การันตีจากข้าวเหนียวลืมผัวของที่พี่เกียรติที่ปลูกเป็นข้าวไร่อ่ะมันจะไม่เป็นข้าวไร่เลยพี่ช้างปกติข้าวไร่มันจะแบบเตี้ยๆเนาะอันนี้ของพี่เกียรติถึงหน้าอกนะฮะพอรวงออกมาก็ถึงนี้เลยเพราะว่ามันสูงใบมันใหญ่มันกว้างแล้วก็ลำต้นมันจะใหญ่มากเหมือนเท่ากับต้นตะไคร้แล้วอะค่ะท่านผู้ฟังซึ่งมันเกียร์มองว่ามันเป็นข้อดีนะทุกคนจะเจอความอ่อนแอเพราะคุณใช้เคมีเยอะมันก็จะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บน้ำหนักรวงมันจะไม่ขึ้นเพราะเนี่ยโรงครัวใบเนี่ยมันไม่เต็ม
0: ครับ
1: ก็ลองดูว่าปีแรกน้องจุลีเนี่ยมาใช้ตอนที่ข้าวออกรวงแล้วฉีดพ่นแค่2รอบปีแรกก็ได้ข้าวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เต็มแบบไร่ละตันแต่พอปีที่2เนี่ยมาใช้แบล็คแคทแบบตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์นะคะหลังจากแช่เมล็ดพันธุ์ก็ฉีดพ่นหลังจากอายุต้นข้าว 25-30 วันก็พ่นครั้งแรกก็พ่นอย่างสม่ำเสมอคือครั้งแรกต้นข้าว 20-25 วันนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือตอนข้าวแตกกอครั้งที่3ตั้งท้องและครั้งสุดท้ายคือรวงข้าวสลัดเกสรนั่นคือรอบสุดท้ายในการฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าคุณมีกำลังพอคุณก็สามารถฉีดทุก7วันครั้งได้แต่อันนี้ง่ายๆ4ครั้งก็1ไร่1ตันนะสำหรับแปลงของน้องจุรีสำหรับแปลงของคุณพ่อคุณพ่อแดงที่สุโขทัยแปลงของลูกสาวแม่โสภาที่สุโขทัยนะคะอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามสุโขทัยหรือพิษณุโลกนะพรหมพิรามพิษณุโลก
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ของที่คุณสายที่เชียงรายค่ะอันนี้ก็ใช้กันมาต่อเนื่องแล้วก็อุบลอย่างเงี้ยศรีสะเกษเนี่ยก็ใช้อยู่หลายแปลงมากๆสำหรับนาข้าวก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ทำนานะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ทางทั่วทุกภาคที่คุณทำนาข้าวคุณลองเปิดพื้นที่มาเป็นปุ๋ยแบคแคทดูนะคะเพราะว่าปุ๋ยแบคแคทเรา1ลิตรเนี่ยก็จะใช้กับนาข้าวได้พื้นที่10ไร่ใน1ฤดูกาลหรือ1ครอบ
0: ครับ
1: นะคุณลองมาแบ่งมา10ไร่ก็ได้แล้วก็เทียบเคียงอย่างพ่อโสพลปีแรกเขาก็เทียบเคียงแบบนี้มีนา50ไร่เขาใช้เราแค่10ไร่กลายเป็นว่าได้ข้าวมากกว่าอีก40ไร่ที่ทำปกติด้วยนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะเป็นวิธีการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองแค่คุณฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปช่วยบ้านน้องจุรีในเรื่องของเพลี้ยไม่มีเลย
0: ครับ
1: พี่เกียร์ไม่มีเพลี้ยเลยสุดยอดมากนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับพี่น้องชาวนานะก็ลองเปิดอกเปิดใจดูแล้วกันนะคะว่า1ชุด 3,420 บาทรวมทั้งยาเชื้อราไปแล้วเนี่ยค่ะใช้กับนาข้าวได้พื้นที่10ไร่และคุณไปลดปริมาณการใช้ปุ๋ยสูตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรียลงมาครึ่งนึงจากเดิมที่เคยใช้แต่ยังคงใช้เหมือนเดิมนะให้ลดปริมาณลงมา10ไร่มาก่อนได้ใช้10ลูกก็ลดลงมาเหลือแค่5ลูกเท่านั้นเองนะคะ
0: ครับเดี๋ยวภาพหาไม่ทันจริงๆเพราะว่าคือในหน้าเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เราอัปเดตเยอะนะครับเป็นไอ้ยานาข้าวของพี่จุลีเราลงไว้สักพักแล้ว
1: ถูกไหมฮะเป็นเดือนแล้วค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเดือนแล้วนาข้าวบ้านน้องจุลีเนี่ยลงไว้เป็นเดือนแล้ว
0: ครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยแฟนเพจปุ๋ยแบคแคทเพจหลักบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานเรียลไทม์มากอัปเดตทุกวันนะคะล่าสุดก็น่าจะเป็นส่วนของ ผู้ช่วยหมีเป็นสวนทุเรียนที่อำเภอบ้านนาสารนะก็ส่งข่าวมานั่งฟังรายการกันอยู่แล้วค่ะบอกว่าในฉีดพ่นไป4ครั้งครับเจ้นะคะใบเนี่ยลงไปยังคะน้องใบสวยงามมากแล้วนะคะจากผลผลิตได้ขึ้นมาเท่าตัวนะสวนผู้ช่วยหมีนะนั่งกันอยู่ใต้ถุนแหละตอนนี้คิดว่าบ้านนี้นั่งจิบกาแฟพร้อมแกรมด้วยบุหรี่นิดๆหรือไม่อาจจะมีกงน้ำยอดข้าวแล้วนะกวนนี้นะน้องวัดเนี่ยนะมีน้องวัดมีพี่ออสมีผู้ช่วยหมีมีใครอีกอ่ะมีพี่โกแมวมีใครอีกเนี่ยเขานั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกวนแหละคุณผู้ชายเขานะคะก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าไปในสวนของผู้ช่วยหมีแล้วต่อไปเนี่ยไม่ปล่อยพลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพมาให้ทุกคนดูด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ขอบคุณผู้ช่วยหมีที่ส่งภาพณปัจจุบันมาให้ดูถือว่าใบออกมาสวยงามมากนะคุณลองดูนะคะท่านผู้ฟังถ้าคุณเข้าไปดูทางหน้าแฟนเพจนะคะคุณกดแล้วก็บันทึกรูปแล้วคุณมาขยายดูเพราะว่าใบที่เพสลัดนี่คือขึ้นคลื่นแบบยังหนายังสวยถือว่าสมบูรณ์แบบ 100% เต็มเลยนะคะ
0: ครับครับตอนนี้จอเรากลายเป็นหนังตะลุงนะครับ
1: ทำไม
0: หนังกลางแปลงอะไร
1: เอาไหนบอกว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วเดี๋ยวโวยอีกนะท่านหัวหน้าขาพี่ทวัชชามทองบอกสวัสดีครับน้องช้างสวัสดีครับคุณเกียร์นะคะป้าเพิ่งบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วในชั่วโมงที่2นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: คุยสิคุณไม่มีอะไรให้เห็นใช่ไหม
0: ใช่
1: จอค้างค่ะท่านหัวหน้าอสมทนะคะนครศรีธรรมราชเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเอามาชมเฉยๆ บ้านไร่ยุทธศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟื้นฟูต้นไปแล้วสภาพต้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมการที่จะลงสารอีกทีด้วยช่วงเดือนตุลาปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะจะได้วางแผนกันถูกนะวันนี้น้องโอโน่น่าจะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนนะคะภาคบ่ายนะดีเจโอโน่กำลังลงพื้นที่ไปยังศรีสะเกษนะทุกท่านค่ะจัดรายการเสร็จเขาก็ลงพื้นที่ไปศรีสะเกษค่ะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมสวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแม่บนแม่คำพาแม่เฟิร์นแม่ใครอีกพ่อสูงนะหลายๆคนค่ะพ่อพันน้องกระแตนะที่อยู่กันที่ขุนหารบ้านครูจีนะคะเจวิก็ต้องไปเยี่ยมชมกันนะว่าหลังจากตัดเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วมาดามกอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเยี่ยมชมกันนะคะว่าฟื้นฟูกันแล้วดีไหมเป็นยังไงบ้างนะเราอ่ะไม่ห่วงเลยนะสำหรับคนที่ใช้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดและตามวิธีการที่เราแนะนำไปเราไม่เป็นห่วงสวนใดๆเป็นพิเศษเลยเพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกสวนที่ใช้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนไม่ว่าจะเจอวิกฤตแบบไหนสวนจะสวยออกมาเหมือนกันหมดทุกแปลงค่ะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับเพลงนี้ชื่อว่าฮักอยู่ฝ่ายเดียวครับ

0: ักอยู่ฝ่ายเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดินทางกันมา15:49แล้วจ้ะ
1: ค่ะ
0: ไปดูทุเรียน
1: ของ
0: ใครครับ
1: รองผู้ช่วยหมี
0: มาแล้ว
1: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมีนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะ อันนี้จริงๆเนี่ยผู้ช่วยหมีเขาจะมีกลุ่มพี่ช้างนะเขาจะมีกลุ่มในการที่จะไปช่วยฝังเข็มจะไปช่วยแต่งกิ่งแต่งดอกอะไรเงี้ยเขาจะทำงานกันแบบนี้เมื่อก่อนก็จะเหมาเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ไปนะก็ได้มีโอกาสไปฝังเข็มปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันให้กับสวนของพี่อีทที่อยู่ที่เคียนซาที่บอกว่าร้าน422อ่ะทำเป็นร้านขายของชำนะ422ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ไปได้ฟื้นฟูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่คือเขาอ่ะบ้านเขาอ่ะมีทั้งโรคฟิวซาเรียมมีทั้งไฟท็อปเทอร่ามีทั้งเน่าคอดินกับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรียวไม้กวาดเราก็ได้มีการฟื้นฟูให้เขาโดยที่มีทีมงานของพี่ผู้ช่วยหมีนี่แหละค่ะเข้าไปฝังเข็มแต่พี่เกียมไม่ได้เอาเคมีอื่นฝังบอกผู้ช่วยหมีไปว่าขอแค่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันนะคะอัตราแค่20 ซีซีต่อน้ำไอ้ต่อหลอดอ่ะต่อเข็มหนึ่งอ่ะนะคะให้ได้ใช้20-25 ซีซีต้นประมาณ 1-2 เข็มเท่านั้นอยู่ที่ขนาดลำต้นถ้าต้นเล็กก็เข็มเดียวถ้าต้นที่ใหญ่หน่อยก็2เข็มนะคะก็ทำไปแค่นั้นแล้วก็นอกนั้นเราก็ฉีดพ่นลงดินชุ่มๆนะคะก็ผู้ช่วยหมีเขาก็เห็นจากสวนพี่ออสอยู่แล้วก็ปีนี้มาใช้แบล็คแคทกันไปเต็มฤดูกาลนะคะสิ่งที่ได้ก็คือผลผลิตที่ได้มาได้ลงผลผลิตด้วยไหมคะเมื่อกี้ลูกผลผลิตที่ได้ก็คือเท่าตัวนะคะถึงแม้ว่ารมเอาไปแล้วบ้างสัก3ตันก็ยังเกินกว่าทุกปีที่เคยทำมานะแล้วก็นี่คือฉีดพ่นนะผลงานหน้าแฟนเพจตอนนี้ก็คือฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทไป4ครั้งหลังจากตัดเก็บผลผลิตนะคะยอดเดินมาดีมากแล้วก็ใบเนี่ยขึ้นคลื่นขึ้นหยักเลยนะคะทำอีกชุดใบเดียวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจะได้ราคาที่เป็นนอกฤดูกาลนะผู้ช่วยเนาะลองทำกันดูค่ะกลุ่มพี่ออสนะพี่ออสเราก็ตั้งใจจะทำนอกฤดูกาลด้วยสำหรับแปลงนั้นนะคะก็ลองรวมๆกันน้องวัดเอ๋ยโกแมวเอ๋ยนะส่วนของพี่โกแมวเป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวมานะคะพี่จิ๋มค่ะพี่โกแมวขานะคะก็ส่งข่าวมานิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ลงไปในพื้นที่แนะนำการใช้ต่อเนื่องว่าต้องใช้แบบไหนกันบ้างก็ฝากส่งข่าวด้วยนะคะสวนบ้านไร่ยุทธศาสตร์ที่อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะถามไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าสวัสดีครับผมใบสวยมากครับสวยกว่าปีที่แล้วอีกเนี่ยแหละเหตุผลของการที่อยากให้ทุกคนใช้กันอย่างต่อเนื่องนะพอใช้ต่อเนื่องต้นยิ่งสวยยิ่งสมบูรณ์พอต้นสวยต้นยิ่งสมบูรณ์กว่าเดิมปุ๊บสิ่งที่จะได้มาคือผลผลิตเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะไปต่อค่ะคุณ
0: ครับใครสนใจครับติดต่อคุณเกียร์ครับอุ้ยเดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยบ้านไรอ๋อบอกว่าใบสวยมากครับสวยกว่าปีที่แล้วอ๋อเป็นเกียร์บอกไปแล้วเมื่อกี
1: ้คุณไม่ได้ฟัง
0: ใช่ไหมอ๋อ โอเค
1: ท่านผู้ฟังฟังเกียร์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปล่อยให้ดีใช้ช้างคนเดียวพอ
0: ครับคุณผู้ฟังนะใครสนใจวันนี้นะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939นะครับ0634596939ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทกันมาได้เลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 ซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับก็ราคา 37,920 บาทอันนี้คุณผู้ฟังก็ประหยัดไปนะครับลังละ 9,600 บาทกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็จาก 1,980 บาทเหลือ 1,580 บาทคือประหยัดลิตรละ400บาท
0: ถ้าซื้อยกลัง
1: ใช่
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะแล้วก็ในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรก็1,540 บาทนะครับซื้อ1ลัง12ลิตรในราคา 17,520 บาทครับสนใจก็ติดต่อกันมานะเราสามารถจัดส่งให้คุณผู้ฟังนะครับได้เลยนะครับที่0634596939
1: ช้าๆค่ะ
0: 063
1: เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าให้ดีเจช้างั้นจอบอกเบอร์จอดไม่ห่อนท่านเลย
0: 063ครับคุณลุงคุณลุงครับชื่ออะไรครับคุณลุงอ่ะ063 459 6939 39
1: แต่พ
0: ี่
1: เกียร์เข้าใจนะว่าทำไมจดไม่ทัน
0: เพราะ
1: ปกติจะนอนบนเก้าอี้นอนนะคะนอนฟังรายการ
0: ไม่ได้
1: เตรียมเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าทุกคนต้องถือกระดาษปากกามาถ้าไม่ได้พกมือถือตลอดนะคะถือกระดาษปากกามาอยู่ใกล้ๆตัวเลยนะคะบางคนชอบจดในปฏิทินพี่ช้างอันนี้พี่เกียร์ไปสวนนะ
0: แล้วก็ฉีก
1: พี่เกียร์ไปสวนพี่เกียร์จะเห็นว่าเบอร์คุณเกียร์อยู่ที่ปฏิท
0: ิน
1: อยู่ที่ปฏิทินนะคะบางคนเนี่ยอย่างลุงอะไรนะพ่อของณนีอะค่ะที่อยู่ที่น้ำตกโตนระบินอะที
0: ่
1: อยู่ที่ปักหมากอะค่ะนั่งอยู่ก่อนแล้วก็ใส่หูฟังคือหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วไงใช้ตัวช่วยแต่ฟังดีเจช้างกับคุณเกียร์ทุกเสาร์และอาทิตย
0: ์
1: น
0: ั่
1: งฟังไปยิ้มไปซ่องคนนี้มันเลี้ยนมันเล่งเลี้ยนแกว่าถึงแกอยากเห็นนี่ว่าเจ้าเกียร์อยู่ช่วยไหม
0: เลยเห็นแล้วยัง
1: เห็นแล้ว
0: แกว่าไง
1: ช่วยแล้วก็อวยพรยกใหญ่เลย
0: ม
1: าให้เจ้าเริ่นลุงเรื่องลูกพายว่าไฮนี่ไม่ได้ยินพออวยพรค่อยนี่บอกคุณเกียร์มาอวยพรใหญ่โตเลย
0: จัดชุดใหญ่ให้
1: จัดชุดใหญ่ให้สิบลังไปเลยเขา
0: ครับก็นั่นไงเป็นไปตามพรที่พ่ออวยพรให้ไงเงินทองไหลมา
1: เราคาดหวังว่าจาก30ตันใช้อย่างเต็มที่ใช้อย่างทั้งทุกแปลงเน
0: ี่
1: ยเขาก็จะได้ประมาณ50ตันขั้นต่ำให้ทำกันไปตามนี้นะนี่ก็ฟังพ่อก็ฟังอยู่นะพ่อชื่ออะไรแล้วอ่ะลุงลุงคล้อยไหมคะไม่คล้อยค่ะขอโทษทีพ่อจ๋าเกียร์ลืม
0: ครับ
1: นะคะก็ทักทายด้วยแล้วกันนะแล้วเขาก็นอนเก้าอี้นอนแบบนี้ไงเขาจะลุกขึ้นไปหยิบไม่ทันป้านีก็เหมือนกับป้านีบอกว่าหยอกขึ้นไม่ทันลูกเกียร
0: ์
1: ป้าสีป้าสีพระพรหมเป็นยังไงบ้างฝนตกทุกวันเลยตอนนี้มังคุดกับทุเรียนของป้าเป็นยังไงบ้างนะคะที่แบบโทรมาบอกว่าลูกเกียร์ที่รักจะขอคืนเบี้ยถามว่าพันพรือคะที่สวนตอนแรกตกใจฉันต้องไปคืนตังค์ป้าสี 37,920 นะฮะป้าสีก็บอกว่ามาแก็บไปกันค่ะเบียมาแก็บมาความรับผิดชอบส่วนป้าซวยเกินเหตุ
0: สวยเกินไป
1: แล้วก็ลูกเกียร์ที่รักด้วย ขอบพระคุณป้าสีนะคะอยากกินข้าวยำเครื่องละเดี๋ยวไว้เป็นยอดสุดท้ายที่ป้าสีจะทำดอกป้าสีค่อยทักมาแล้วกันนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเก
0: ีย
1: ร์จะได้ไปเยี่ยมที่สวนเพื่อบอกถึงทริคและเทคนิคในการที่จะทำดอกกันต่อไปนะคะ
0: แต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เสาร์อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึง 4:00 ทางสถานีวิทยุอสมท.ที่คุณกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรกริการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: พร้อมด้วยปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดี

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux TravelGreater together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลฝ้าเพดานฟู้ดคอร์ตรัฐสภาร่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานด้านเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเกิดอุบัติเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลทำให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องในวันทำการปกติชั้น B2 จุดดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ใช้งานหนาแน่นมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภาใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำการปกติอาจส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเสื่อมสภาพพร้อมเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดกองทัพภาคที่2ชี้แจงการเสียชีวิตของพลทหารสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่3กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพลทหารธิติกรอายุ20ปีสังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3ทหารกองประจำการรุ่นปี2569ผลัดที่1เสียชีวิตภายในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยว่าพลทหารธิติกรมีกำหนดกลับจากการลาพักเพื่อเยี่ยมครอบครัวในเวลา 18:00 น.วันที่10กันยายนแต่วันที่9กันยายนแจ้งจากกองร้อยผ่านทางไลน์ว่าอาจเดินทางกลับถึงหน่วยไม่เกินเวลา 20:00 น.ในวันที่10กันยายนเนื่องจากมีข้อขัดข้องด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้พลทหารธิติกรกลับไม่ได้เข้ารายงานตัวต่อมาเวลา 6:30 น.วันที่11กันยายนกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3พบกระเป๋าของพลทหารธิติกรบริเวณด้านหลังร้านค้าสวัสดิการแต่ไม่พบตัวบุคคลทางหน่วยจึงได้จัดกำลังออกค้นหาแต่ไม่พบจึงได้ติดต่อมารดาของพลทหารธิติกรกระทั่งเวลา 21:44 น.ได้รับข้อมูลจากตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้าย

0: พบบุคคลเสียชีวิตบริเวณต้นไม้เมื่อเข้าตรวจสอบจึงพบว่าผู้เสียชีวิตคือพลทหารธีติกรทีมแพทย์ได้ลงความเห็นเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจจากการผูกคอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งทางครอบครัวได้ขอให้หน่วยตรวจสอบรายละเอียดแวดล้อมและมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งทางหน่วยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยหน่วยพร้อมให้การร่วมมือกับตำรวจทีมแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ซีลีนดิออนกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งที่ฝรั่งเศสเซลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามกีฬาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางหยาดน้ำตาและความตื้นตันของตัวเธอเองและแฟนเพลงทั่วโลกหลังจากที่เธอต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่หาได้ยากอย่างโรคคนแข็งมาอย่างยาวนานหลายปีคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงของดิออนทั้งหมด26รอบการแสดงตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าโดยจะแบ่งเป็น16โชว์แรกในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ก่อนจะกลับมาแสดงอีก10รอบในเดือนพฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดวิธีแก้ปวดหัวทั้งการนวดการอุดรูจมูกที่เชื่อว่าช่วยบรรเทาอาการอีกทั้งการดื่มกาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5อุดรูจมูกขวาช่วยแก้ปวดหัวจริงหรือ
2: เรื่องนี้ไม่จริงค่ะไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยกลไกไม่ได้น่าจะช่วยแต่ว่าถ้าเป็นการสูดดมพวกอโรมาทั้งหลายก็มีข้อมูลบ้างว่าช่วยลดอาการปวดหัว
3: เป็นศาสตร์อินเดียจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของโยคะแต่ถ้าจะใช้คำว่ามันเป็นศาสตร์การแพทย์ผมขอท้วงเพราะว่ามันไม่ใช่ศาสตร์แห่งการรักษามันเป็นปรัชญาฝึกฝนตนเองไปสู่ความหลุดพ้น
4: ทำแล้วจะหายปวดหัวได้เลยหรอครับ
3: ไม่เลยครับตำราไม่พูดอย่างนั้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะท่าดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของท่าโยคะตามศาสตร์อินเดียไม่ได้มีผลช่วยให้หายอาการปวดหัวตามที่แชร์กันนะครับอันดับที่4กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนจริงหรือ
5: กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวเท่าตอบตามองค์ความรู้ทางแผนไทยครับก็จะบอกว่าไม่จริงครับ
6: ทีนี้จะมีงานวิจัยว่าดื่มกาแฟเอมากเกินไปมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไมเกรนเรื้อรังก็คงจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อเพราะสูตรดังกล่าวแม้บางส่วนผสมจะมีประโยชน์อย่างเช่นกาแฟดำที่บางคนดื่มแล้วอาจช่วยแก้ปวดหัวแต่ก็มีอีกหลายคนที่ดื่มไปแล้วกระตุ้นให้ปวดหัวหนักขึ้นเช่นกันเราจึงควรใช้วิจารณญาณและควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยนะครับอันดับที่สามคลิปนวดแก้ตาพร่ามัวและไมเกรนใช้ได้จริงหรือ
7: จริงแต่ก็คงไม่จริงทั้งหมดเมื่อกดไปหรือนวดไปก็จะทำให้เลือดลมที่ไปเลี้ยงบริเวณศีรษะบริเวณสมองหรือลูกตาก็จะมีเลือดลมไปเลี้ยงดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะบริเวณคอเนี่ยมีการผ่อนคลายเพราะนั้นเรื่องของการปวดศีรษะไมเกรนก็น่าจะทุเลาได้หรืออาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดจากการใช้สายตามากจนเกินไปคงจะดีขึ้นแต่ที่ระบุว่านวดตามที่ได้แสดงแล้วจะทำให้หยุดเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นสายตายาวอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่ไม่จริง
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนท่านวดดังกล่าวเมื่อทำแล้วจะช่วยให้เลือดลมไปเลี้ยงบริเวณศีรษะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้บ้างแต่ที่มีการแชร์ว่าสามารถรักษาสายตาสั้นหรือสายตายาวนั้นไม่เป็นความจริงครับอันดับที่2คลิปแนะนำการนวดแก้ปวดหัวทุกอาการใช้ได้จริงหรือ
8: จริงๆแล้วการกดที่บริเวณจุดนั้นเนี่ยมันจะลงไปที่หูโดยตรงแล้วแก้โรคเกี่ยวกับหูอื้อลมออกหูได้ยินไม่ค่อยชัดอะไรแบบนี้เราถึงจะกดจุดนั้นจุดนั้นก็จะอยู่บริเวณหลังติ่งหูจะมีร่องอยู่เรากดลงไปในร่องนั้นจริงๆเรากดครึ่งเบาๆหรือกดนิ่งแล้วค่อยๆลงน้ำหนักลงไปเรื่อยๆสักนิดนึงมันก็จะวิ่งเข้าไปที่รูหูถ้าเรากดนานเนี่ยจะวิ่งลงไปที่ลำคอเพราะว่ามันจะมีท่อลมที่ต่อระหว่างหูกับลำคออยู่จะเห็นจากคลิปว่าเวลาที่เรากดหรือครึ่งนานๆเนี่ยเขาจะมีการไอระคายคอนั่นนะครับหมายความว่าจุดนั้นเนี่ยมันลึกลงไปถึง
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการนวดครึ่งบริเวณหูอย่างในคลิปที่แชร์กันนั้นสามารถช่วยแก้อาการหูอื้อลมออกหูหรือได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปวดหัวอย่างที่แชร์กันครับและอันดับที่1กาแฟใส่มะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนจริงหรือ
9: ถ้าดื่มกาแฟแค่1แก้วอาจจะช่วยบรรเทาอาการของไมเกรนได้แต่ถ้าบวกกับน้ำมะนาวอาจจะทำให้เกิดอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้คนที่เป็นไมเกรนแล้วทานกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมแค่1แก้วต่อวันไม่เกิน200มิลลิกรัมของปริมาณคาเฟอีนก็จะทำให้หลอดเลือดหดตัวช่วยลดอาการปวดได้การเติมมะนาวเข้ามาในกาแฟถ้าสมมติว่าปริมาณน้อยๆอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ถ้าในปริมาณสูงอาจจะเป็นตัวกระตุ้นปวดไมเกรนมะนาวเนี่ยเป็นอาหารในกลุ่มซิตรัสฟรุตจะมีไทรามีนในปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งไทรามีนเนี่ยกระตุ้นไมเกรนแต่ก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นไมเกรนในคนไข้บางคนเท่านั้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับในผู้ป่วยบางคนคาเฟอีนในกาแฟสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างไรก็ตามหากเราใส่มะนาวสารไทรามีนในมะนาวอาจเป็นตัวกระตุ้นให้อาการปวดหัวกำเริบได้เรื่องนี้จึงไม่ควรทำตามเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงนะครับปวดหัวปัญหากวนใจที่สำหรับบางท่านอาจจะรักษาได้ง่ายๆด้วยการปรับวิถีชีวิตกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายก็อาจจะช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งวิธีต่างๆที่เขาแชร์กันมาเพราะหลายครั้งอาจจะนำมาซึ่งอาการที่แย่ลงนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอด LINE ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare
0: ชั่วก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพันไม่เสียโอกาส
10: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะคะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศกรีมนะคะตรงข้าม DIY นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับประโยชน์ของสับปะรดทั้งเพิ่มปริมาณอสุจิช่วยลดน้ำหนักอีกทั้งยังช่วยรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์และแก้น้ำวุ้นตาเสื่อมเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5สับปะรดช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิจริงหรือ
2: น้ำอสุจิเนี่ยต้านภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศหากเราดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้แข็งแรงบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้เราก็จะมีปริมาณน้ำอสุจิที่เยอะเพียงพอแล้วการดูแลตัวเองตรงนั้นน่ะสำคัญยิ่งไปกว่าการที่ไปบริโภคสับปะรดเพียงอย่างเดียวเพราะว่าการบริโภคอาหารใดซ้ำๆอาจจะเกิดผลเสียไม่ควรทำ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะไม่มีข้อมูลรองรับและสับปะรดเองก็มีน้ำตาลสูงกินมากไปอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพกินอาหารครบ5หมู่ย่อมดีกว่าการกินอะไรซ้ำๆเพื่อหวังผลลัพธ์ที่อาจจะไม่เป็นจริงครับอันดับที่4น้ำสับปะรดรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์จริงหรือ
3: สับปะรดเฉยๆคนก็กินทั่วบ้านทั่วเมืองคนเป็นมะเร็งก็กินคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็กินแต่ว่าก็มีคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่หายเช่นกันผมคิดว่าจะแชร์ต่อเลยเพราะว่ามันเป็นการชี้นำเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอาหารบางอย่างมันวิเศษ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะข้อมูลที่อ้างอิงมาไม่ได้ระบุว่าแค่กินน้ำสับปะรดจะช่วยให้หายจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้การดูแลสุขภาพร่างกายควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โรคต่างๆดีขึ้นโดยมีหลักฐานการพิสูจน์ไว้ชัดเจนนะครับอันดับที่3สูตรสับปะรดน้ำผึ้งหมักลดน้ำหนักจริงหรือ
4: ถ้าเราจะลดน้ำหนักมันคือเรื่องของการกิน3สารอาหารหลักๆคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารกับการออกกำลังกายน่าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีกว่าการที่เอาสับปะรดไปหมักกับน้ำผึ้งก็จะมียีสต์ธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์หลังจากนั้นก็จะมีแบคทีเรียเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นอะซิติกแอซิดหรือเป็นน้ำส้มสายชูนั่นเองที่เขาผลิตขายกันจะมีขั้นตอนในการฆ่าเชื้อด้วยทีนี้การที่เราทำเองในลักษณะนี้เนี่ยไม่มีการฆ่าเชื้อไม่ทราบชนิดรวมทั้งปริมาณควบคุมไม่ได้อาจจะอันตรายพอสมควร
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับสูตรดังกล่าวนอกจากจะไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักการทำตามสูตรโดยการหมักเองแล้วกินอาจเสี่ยงอันตรายจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนไม่ควรทำตามนะครับอันดับที่2กินสับปะรดแก้น้ำวุ้นตาเสื่อมจริงหรือ
5: วุ้นลูกตาเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหายเองตามธรรมชาติการรับประทานไม่ว่าจะเป็นยารวมทั้งสารต่างๆที่อยู่ในผลไม้เช่นสับปะรดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณวุ้นลูกตานะครับเพราะฉะนั้นที่แชร์กันว่ารับประทานสับปะรดวันละ3ชิ้นนะแต่ก่อนในวุ้นลูกตาหายไปก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับทางการแพทย์เราไม่ได้เห็นด้วยกับการรักษาด้วยวิธีนี้ภาวะนี้อาจจะเกิดในคนอายุ20ปี30ปีหรือคนอายุเยอะก็โอกาสเกิดขึ้นเยอะคนอายุน้อยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภาวะพวกนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สายตาโดยตรงเพียงแต่ว่าการที่เราใช้สายตามากๆจะทำให้เรามองเห็นจุดที่รอยชัดเจนมากขึ้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับวุ้นลูกตาเสื่อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่วนใหญ่สามารถหายได้เองตามธรรมชาติการกินสับปะรดจึงไม่ได้ช่วยและไม่ได้มีส่วนสำคัญในการรักษาอาการดังกล่าวครับและอันดับที่1ประโยชน์16ข้อของสับปะรดจริงหรือ
6: 16ข้อนี้ไม่จริงเลยสับปะรดก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งมีน้ำมากกินแล้วรู้สึกสดชื่นชุ่มคอแค่นั้นเองทานได้ถ้าบางท่านแสบลิ้นไอไม่สบายท้องแสดงว่าเกิดอาการแพ้แล้วควรจะหลีกเลี่ยงนานๆทานทีนึง
1: มาลงรายละเอียดกันชัดๆสับปะรดเพิ่มพลังงานได้เยี่ยมยอด
6: อันนี้ไม่จริงอะค่ะไม่ใช่แหล่งหลัก
1: ลดริ้วรอยชะลอวัยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก
6: ไม่ใช่เลยจากงานวิจัยของอาจารย์มีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยมากแล้วก็แอนโทรไซนินชะลอความเสื่อมของเซลล์ไม่มีเลย
1: ลดความเสี่ยงมะเร็ง
6: ไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญเลยมีวิตามินซีประมาณ8มิลลิกรัมต่อ100กรัมน้อยมากเมื่อเทียบกับฝรั่ง16ข้อนี้ก็ไม่ควรแชร์มีความผิดพลาด
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงนะครับสับปะรดกินแล้วอาจทำให้รู้สึกสดชื่นชุ่มคอแต่ที่แชร์กันว่ากินสับปะรดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมน้ำหนักบำรุงดวงตารักษามะเร็งและอีกสารพัดประโยชน์นั้นไม่เป็นความจริงและไม่ควรแชร์ต่อครับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะช่วยให้เราไม่เสียเวลาทำตามสูตรและเกิดโทษตามมาอย่างเช่นสับปะรดถ้ากินโดยไม่คิดก็เสี่ยงได้รับน้ำตาลมากเกินความต้องการระมัดระวังไว้เพื่อสุขภาพและเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหา @chuaandshare
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
7: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดคู่อาหารอันตรายทั้งห้ามกินเต้าหู้คู่น้ำผึ้งเพราะจะทำให้หูหนวกและการกินปูตามด้วยนมเปรี้ยวและกล้วยอาจทำให้ถึงตายได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ห้ามกินแป้งน้ำตาลร่วมกับไขมันจริงหรือ
2: ในอาหารมื้อหนึ่งก็ควรจะมีทั้งส่วนของข้าวแป้งส่วนของผักส่วนของเนื้อสัตว์ที่อาจจะมีการเติมเข้าไปแล้วอาจจะใช้น้ำมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นแป้งกับไขมันเนี่ยเราสามารถที่จะกินร่วมกันได้เพียงแต่ว่าให้อยู่ในสัดส่วนที่เกิดความเหมาะสมไม่ควรที่จะเป็นน้ำมันหรือไขมันที่ทอดมาก
1: ๆสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการกินอาหารที่มีส่วนผสมเป็นแป้งน้ำตาลคู่กับไขมันสามารถทำได้อย่างไรก็ตามไม่ควรกินมากเกินไปเพราะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนตามมาครับอันดับที่4สิ่งที่ห้ามกินคู่กันทำให้ท้องอืดท้องเสียจริงหรือ
3: มีความจริงเพียงเรื่องเดียวครับห้ามกินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์นอกนั้นไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อของทอดกับแตงโมกินคู่กันได้ครับ
1: กล้วยกับเผือก
3: ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดท้องอืด
1: ปูกับน้ำแข็งใสล่ะครับ
3: ถึงกินคู่กันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับน้ำเต้าหู้กับส้มกล้วยกับเผือกของทอดกับแตงโมปูกับน้ำแข็งใสสามารถกินคู่กันได้ทั้งนี้สิ่งที่ต้องระวังคือทุเรียนกับแอลกอฮอล์ที่หากกินคู่กันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะครับอันดับที่3กินปูแล้วห้ามกินนมเปรี้ยวและกล้วยจริงหรือ
4: ข้อความเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยนะคะไม่ควรแชร์ต่อถ้าในกรณีที่แต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้มีสารพิษอยู่แล้วอย่างกล้วยเนี่ยมันจะมีสารพิษอะไรมันก็ไม่ใช่เด็กยังกินกล้วยได้เราต้องมองแบบนี้หรือว่าอย่างโยเกิร์ตมันก็มีแคลเซียมเพราะมันมีนมถูกไหมคะแล้วมันก็อาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีซึ่งในลำไส้เราก็มีอยู่แล้วอย่างปูเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่อาจจะมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำเช่นถ้าแหล่งน้ำมันมีการปนเปื้อนพวกสารพิษเนี่ยแต่ถ้าปูนั้นปลอดภัยการที่แต่ละชนิดมันปลอดภัยไม่ได้มีสารพิษแล้วเราไปกินร่วมกันมันไม่มีทางที่จะเกิดสารพิษเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะสารพิษมันจะมาจากไหน
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะหากปูที่กินเข้าไปนั้นเป็นปูที่ปรุงสุกสะอาดและไม่มีพยาธิปนเปื้อนการจะกินปูนั้นเดียวๆหรือจะกินกับนมเปรี้ยวกับกล้วยก็สามารถทำได้ไม่อันตรายครับอันดับที่2เตือนอาหารคู่มรณะจริงหรือ
4: แค่ตรงข้อมูลที่เขาอ้างอิงมาเราดูแล้วไม่มีตัวตนน่ะเราก็ไม่เชื่อละว่ามันจะเป็นคู่มรณะที่บอกว่ากินทุเรียนกับน้ำอัดลมแล้วให้พิษร้ายมากกว่าพิษของงูเห่าผลไม้กับเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงแล้วมากินด้วยกันมันก็ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแต่มันไม่ได้เป็นพิษแล้วอันตรายถึงกับตาย
1: เต้าหู้กับน้ำผึ้งทำให้หูหนวกเหรอครับ
4: อาหารไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหูหนวก
1: และใช้เช้ากับผลไม้ก็ไม่ได้ทำให้คอพอกแต่ถ้าเป็นเบาหวานกินแตงโมก็ระวังหน่อยครับถั่วกับฟักทองก็ไม่ทำให้ลำไส้อักเสบเช่นกันส่วนส้มกับมะนาวนี่ทำให้กระเพาะทะลุล่ะครับ
4: ส้มกับมะนาวความเป็นกรดคงไม่ได้เทียบเท่ากับสภาวะในกระเพาะคงไม่ได้ทำให้กระเพาะเราทะลุ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดและแหล่งที่มาของข้อมูลก็ไม่เป็นความจริงอาหารทุกชนิดหากเรากินในปริมาณที่พอเหมาะและกินอย่างหลากหลายไม่ซ้ำกันนานๆย่อมเป็นผลดีต่อร่างกายมากกว่านะครับและอันดับที่1ห้าเครื่องดื่มห้ามกินคู่กับยาจริงหรือ
5: ในเครื่องดื่มนะคะที่เราไม่แนะนำให้กินร่วมกับยานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าก็ต้องระวังเนาะเพราะว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงตามมาได้ในนมมันก็จะมีสารประกอบที่เรียกว่าแคลเซียมอะค่ะตัวแคลเซียมมันก็สามารถที่จะไปจับแล้วก็ลดการดูดซึมของตัวยาได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรากินยาเข้าไป 100% อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะถูกดูดซึมเพียง 50% น้ำอัดลมมันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดยาที่มันไม่ทนกรดบางชนิดอะค่ะอาจจะถูกทำลายได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมันก็จะลดน้อยลงอะค่ะถ้าแนะนำนะคะส่วนใหญ่ก็คือแนะนำให้กินยาร่วมกับน้ำเปล่าดีที่สุด
1: แล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้ครับเครื่องดื่มหลายชนิดเมื่อดื่มเข้าไปแล้วอาจไปลดประสิทธิภาพของยาหรืออาจไปกระตุ้นฤทธิ์ยาให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้การกินยาคู่กับน้ำเปล่าที่มีฤทธิ์เป็นกลางจึงปลอดภัยและเป็นสิ่งที่แพทย์แนะนำให้ทำที่สุดครับทั้งนี้ส่วนที่สำคัญกว่าการกินอะไรคู่กับอะไรคือการกินมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีแป้งไขมันและน้ำตาลหากเผลอกินตามใจปากอาจทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคร้ายอื่นๆตามมาได้ต้องระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหา @chuaandshare
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์โรคพาร์กินสันเราจะป้องกันได้อย่างไรและปัจจัยเสี่ยงนั้นมีอะไรบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
3: โรคพาร์กินสันเนี่ยมีสาเหตุที่หลากหลายเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มารวมกันแล้วเหมาะเจาะในคนคนหนึ่งเวลาเรามองปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราจะมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้กับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คือในเรื่องของยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชยังมีปัจจัยเสี่ยงเล็กๆอีกต่างๆอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลภาวะอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอันนี้เราป้องกันได้เราแก้ไขได
2: ้สำหรับวิธีการป้องกันโรคพาร์กินสันคนกลุ่มแรกที่อาจารย์เป็นห่วงคือกลุ่มคนที่ทำงานกับการใช้ยาฆ่าแมลง
3: การรับยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชหลักๆมันทำให้เซลล์ที่ผลิตสารโดปามีนมันเสื่อมลงมันตายลงพอสารโดปามีนลดลงเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีปัญหาหลักก็คือในเรื่องของอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าเกร็งและเดินลำบาก
2: ดังนั้นคนที่ใช้ยาฆ่าแมลงต้องป้องกันเป็นพิเศษ
3: สำหรับกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชโดยตรงนะสิ่งที่หมอแนะนำจริงๆคือในเรื่องของการใส่อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันอยากให้มองถึงโอกาสที่เราจะรับสารต่างๆเหล่านี้มันมีทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาผิวหนังหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการกระเด็นเข้าไปทางน้ำลายหรือเรากลืนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นหน้ากากศีรษะชุดคลุมตนเองหรืออะไรต่างๆในลักษณะนี้เป็นต้น
2: และอย่าลืมป้องกันไม่ให้คนรอบข้างได้รับสารต่างๆเหล่านี้ไปด้วย
3: เมื่อท่านเสร็จจากภารกิจต่างๆเหล่านี้แล้วหมอแนะนำว่าควรจะอาบน้ำล้างตัวต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะเริ่มทานอาหารหรือกลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเพราะบางครั้งเราอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำสารพวกนี้กลับไปที่บ้าน
2: สำหรับกลุ่มที่2ไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกับยาฆ่าแมลง
3: บางท่านคิดว่าถ้าฉันไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนี่ความเสี่ยงฉันไม่มีไม่ใช่นะครับในปัจจุบันความเสี่ยงทางอ้อมก็มีค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อยากให้คำนึงถึงตรงจุดนี้สำหรับทางอ้อมสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของการกินการรับประทานการล้างผักการล้างผลไม้ทำให้เป็นนิสัยของเราหรือแม้กระทั่งการเลือกซื้ออาหารที่ท่านอาจจะไปรับประทานอาหารข้างนอกเป็นวิจารณญาณของเราในการเลือกร้านที่เราจะไปรับประทานหรือเลือกรับประทานอาหารของเขาหรือซื้ออาหารเหล่านั้นกลับบ้าน
2: นอกเหนือจากความเสี่ยงเรื่องยาฆ่าแมลงแล้วการดูแลร่างกายให้ดีโดยองค์รวมก็เป็นอีกปัจจัยการป้องกันโรคพาร์กินสันเริ่มจากการดูแลด้านอาหาร
3: ในเรื่องของพาร์กินสันหมอเจาะลึกนิดนึงว่าอาหารที่ดีสำหรับในเรื่องของโรคสมองหรือโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงถึงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนพูดถึงธัญพืชผัก5สีน้ำมันมะกอกการทานเนื้อแดงที่ค่อนข้างน้อยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่หมออยากให้ทุกท่านนำมาใช้กับอาหารที่ท่านทานทุกวันไม่ได้บอกว่าทุกท่านควรจะทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแต่ท่านลองมาประยุกต์ใช้ซิอันนี้ก็จะมีประโยชน์นั่นคืออย่างที่1
2: ถัดมาคือการออกกำลังกาย
3: อย่างที่สองการออกกำลังกายสิ่งที่สำคัญคือเราแอคทีฟเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยส่วนใหญ่หมอมักจะใช้กฎนี้นะครับทุก1ชั่วโมง1ใน3ท่านต้องขยับเพราะฉะนั้นทุก60นาทีในนั้น20นาทีท่านต้องขยับนอกเหนือจากการขยับทั้งวันท่านต้องทำอะไรอีกท่านจะต้องมีการเอ็กซ์ไซส์ที่หลากหลายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การวิ่งแค่อย่างเดียวเท่านั้น
2: และการดูแลด้านการนอน
3: อันที่3ก็คือเรื่องของการนอนชั่วโมงของการนอนสำคัญอย่างน้อยแนะนำก่อน5ทุ่มให้ได้7ชั่วโมงนอนให้ได้ยาวที่สุดสังเกตอาการว่าเรามีปัญหาเรื่องของการนอนละเมอการหยุดหายใจตอนกลางคืนหรือเปล่าอาการกรนตอนกลางคืนหรือเปล่าอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือเปล่าอันนี้คือคุณภาพของการนอนที่เกี่ยวข้อง
2: สุดท้ายอาจารย์ยังย้ำให้ป้องกันการเกิดโรคให้ได้ก่อน
3: ในปัจจุบันโรคพาร์กินสันเนี่ยเรามีกลไกที่จะช่วยในเรื่องของการชะลอหรือแม้กระทั่งการป้องกันโรคหลักฐานมีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญคือปัจจัยป้องกันเหล่านั้นเนี่ยต้องทำเป็นนิสัยทำต่อเนื่องบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดทุกคนจะหวังว่ามันไม่เกิดก็เลยไม่ทำหรืออาจจะไม่ได้คำนึงถึงแต่หมอเน้นนะคะว่าการทานอาหารที่มีสุขลักษณะที่ดีมีประโยชน์สำคัญการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการนอนที่ดีมีสุขลักษณะสำคัญมากๆและช่วยป้องกันหรือช่วยชะลอโรคพาร์กินสันและจริงๆมันโรคอื่นๆก็น่าจะได้ผลอีกนะครับ
2: การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการลดโอกาสการเกิดโรคได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
4: ์ชั่วก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาก่อนที่จะแชร์นะครับ
1: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 17:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางออกแถลงการขอให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาในทางไม่เหมาะสมรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีการออกแถลงการจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางที่มีการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวทีซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการการดำเนินการตามขั้นตอนของทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงตลอดจนพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยการปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนาด้วยรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: อาจารย์ปันเทพตั้งข้อสังเกตคนขู่ขวัญอุษามณีอาจเกี่ยวโยงคดีแตงโมพอรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเชื่อไม่สามารถแก้ไขพยานหลักฐานได้นายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยถึงกรณีดาราสาวขวัญอุษามณีถูกข่มขู่ขณะไปวิ่งที่สวนเบญจกิติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลคดีดาราสาวแตงโมว่าตนตั้งข้อสังเกตหลังจากขวัญอุษามณีนำหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจจะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำซึ่งภายใน3เดือนนี้อาจเชื่อมโยงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมหรืออาจไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้โดยทางผู้ก่อเหตุมีการพูดถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งมีอาจกำหนดได้ว่าขวัญอุษามณีถูกขีดเส้นให้ทำอะไรในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหากเกี่ยวข้องกับคดีและผู้ก่อเหตุที่อ้างว่ารู้จักกับขวัญซึ่งแท้จริงไม่รู้จักกันเบื้องต้นทราบชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของผู้ก่อเหตุแล้วหากสุดท้ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเข้าใจผิดหรือป่วยจิตเวชคำถามคือจริงหรือไม่ที่คนก่อเหตุเข้ามาโดยบังเอิญหรือรับงานใครมาต้องใช้เวลาพิสูจน์เชื่อว่าทีมขวัญทีมงานขวัญอุษามณีมีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อหาว่าใครอยู่เบื้องหลังทางนี้ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนความจริงทั้งหมดเพราะเป็นการคุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยต่อตัวดาราด้วยอย่างไรก็ตามหากมีการข่มขู่จริงเมื่อพยานหลักฐานส่งไปถึงตำรวจทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรือของขวัญอุษามณีไทม์ไลน์ GPS ของเรือภาพคนถ่ายและมีการโพสต์การข่มขู่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วถนนพระราม3

0: ทางบริษัทน้ำมันได้มาเปิดหน้าดินเพื่อดูแนวทางเป็นระยะทางยาวเป็นการตรวจอย่างละเอียดเพื่อดูความหนาแรงดันแต่ยังไม่พบรอยรั่วซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าน้ำมันมาจากไหนแต่ขณะนี้น้ำมันที่รั่วซึมมีน้อยลงกลิ่นน้ำมันจางลงโดยจุดที่ตรวจไม่พบรอยรั่วจะเริ่มมีการถมดินกลับคืนส่วนทางกทม.ได้บล็อกท่อระบายน้ำตรวจสอบว่าจะมีน้ำมันไหลเข้ามาในระบบได้หรือไม่โดยน้ำมันที่พบมีเฉพาะบริเวณผิวด้านบนขณะที่นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยรายงานว่าจากการบล็อกท่อระบายน้ำยังไม่พบอะไรนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วจึงพยายามหาข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำมันเก่าตกค้างอาจมีคนมาทิ้งเมื่อสมัยก่อนสะสมมานานและมีโพรงน้ำมันสะสมอยู่ทางนี้นายชัชชาติได้นำน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ตักขึ้นมาจากบริเวณผิวน้ำตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
13: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: แต่มาในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ามาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังก็พอดีว่ามีคนเอาขนมเปี๊ยะมาฝากก็เลยนึกถึงว่าที่มาของขนมเปี๊ยะนะคะมาจากที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วขนมเปี๊ยะนะคะก็อาจจะเน้นเป็นของมงคลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลความปรารถนาดีต่อกันนะคะความสมัครสมานสามัคคีเป็นขนมที่มักจะใช้ประกอบในเทศกาลต่างๆของชาวจีนใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ขนมเปี๊ยะมันไม่ได้มีแต่ลูกใหญ่ๆคุณผู้ฟังมันก็จะมีเป็นลูกเล็กลูกน้อยแล้วมันก็เรียกได้ว่ามีไส้สารพัดไส้เลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยนะคะขนมเป็นขนมแผ่นแป้งลูกกลมๆ มีไส้ต่างๆมากมายก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะอย่างถั่วเหลืองไข่เค็มเผือกฟักนะคะหรือแม้แต่การประยุกต์เป็นไส้มันม่วงไส้ไข่เค็มลาวานะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะขนมเปี๊ยะนี่ก็เป็นขนมที่อยู่ได้แบบทุกยุคทุกสมัยจริงๆใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะมาดูเลยค่ะเขามีตำนานที่บอกเล่ากันมานะคะบอกว่าตำนานแรกเนี่ยบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะแต่งงานอยู่ด้วยกันที่บ้านของฝ่ายสามีนะคะอยู่มาวันหนึ่งพ่อของสามีเนี่ยเกิดป่วยหนักแต่กลับไม่มีเงินรักษาด้วยความกตัญญูของภรรยาคนนี้นะคะภรรยาก็นำตัวไปขัดดอกแลกกับการยืมเงินมารักษาอาการป่วยของพ่อสามีเมื่อพ่อสามีหายจากอาการป่วยสามีจึงหาวิธีไปไถ่ตัวภรรยาก็ทำขนมเปี๊ยะออกไปขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยก็เลยมีเงินค่ะไปไถ่ตัวภรรยานะคะจึงเกิดเป็นชื่อเหลาผัวเปี๊ยะนะคะอันนี้คือตำนานแรกนะคะส่วนตำนานที่สองค่ะเล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางออกจากบ้านไปทำงานอยู่ที่กวางโจวเมื่อครั้นที่จะกลับบ้านภรรยาได้ยินข่าวจึงคิดทำขนมเปี๊ยะออกมาเพื่อจะเอาใจสามีเมื่อสามีได้ทานถึงกับกล่าวว่ามันวิเศษมากคือมันอร่อยมากใช่ไหมคะและก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานจึงขอให้ภรรยาเนี่ยทำขนมเปี๊ยะขึ้นมาอีกเพื่อที่จะนำไปฝากเจ้านายแล้วก็เพื่อนเมื่อเจ้านายแล้วก็เพื่อนๆ นะคะได้กินขนมเปี๊ยะก็เกิดความติดใจนะคะติดอกติดใจค่ะเกิดการบอกต่อเป็นตำนานจนได้ชื่อว่าเตี่ยจิวเหลาฝ่อเปี๊ยะนะคะโอ้นี่เป็นชื่อจีนชื่อยาวมากนะคะเมื่อรวม2ตำนานนี้เข้าด้วยกันค่ะขนมเปี๊ยะก็เลยเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษรวมถึงความเอื้ออาทรระหว่างสามีภรรยาที่มีต่อกันทำให้ขนมเปี๊ยะนะคะเป็นขนมที่คนจีนนิยมใช้ในงานมงคลทั้งงานมั่นงานแต่งงานหรือเป็นของขวัญรวมถึงเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะอ่ะอันนี้เอามาจาก1เว็บไซต์นะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์คมชัดลึกนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะคะตำนานนี่เล่าเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากก็คิดว่าถ้าเว็บนั้นอาจจะเอาข้อมูลมาจากเว็บนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นขนมที่เรียกได้ว่ากินได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะขนมเปี๊ยะคนจีนจะเรียกว่าผัวเปี๊ยะใช่ไหมคะแต่คนไทยจะเรียกขนมเปี๊ยะก็เป็นขนมที่ใช้ประกอบในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนด้วยนะคะเป็นเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์การทำขนมเปี๊ยะนั้นถูกเผยแพร่ไปยังชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเมื่อนานมาแล้วแต่เดิมนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าไส้ก็จะเป็นแค่ถั่วเหลืองกับฟักเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อวัฒนธรรมไทยจีนเริ่มผสมผสานกันไปก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบไทยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นไส้ทุเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่ากันในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

0: คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาฝากมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งสินค้าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีพัสดุมาส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของคุณนะครับโดยเฉพาะประเภทเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามรับและห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดให้ปฏิเสธการรับพัสดุกับพนักงานขนส่งทันทีนะครับวิธีรับมือเมื่อเจอกับมิจฉาชีพส่งพัสดุมาให้เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือหากยังไม่ได้จ่ายเงินหรือรับของนะครับให้ปฏิเสธทันทีแจ้งพนักงานขนส่งว่าไม่ได้สั่งสินค้านี้และห้ามเซ็นรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับควรถ่ายรูปป้ายชื่อหน้ากล่องพัสดุโดยเฉพาะชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และเลขพัสดุเอาไว้ก่อนที่พนักงานจะนำพัสดุกลับไปนะครับข้อ2ก็คือหากเผลอรับและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับให้ติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือก็ไปแจ้งที่โรงพักได้เลยนะครับโดยเตรียมหลักฐานเช่นรูปถ่ายกล่องพัสดุและสลิปการโอนเงินใบเสร็จการชำระเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ระงับการโอนเงินนะครับหากจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเนี่ยนะครับรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางหรือโทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับเพื่อทำการอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันทีนะครับข้อ3วิธีสังเกตพัสดุปลอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คความจำตัวเองก่อนนะครับตรวจสอบกับคนในครอบครัวหรือคนในบ้านว่ามีใครเคยสั่งสินค้าชิ้นนี้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบใบปะหน้ามิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนหรือร้านค้าที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จงมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สั่งของแล้วมีของมาหาคุณเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเรื่องดีๆที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 01-6512 หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
6: การเมืองก็คือวันนี้เขาเดินทางไกลกัน
5: ใช่ครับ
6: จากไอลอ
5: เริ่มแล้วเริ่มแล้ว
6: ลาดพร้าว
5: ใช่
6: ไหมแล้วก็เดินมาถนนผลโยธิน
5: ผ่านกลางเมืองเข้าสาวรีแล้วก็ไปทะลุไปสุดอยู่ที่หอศิลป์ครับ
6: ก็ใต้รถไฟฟ้าแดดร่มลมตกวันนี้ฝนไม่ตกด้วย
5: ครับดีที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันอาทิตย
6: ์
5: รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
6: ่วันปกตินะฝนตกหนักมากม
5: ัน
6: จะทุลักทุเลแต่ว่าวันนี้ฟ้าโปร่งไง
5: ก็มองผมก็มองฟ้าอยู่เพราะว่าพอเห็นว่าเอ๊ะเขาทางไอลอเขามีนัดชุมนุมกันมีนัดเดินกันวันอาทิตย์ก็ปกติอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงของกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยมันจะเริ่มครึ้มมาซึ่งดูตอนแถวๆดูแถวอสมทพี่ลงมันก็ครึ้มนะมันก็มืดนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีฝน
6: ครับก็เดินสะดวก
5: น่าจะมีเลิกดูยามมาแล้วเรียบร้อย
6: ก็แวะกินข้าวเที่ยงกันบิ๊กซีสะพานควายแล้วก็เดินต่อกันมา
5: ครับ
6: นะฮะก็แถวๆอนุสาวรีย์ก็อ้อมนิดนึงนะฮะแล้วก็เข้าถนนพญาไททะลุตรงไปเลยนะฮะข้ามคลองก็ถึงหอศิลป
5: ์ครับ
6: ก็สิ่งที่เขากดดันสิ่งที่เขาเดินรณรงค์กันเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
5: ใช่ครับ
6: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ากกต.เองเนี่ยเขากำหนดนัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เขาจะลงมตินะครับเรื่อง229สว.จะไปทิศทางไหนมันออกที่3หน้าที่มีการเก่งมีการคาดการณ์กันไว
5: ้
6: หน้าแรกก็คือยกคำร้อง
5: ยกหมด
6: นะฮะยกหมดนะฮะ
5: รอดหมด
6: หน้าที่2ก็คือ
5: ฟ้องหมด
6: โดนหมด229คนหน้าที่3
5: แบ่งไป
6: ฟ้องเหมือนกันแต่แบ่งกันนะครับแบ่งเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข่
5: าย
6: เข้าไปมี

0: จะมีการออกมาแถลงไหมหรือว่าจะมีปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในไลน์ของกกต.ที่แจ้งกับนักข่าวเขาก็มีแจ้งให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะว่าสื่อมวลชนที่จะต้องการจะไปลงไปร่วมติดตามรับฟังการประชุมของกกต.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนมีการขออาจส่งชื่อส่งสังกัดเข้าไปว่าจะไปกี่คนแต่ว่าก็จะมีการระบุว่าจำกัดสังกัดละ3คนแล้วก็มีฟิกที่นั่งเลยใครที่ไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งฟังในห้องชุมแต่ว่าก็คือจะมีการถ่ายทอดอยู่ดี
1: มีโอกาสเลื่อนไหม
0: ก็คงต้องโดนเพราะตอนนี้กระแสข่าวมันมีออกไปเยอะมากแต่ว่าตำรวจเขามีการเตรียมกำลังไปแล้วนี่พี่ลง1กองร้อยไปรอ
1: ครับ
0: ดูแลคนร้อยที่กกต.
1: เพราะออกหน้าไหนกกต.จะถูกกดดัน
0: ครับ
1: ทุกหน้าต้องบอกอย่างนั้นเลยครับต้องรับแรงกดดันให้ดีเพราะว่าสังคมเขาคาดหวังค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องนี้นะเอาให้ชัดครับที่คาดหวังสูงก็คือเอาให้ชัดนะจะไปทางไหนครับแต่คนที่เขาเดินกันก็บอกว่ากกต.มี7ท่านใช่ไหม
0: ครับ
1: 4ท่านเนี่ยได้รับเลือกมาจากสว.
0: ชุดนี้
1: นะฮะโอ้โหจะออกทางไหนดีเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณเท้งร่วมกับทางไอลอ
0: ด
1: ้
0: วย
1: ในการเดินรณรงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณเท้งที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดของนายกรัฐมนตรีก็คือนี่แหละฮะเรียกร้องกกต.สั่งฟ้อง229คดีสว.นะครับก็อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
0: ใช
1: ่ฮะก็เป็นสิทธิ์นะฮะในการที่ออกมารณรงค์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี
0: ่ใช่
1: ไหมล่ะฮะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นปีไหนอ่ะสว.ปีไหนอ่ะเขาบอกประมาณนั้นฮะ
0: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรู้เพราะว่าวันนี้คือบรรยากาศมันก็ช่างเหมาะเจาะเหมือนกันนะพี่น้องวันเกิดท่านนายกวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่60
1: โอ้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
0: ไม่ใช่บังเอิญด้วยฮะ
1: ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะมันเรื่องเจตนาเลยคร
0: ับ วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็กกต.ก็ต้องมีการนัดลงมติ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: นั่นแหละฮะนี่คือการเมืองไทยฮะ
0: คร
1: ับ มองเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคือแรงกดดันแรงกระแทกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมคุณต้องฟังแบบนี้หลังจากนี้จะมีหนักหน่วงขึ้นนะฮะคือวันนี้มีกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของกกต.เดี๋ยวปลายเดือนเนี่ย28กันยายนจะมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตร QR code กับบาร์โค้ด
0: บั
1: ตรเลือกตั้งจะออกหน้าไหนฮะใช่ไหมครับอันนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะนัดหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาคุยกันก็คือเขาเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าก็จะใช้มาตรา151นะฮะในการลงมติแล้วก็ชัดเจนอีกเหมือนกันจะไม่ยื่นอภิปรายครม.ทั้งคณะเสียเวลา
0: คร
1: ับ กำจัดจุดอ่อนเลยดีกว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันนะฮะคนที่1ที่จดชื่อจานชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่ออนุทินชัยวิรุฬกูลนะฮะคนที่2ชื่อชัยชนกชิดชอบเอา2คนนี้แหละนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่2คนนี้นะถ้าจะอภิปราย
0: ครับ
1: เป้าหมายเป็นครูใหญ
0: ่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีอีกที
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องอภิปรายฝากไปอ
0: ่
1: ะนะฮะถึงนู่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็เป็นที่มาว่าจะต้องจับตาดูม
0: ัน
1: จะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้กำจัดจุดอ่อนไม่เท่าไหร่ยุทธการสนิมให้มันกัดกินจากเนื้อในเนี่ยอันนี้น่าติดตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคดีเขากระโดงคด
0: ี
1: หัวสวเนี่ยตัวสอบ
0: ตั้งตัวตีเลยนะ
1: สุดลิ่มทิ่มประตูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกอภิปรายในครั้งนี
0: ้
1: แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเน
0: ี่
1: ยเขาก็จะมองพรรคเพื่อไทยว่าเอ๊ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่คุณเคยทำมาเนี่ยคุณยังชักวางใจคนที่ชื่ออนุทินกับชัยชนกอยู่อีกหรือไม่อ่ะ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือมันก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะพี่ลงกว่าจะไปถึงสิ้นเดือนเพราะอย่างที่บอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยคือเป็นการยื่นแต่ว่าการจะยื่นก็คือจะเป็นอีกเดือนหน้าต่อไปแต่ว่าคือไทม์ไลน์มันยังมีเหตุการณ์หลายอันกว่าจะไปถึงตรงนั้นทั้งนึงวันพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญทุกอันมันจะมีความเชื่อมโยงกันหมดซ
1: ึ่
0: งก็ต้องดูว่ามันจะออกมาหน้าไหนแล้วมันจะแปรผันไปได้มีผลซึมเนื่องไปกับทุกเหตุการณ์จากนี
1: ้ครับ
0: คร
1: ับ แต่เนี่ยที่บอกว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่ายื่นสิ้นเดือนนี้จะอภิปรายกันจริงๆก็ประมาณสักพฤศจิกายนน่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับ
0: -hmm.
1: แต่ว่าที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะประเด็นจะได้ครบหรือเปล่า
0: -hmm.
1: หัวสวเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: การบริหารราชการแผ่นดินคืออะไรฮะ การทำหน้าที่ไม่ใช่เหรออันนี้มัน

0: คนละสถาบันกันเลยใช่ไหมสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: กับวุฒิสภาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเนี่ยจะไปตอบตรงไหนประมาณนั้นนะ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันไปยาวๆเรื่องของประเด็นทางการเมืองเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเดือนกันยายนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นจุดเดือดจุดแตกหักอีกอันหนึ่งของปมการเมืองที่มันเหมือนกับร้อนๆแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามากลบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละบทบาทของการบ้านเมืองจริงๆประเด็นในเดือนนี้แหละมันน่าติดตามแล้วก็อย่างที่บอกมันทุกอันมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะแล้ววันนี้ต้องเราร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยัง
1: ฮะ
0: ยังใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ต้องร้องให้ท่านนายกด้วยนะครับวันนี้วันเกิดท่าน60ปีพอดีเลย
1: ใช่
0: นะครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีไปทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณหญิงพจมานชินวัตรนะฮะเอาคุณหญิงผู้ชมาดามาผมขอไปส่งแจกันดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้ด้วยนะครับก็คือที่บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วนู้นน่ะจะมีการกินข้าวด้วยนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: านายกมีภารกิจที่ต่างประเทศนะฮะก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดนะครับก็ที่บ้านของนายกวันนี้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในครอบครัวครับก็มีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการนะครับคุณเอกนิติทันประภาสนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับสำหรับบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้นายกรัฐมนตรีก็อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรี
1: ครับ
0: โดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์พร้อมสั่งให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านเลยนะครับอีกทั้งยังมีช่อดอกไม้จากคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยพลาดไม่ได้เลยนะฮะต้องมาอยู่แล้วนะครับ
1: คุ
0: ณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: มีครบทุกกรมเลยนะ
0: อธิบดีทุกกรมนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดแม้ในฐานะว่าการด้วยไงใช่มั้ยฮะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมาอวยพรท่านหน่อยนะครับโดยมีการส่งมอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎ
1: ร
0: ์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นของที่ระลึกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะราชการตำรวจครับเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
1: อันนี้ก็เป็นว่าที่พบตร.
0: ก็นะประธานกตร.ประธานที่ประชุมเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะก็ธรรมดาครับธรรมดาฮะคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้กล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบ60ปีบอกว่าขณะนี้ครับตนยังไม่อายุ60ต้องรอนู่น22นาฬิกา
1: โอ้โห
0: 4ทุ่มฮะ
1: นับเวลาขนาดนั้นเลย
0: เอาตัวนับเวลาตอนนี้59กว่าๆเท่านั้นเอง
1: ยัง59อยู
0: ่เลย4ทุ่มไปอ่ะผมถึง60นะฮะเมื่อถามว่าอายุ60แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนรับทราบอย่างไรบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนก็ทำหน้าที่นายกจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ครับก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นครับนอกจากสองเป้าหมายหลักนี้ครับเมื่อถามต่อประชาชนบางส่วนรู้สึกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางเรื่องได้นายกอนุทินบอกว่าเราต้องดูตัวเลข GDP ต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวเลขที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆก็ขยับขึ้นครับแต่ก็จะถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีเราก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปก็ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศนะฮะหรืออย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโตก็จริงแต่บางส่วนก็ยังมีคนตกงานยอมรับว่ายังมีคนจนซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะนายกยังตอบคำถามถึงการปรับครม.ด้วยนะครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: ภายหลังการผ่านงบประมาณปี70นะจะมีการปรับหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที
1: ่
0: รัฐมนตรีหลายคนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละคน รัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับออกมาทำเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีข้อกังขาหรือว่าข้อสงสัยทุกคนก็ออกมาชี้แจงหาคำตอบให้กับประชาชนทุกเรื่องเราต้องยอมรับนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีผลงานเลยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีลูกเรือผมก็จำท่านไม่ได้หรอกครับโอ้หลังจากนั้นมานี่
1: ทุกกระทรวงมาเลยนะ
0: โอ้ คือตั้งทีมโฆษก
1: ครับ
0: รัฐมนตรีที่ไม่เคยมีเพจเนี่ยก็ตั้งเพจขึ้นมา ประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ขออย่างเดียวอย่าแบบที่3ที่4ไปตัดลิบบิ้นเงี้ยไม่เอา เอาแบบผลงานที่มันจับต้องได้อ่ะครับ
1: ครับมันก็จะมีหลายท่านก็คืออย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เราเงียบมากรัฐมนตรีหลายคนเงียบงาบบางกระทรวงบางอย่างรัฐมนตรีประจำบางท่านมีอย่าง 2-3 ท่านก็เงียบคือจะมีเห็นอยู่หลักๆ ก็คือท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศอ่ะที่จะมีข่าวแทบทุกวันเลย
0: ก็โหโลกออนไลน์เนี่ยโกงกันเยอะใช่ไหมฮะแล
1: ้
0: วก็เรื่องของการดูแลผู้บริโภคเนี่ย มันยิบย่อยมากนะ
1: ครับ
0: มีการร้องเรียนมาเยอะมากท่านก็เลยแอคชั่นแล้วก็มีผลงานโดดเด่นต้องบอกอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกบางทีบางเคสบางกรณียังไม่มีการร้องเรียนนะมีข่าวขึ้นมามีข่าวตามเพจตามออนไลน์ที่มาเป็นกระแสโซเชียลขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งเลยสั่งเทคแอคชั่นเลยให้กรมนั้นกรมนี้เข้าไปติดตามตรวจสอบเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่น่ายกย่องน่าชมเชยเหมือนกัน
0: ก็ยังมีบางท่านเหมือนกันที่พอขึ้นข่าวมา
1: ครับ
0: คนนี้เป็นรัฐมนตรีเหรอเนี่ย
1: ต้องสะกดชื่อ
0: ไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะประมาณนี้ยังมีอยู่ 2-3 ท่านนะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ฮะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมพอจะทราบไหมว่าเป็นใครกันบ้างเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยตอนนี้ไวๆเนี่ยนะฮะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งกระทรวงหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นฮะแต่ว่าไม่ประชัมพันธ์ท่านแล้วกันนะฮะท่านก็พยายามจะเทคแอคชั่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจะวัด KPI อ่ะนะฮะคุณชัยชนกยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์เลยสามเดือนหกเดือนมันไวไปไหมเออมันต้องประมาณสักปีนึงสิจะมาวัด KPI กันนะครับแต่มีบางท่านไงโอ้ผลงานทะลุไปเลยอะ
1: ครับ
0: หลังจากที่นายกบอกว่าลำตีต้องเทคแอคชั่นนะทำงานเหนือออกตกหมดเลยฮะไปหมดนะฮะยกชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลบวกอธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบได้คุณพลพีสุวรรณชวีเห็นไหมเรื่องโนมินีเรื่องทุนเทาเรื่องยิวนะฮะเรื่องสุสานโอ้โหเนี้ยเทคแอคชั่นต้องบอกว่าทุกวัน
1: ใช่แล้วคือแต่ละประเด็นนี้ที่มันออกมานี่คือเป็นประเด็นที่สังคมจับตาเหมือนกันหมดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานยิวที่ชาเชิงเซาเนี่ย
0: ก็มัน
1: ที่ชลบุรี
0: ชาเชิงเซาบางครั้งชาเชิงเซา
1: ใช่มันก็คือเป็นประเด็นที่พอออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันยังเป็นยังเป็นกลุ่มย่อยนะแต่ว่าในส่วนของท่านพลพีเขาลงไปเนี่ยมันทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็สังคมก็ได้จับตาแล้วก็ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ
0: เราจึงไปทราบไงฮะว่าที่ไปซื้อที่บางคล้าได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้อที่หลายๆที่ได้อ๋อเขาเป็นคนอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราต
1: ั
0: ้งแต่ปี2536นะฮะแล้ว2560เขาได้รับสัญชาติไทยทั้งตระกูลเขาพอได้รับสัญชาติไทยเสร็จคราวนี้แหละฮะเงินระดมทุนมากว้านซื้อที่กันหมดเลยนะฮะก็นี่แหละครับก็ต้องถ้าทำซื้อที่แล้วก็ไปทำแบบถูกกฎหมายก็ไม่มีอะไรฮะคุณเป็นคนไทยแล้วจะมีสัญชาติไทยแล้วแต่ไปทำอย่างบางคล้าเนี่ยมันไม่ถูกไงกูก็ต้องรื้อออกไปโอ้โหอยู่ๆคนเอาศพมาฝังอยู่ข้างบ้านเราอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช
0: ่มันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงอะครับ
1: ใช่คือบางทีบางอย่างคืออ่านแม้ว่าจะเป็นที่ของเราแต่ว่าคุณจะไปประกอบกิจการอะไรมันก็จะมีกฎหมายที่กำกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วใช่
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าซื้อที่มาแล้วคุณจะเอาศพมาฝังมันไม่ใช่เรื่อง
0: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า KPI เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์เชนไง
1: แต่อาจารย์เชนแกก็มาเงียบๆของแกนะพี่รอง
0: เงียบๆแต่ว่าขวัญใจแม่ยกมากนะฮะตั้งแต่ปัวและตั้งแต่ลงเดือนหน้าและนะฮะแล้วประเด็นที่ได้รับเสียงปรบมือหนาหูและดังกล้องเลยนะครับ
1: อุเทนหรือ ฮะ
0: อุเทนถวายครับเพราะอะไรฮะ20กว่าปีที่พยายามจะแก้ปัญหาแก้ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: อาจารย์เชนประชุมนัดเดียวโอ้โหสถานการณ์เงียบกริบเลยนะฮะงั้นย้ายนะตัดสินใจให้ย้ายออกไปเลยมีสถานที่ใหม่แล้วไม่ใช่หรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้โลกันนะครับส่วนอีกสถาบันหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมช่างกลปทุมวันเราหยุดเรียนไป3เดือ นแต่ถ้ายังมีปัญหาอีกย้ายเหมือนกันจบไหม
1: ก็ ก็คนก็หวังไว้อย่างนั้นไงพี่อารมณ์เพราะว่าคือถ้าถามว่ารัฐมนตรีอวแต่ละท่านที่ผ่านมาไม่ใช่แค่อวคือก่อนนั้นก็จะมีรัฐมนตรีหลายๆท่านพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายทั้งเรื่องของการงดรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องของการพักเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายมันก็ยังพลักกระสังมาเกือบ20กว่าปี
0: ก็ตัดสินใจฉับเดียวนะฮะ
1: ก็หวังว่าเนี่ยมันจะเป็นฉับสุดท้ายนะที่จะสามารถแก้ไขได้จริง
0: ๆโอ้โหเชื่อไหมว่าคือสำนักข่าวไทยเนี่ยโพสต์ผลประชุมไปอ่ะเนี
1: ่
0: ยแหละครับจบเลยอาจารย์เชนตัดสินใจนะฮะโอ้โหยอดดูอ่ะทะลุเป็นล้านล้านนะครับแล้วคนคอมเมนต์มานะฮะโอ้อ่านไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะทุกคนให้ความสนใจเนื่องจากไอ้ล่าสุดเนี่ยก็คือที่ไปตีกันบนรถไฟฟ้าชั้น3 BTS ที่สยามเนี่ยแล้วปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาบ่นให้ผู้สื่อข่าวฟังไงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเขามารออย่างนี้ทุกเช้า7โมงเช้านะทุก7โมงเช้าจะมานั่งรอคู่อริอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าฮะถ้ามีคู่อริลงมาก็นี่แหละครับก็วิ่งไล่คักวิ่งไล่กันอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปทำงานตอนเช้านักท่องเที่ยวกำลังเดินอยู
1: ่
0: แล้วก็คนพลุกพล่านอย่างเงี้ยสวัสดิภาพเป็นยังไงฮะ
1: น่ากลัวอันตรายตั้งแต่ยามเช้าเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่ทีมงานโบกมือแล้วให้พักก่อนพี่อารมณ
0: ์เดี๋ยวพักครู่นึง
1: ครับ

0: 01-6512 หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการนะฮะประเด็นปมร้อนทางการเมืองก็คือหลังจากเดือนนี้นะฮะเป็นต้นไปเอาตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะฮะสถานการณ์และอุณหภูมิการเมืองจะร้อนขึ้นทุกขณะนะครับเริ่มตั้งแต่คำวินิจฉัยกกต.จะเอายังไงจะมีมติไปในทิศทางไหนมันจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะฮะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรเลือกตั้งแล้วก็สิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งไอ้การยื่นเนี่ยเขายื่นเป็นยุทธศาสตร์ด้วยนะเขาไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะอภิปรายมีปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะหรือว่ามีประสิทธิภาพแต่เขาต้องการยุทธศาสตร์ที่มันลึกกว่านั้นครับไอ้ตรงนี้น่าจับตานะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันครับกับนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้รออยู่แล้วครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับอาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอุณหภูมิการเมืองไทยมันจะร้อนขึ้นเป็นลำดับนะฮะเริ่มตั้งแต่กกต.พรุ่งนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์มองว่าวันพรุ่งนี้มันจะทำให้ดัชนีการเมืองไทยเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: ผมคิดว่าก็คงต้องดูนะครับว่าคำวินิจฉัยกตนั้นเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนนะครับจะเป็นการยกคำร้องทั้งหมดหรือว่าจะยกบางส่วนหรือว่าจะส่งฟ้องทั้งหมดนะครับ
5: ซ
7: ึ่งก็เป็นไปได้สามแนวทางหลักๆนะครับแต่ก็จะมีบางแนวทางที่มีคนวิเคราะห์ไปว่าอาจจะออกลักษณะว่าส่งฟ้องนะครับไปบางส่วนก่อนนะแล้วก็บางส่วนก็ยังคงพิจารณากันต่อก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ที่ออกแนวทางนั้นแต่ว่าก็คงไม่พ้นจากสามแนวทางหลักตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยกกต.ก็จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งด้วยที่จะทำให้อุณหภูมิการเมืองมันถูกเร่งเร้านะครั

0: มากขึ้นไม่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบาร์โค้ดการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนที่จะถึงด้วยนะครับแต่ว่าบาร์โค้ดการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะผ่านได้นั้นเนี่ยน่าจะมีสูงนะครับถ้ามีปัญหาอะไรกับตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับนี้ต้องดูแล้วครับว่าในการวิเคราะห์ปตอนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาได้ไหมนะแต่ถ้าดูการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับคุณสนธินะหรือว่าวันนี้ของทางไอลอว์เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ขยายตัวนะครับได้นักอย่างที่หลายคนคาดหมายนะครับก็ต้องดูว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆเนี่ยมันจะมาขับเคลื่อนตรงนี้ให้ขยายตัวได้หรือไม่นะครับ
1: ครับครับอย่างกกต.ถ้าออกทางไหนไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบเนี่ยแรงกดดันมันจะไปที่กกต.และรัฐบาลเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: หลักคงไปที่กกต.ครับเพราะว่าการวินิจฉัยตรงนี้เป็นหน้าที่อำนาจของกกต.นะครับรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจะเกี่ยวก็คืออาจจะมีชื่อบุคคลรัฐบาลที่อยู่ใน229คนนะเรื่องการเปิดเผยต่างๆข้อมูลที่ออกมาในภาคประชาสังคมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่รัฐบาลไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนละส่วนอยู่แล้วครับ
1: ครับครับเพราะว่าในส่วนของกกต7ท่านเนี่ย4ท่านก็สวชุดที่เป็นคนเลือกไปแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: ก็มีความพยายามเชื่อมโยงอย่างนั้นนะครับมีความพยายามเชื่อมโยงของไอลอว์กลุ่มต่างๆอย่างนั้นนะแต่ว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไห
2: ม
0: นะครับมันคือการเชื่อมโยงนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความเกี่ยวข้องกันจริงก
1: ับ
0: จากการเลือกหรืออะไรต่างๆนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านั่นคือการเชื่อมโยงแต่เราคงไม่สามารถจะไปใส่ความอะไรก็ได้นะครับว่าเมื่อเขามาจากการเลือกแล้วแปลว่าเขาต้องตัดสินอย่างเป็นกลางหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: การทุบการตีการนวดนะฮะประเด็นนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีน้ำหนักที่จะทำให้รัฐบาลส่วนเซบ้างไหมครับ
0: ณวันนี้ผมว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่า
1: คร
0: ับเรื่องบรรดาคดีความต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจครับคือโจทย์ใหญ่นะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่รัฐบาลไหมนะเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญมากกว่าง
1: ั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวคือ28เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์บอกว่าแนวโน้ม
2: น่าจะ
1: ผ่านเนี่ยนะฮะแต่สิ้นเดือนอีกเนี่ยนะฮะก็คือ30เนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่วงใจแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปจับประเด็นสว.ไปจับเรื่องเขากระโดงเกาไม่ถูกที่คันสิครับสำหรับฝ่ายค้านนะ
0: ก็ฝ่ายค้านเนี่ยโจทย์นะวันนี้เดาไม่ยากเลยนะครับว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรบ้างนะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ได้เปิดโจทย์ข้อสอบออกมาในภาคประชาสังคมอยู่แล้วครับนะซึ่งการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นประเด็นหัวสว.นะประเด็นในเรื่องเขากระโดงนะครับประเด็นเรื่อง THAI passport นะประเด็นในเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับประเด็นในเรื่องการดูแลเยียวยาแก้ไขพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะ
1: ค
0: ือเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วในสังคมเพราะเขามีการไลฟ์สดกันทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วนะครับทุกค่ำคืนมีเสวนาสัมมนากันทุกสัปดาห์นะเพราะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องประชาชนนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่มีประเด็นการลงทะเบียนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับคนได้คนไม่ได้อะไรเหล่านี้ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับและด้านสังคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม
1: ่
0: นะครับก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งคาดเดาไม่ยากอยู่แล้วนะครับนี่ประเด็นที่คาดเดาไม่ยากตรงนี้เนี่ยท้ายสุดนะครับจะไม่เหมือนกับในอดีตที่เวลามีอภิปรายไม่ลงใจแล้วเนี่ยจะต้องไปเจาะข้อสอบมีข้อสอบรั่วฝ่ายรัฐบาลจะได้มาเตรียมการอะไรต่างแล้ววันนี้ไม่จำเป็นเลยนะเพราะประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อไม่หนีจากนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างนะในขณะเดียวกันโจทย์ตรงนี้มันกลับไปอยู่ที่ฝ่ายค้านเองนะว่าจะมีอะไรใหม่ที่มานำเสนอนะครับสู่สังคมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะท้ายที่สุดถ้าไม่มีอะไรใหม่ที่มานำเสนอสู่สังคมนะครับมันก็จะเหมือนกับการที่มาฉายซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องทั้งหลายคนก็ติดตามในโลก โซเชียลนะครับกันมากมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นเมื่อไม่มีอะไรใหม่เหล่านี้ก็อาจจะทำให้การอภิปรายคนก็ไม่ได้ความสนใจนะซึ่งย้อนไป 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนไม่ได้ให้ความสนใจกับการอภิปรายไม่ต้องใจมากเท่าเก่านะเพราะว่ามันมีช่องทางในการแสดงออกทางโลกโซเชียลการติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกโซเชียลซึ่งอาจจะก้าวล้ำกว่าในสภาด้วย
1: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของฝ่ายค้านที่จะหยิบเอามาอภิปรายเนี่ยมันไม่ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ของฝ่ายค้านที่อธิบายอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรใหม่จากนั้นเนี่ยคุณน่าเบื่อเลยสิครับอาจารย
0: ์นั่นเลยครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของฝ่ายค้านครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์การเมืองแบบอัลกอริทึมแต่คือมุ่งไปสู่การสร้างอินเทอร์เน็ตมีมนะจนกระทั่งมันบดบังนะเนื้อหาสาระในการอภิปรายลงไปนะก็จะทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยในการอภิปรายไม่ไว้ใจเนี่ยคนก็จะจำไม่ได้ถึงเนื้อหาจริงหรือว่าการที่จะไปตรวจสอบนะครับไปเดินหน้าต่อในประเด็นนั้นๆต่อจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นผมยกตัวอย่างเหมือนกับเมื่อสักปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการอภิปรายไม่วางใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องกีกี
1: ้
0: เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าคนจำกีกี้กันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะแต่พอถามว่าในการอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยประเด็นในการอภิปรายหลักคือเรื่องอะไร
1: จำไม่ได้
0: นะไม่จำได้ครับนะและเดียวกันประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนที่จะไปตรวจสอบเอาผิดกันอย่างจริงจังอะไรต่าง
2: ๆ
0: นะเพราะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท้ายสุดมันก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าที่จะมาเปิดบังเนื้อหาสาระสำคัญคร
1: ับแสดงว่าการยื่นอภิปรายเนี่ยเขาเน้นการเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะเพราะว่าปัญหาปากท้องที่คนเขาสนใจมากเนี่ยอาจจะกะให้ความสำคัญของฝ่ายค้านจะน้อยลงไปอะฮะ
0: ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาโฟกัสเนี่ยมันกลับกลายเป็นประเด็นที่มันอยู่ในกระแสเช่นเรื่องหัวสวเช่นเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นนะฮะเรื่องที่โฟกัสมาในอดีตเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ก็กลับเงียบลงไปแต่ก็กลายเป็นการไปโฟกัสเรื่องหัวสวสอบทุจริตท้องถิ่นซึ่งสอบทุจริตท้องถิ่นก็ค่อนข้างเบาบางไปแล้วด้วยซ้ำไปและเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นในกระแสเหล่านี้ที่จะเป็นโจทย์ใหญ่หรือเป็นตัวนำในการอภิปรายมากกว่าตัวข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างๆนะครับ
1: ครับมันมีประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์ฮะอภิปรายไม่ไว้ใจทุกรอบเนี่ยเสียงรัฐบาลเขาชนะอยู่แล้วแต่จริงแต่หลังจากอภิปรายไปแล้วเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมภาคประชาชนจะมองการทำงานของรัฐบาลหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาชี้จุดอ่อนชี้ข้อบกพร่องชี้ปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์มองยังไงฮะ
0: อันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในเสียงของการอภิปรายมั่งใจเนี่ยผมคิดยังไงก็ผ่านได
1: ้
0: แต่เพราะเราดูจากการโหวตงบประมาณเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าในรัฐบาลเนี่ยมีเอกภาพอยู่นะฮะเดียวกันเนี่ยปัญหาความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มพรรคฝ่ายค้านมากกว่า
1: คร
0: ับ แต่เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าแทบจะฟันธงได้เลยครับว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้ใจเนี่ยรัฐบาลก็ผ่านได้แบบอัลตร้าสมูท
2: ครับนิ่มนุ่มๆเลยนะครับ
0: ถ้าผ่านได้แบบอัลตร้าสมูทเนี่ยอันนี้ไม่ได้น่ากังวลกับการที่จะเปลี่ยนด้วยเสียงในสภาครับนะแต่ว่าแน่นอนครับถ้ามีการอภิปรายแล้วมันมีประเด็นอะไรที่จะไปทำให้เกิดการต่อยอดนะครับนอกสภาหรือว่าพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีโดยเฉพาะบางคนเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประเด็นปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองและต่างๆแล้วท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะโดนกระแสสังคมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเนื่องมาจากข้อมูลหลักฐานอะไรที่ฝ่ายค้านเขาเปิดให้ชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานดีๆได้ครับ
2: นี่แสดงว่าทั้งเรื่องของมติกกต.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็เรื่องของการหัวเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่น่าจะมีผลอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าในสภาไม่น่ามีผลครับนะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลนะพยานหลักฐานอะไรที่เด็ดจริงๆนะครับอันเนี้ยจะมีผลนอกสภานะที่จะทำให้เกิดการเตรียมตัวได้หรือว่าการนำไปสู่ประเด็นความชอบธรรมร้ายแรงนะครับในทางการเมืองของรัฐบาลได้ครับ
1: แม้ว่าจะผ่านการโหวตแต่บางยุคบางสมัยต้องปรับครม.อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได
0: ้ครับใช่ครับ
1: รอบนี้จะมีโอกาสไหมครับปรับครม.เพราะนายกรัฐมนตรีเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเย็นๆนี้เองฮะบอกว่ายังไม่มีกระแสยังไม่มีความเคลื่อนไหวจะต้องมีการปรับกันเลยครับอาจารย
0: ์คือการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลก็จะเข้าสู่โหว งรอบ6เดือนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี
1: ้
0: นะการแต่งตั้งยกย้ายค่าการประจำต่างๆก็ต้องเรียบร้อยก่อนปีงบประมาณใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยถ้าผนวกกับข้อมูลของการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยนะมันก็มีโอกาสครับที่อาจจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีได
1: ้
0: นะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น 100% นะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะมีการปรับเพราะมันก็เป็นปกติของการทำงานที่ทุก6เดือนก็คงต้องมีการประเมินอะไรกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับมีความจำเป็นไหมฮะจะต้องนำพรรคอื่นเข้ามาร่วมเพื่อให้รัฐบาลแกร่งขึ้นไปอีกครับอาจารย์ฮะ
0: วันนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็บอกมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านนะครับ
1: ค
0: ราวนี้พอมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยถามว่าพรรคฝ่ายคอยดังกล่าวเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมรัฐบาลไหมคำตอบคือเขาคงอยากร่วมรัฐบาลแหละครับแต่ความจะเป็นรัฐบาลอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะณวันนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็แค่สองพรรคหลักคือภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยเน
1: ี่
0: ยก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เกินกึ่งแล้วแต่ในขณะที่ถ้ามีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะจะเป็นประเด็นปัญหาต่อการบริหารจัดการทางการเมืองเลยครับโควต้ารัฐมนตรีนะต่างๆก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ต่างๆเนี่ยโอ้วันนี้คนเข้าคิวรอเป็นรัฐมนตรีถึงปากซอยแล้วมาแล้วเทมง่ายๆเลยครับกับการที่จะเพิ่ม
1: คนอื่นมาแทรกนะครับ
0: สสเนี่ยเข้ามาอีกเพราะไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงปิดร้านใดๆนะคร
1: ับ แต่อภิปรายเขาบอกว่ามันเป็นการอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์นะครับอาจารย์ฮะเขาหวังเพื่อไทยเนี่ยตะกิดตะขวงใจในการโหวตยกมือสนับสนุนนะฮะก็เลยต้องเอาฝ่ายค้ำฝ่ายคอยเนี่ยเข้ามาเพื่อจะคานมือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อาจารย์มองยังไงครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านโฟกัสผิดจุดครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าหวังว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นการโฟกัสผิดจุดของฝ่ายค้านนะที่ท้ายสุดเนี่ยแทนที่จะมาดูว่าอะไรที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับมีปัญหาประสิทธิภาพหรืออะไรที่ไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันเลยก็เอาหลักฐานเอาผิดถ้าอย่างเข้มข้นก็กลายเป็นว่าจะไปจับตาดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในประเด็นเนี้ยที่เคยจับเคยเล่นมาครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงแต่ส.ส.คนนี้ที่เคยไปเล่นประเด็นนี้ครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงเมื่อตัวเองอยู่ในฝั่งรัฐบาล
1: คร
0: ับ ท้ายสุดมันกลายเป็นเทคนิคการเมืองนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะมาบอกเลยว่าประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไร้ประสิทธิภาพตรงไหนเนี่ยที่มันควรจะทำนะแต่กลายเป็นการโฟกัสผิดจุดไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะถอนตัวจากรัฐบาลไหมอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับหรือการไปเปิดประเด็นเรื่องว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเริ่มจากพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเงี้ยนะครับผมว่าฝ่ายค้านควรไปทบทวนก่อนนะว่ายุทธศาสตร์ของตัวเองในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นภาพได้ชัดในการตรวจสอบนะทั้งประสิทธิภาพและทั้งการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมาใช้ยุทธศาสตร์หรือเทคนิคการเมืองนะครับ
1: ก็คือควรจะมองที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบณเวลานี้ว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนควรจะไปแก้ไปจี้ตรงนั้นน่าจะเกาถูกที่ทันว่ากว่านะครับ
0: ใช่ครับดีกว่ามาใช้ยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงถึงจะล้มรัฐบาลได้นะคร
1: ับ
0: ถ้าท้ายสุดเนี่ยข้อมูลนะมีความชัดเจนนะครับถึงเรื่องของความไม่ประสิทธิภาพหรือการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปวางอะไรในเชิงยุทธศาสตร์นะครับรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เองนะครับ
1: โอ้ดีชัดเจนเลยฮะขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: สรุปได้เลยไหมฮะว่าที่เขาตีทุบนะฮะแล้วก็ย้ำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เดินกันไกลๆเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เกาไม่ถูกที่คันจะเน้นเรื่องของยุทธศาสตร์เล่นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะฮะแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนที่ไปเลือกส.ส.เข้าไปทำหน้าที่แทนเราเนี่ยอยากให้มาแก้ปัญหาปากท้องปากท้องสิเศรษฐกิจโลกน้ำมันพุ่งไม่หยุดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขามีปัญหาตรงไหนแก้อะไรไม่ได
2: ้
1: ควรจะไปจี้ตรงนั้นดีกว่าไห
2: มก็อาจจะเป็นข้อสอบที่ยังไม่ถูกเฉลยออกมาก็ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพุ่งเป้าไปก่อนว่าเปิดประเด็นว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกเน
1: ี่
2: ยก็จะมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ถ้าเกิดเรามองวิเคราะห์กันว่าประเด็นเหล่านี้มันก็อยู่ในหน้าเสือ หน้าสื่อมานานแล้วทุกคนก็นักวิชาการหลายๆท่านก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานากันหมดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเด็นที่เราคุยกันอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรตั้งข้อสังเกตก็ประเด็นทางเศรษฐกิจ
1: คืออย่าง
2: นี้เป็นจุดอ่อน
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ผลมากกว่า
2: ครับ
1: ถ้าเกิดไปจี้นะฮะพอจี้เสร็จแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่ถูกจี้บอกงั้นเราไม่อยากให้คุณมากดดันแล้วละเอาผมส่งเลยแล้วกันนะถ้ามันมีผลในทางคดีม
2: ี
1: ผลคำพิพากษาชี้ออกมาเนี่ยมันไวไงหลุดจากตำแหน่งได้ไวรัฐบาลยุบเลิกได้ไวไงใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ผมก็ต้องดูว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาหลายๆคนก็ตกมาตายกับเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะฮะโอ้โหเริ่มตั้งแต่อะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยทำกับข้าวของคุณสมัครอ
2: ู้
1: นี่ก็ทำกับข้าวนะฮะมีรายได้เท่านั้นเองหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้เลยนะฮะแล้วก็หลายท่านนะครับก็
2: โดนเรื่อง
1: มาตรฐานจริยธรรมอ่ะซ
2: ึ่
1: งมันก็กว้างมากอ่ะคดีนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าโดนคดีไปเนี่ยถูกยื่นมาตรฐานจริยธรร
2: ม
1: ก็มีบรรทัดฐานอยู่แล้วครับ
2: ครับแต่ว่าที่บอกถ้าเกิดเรามองเพ่งเล็งไปที่3ประเด็นหลักๆทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนต่อจากนี้ทั้งเรื่องของกกต.วันพรุ่งนี้ที่จะชี้ขาดเรื่องของสว.แล้วก็เรื่องของปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการยื่นอภิปรายเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำร้ายรัฐบาลได้เลยนอกจากตัวของรัฐบาลเอง
1: น
2: ั่นแหละผมก็จะมียังหลายประเด็นที่อย่างที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตไปเรื่องของสนิมเนื้อในที่จะกัดกร่อนกันเองเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆรัฐบาลเข้ามาเหมือนกันซ
1: ึ่
2: งประเด็นหนึ่งที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันก็ยังมีฝ่ายคอยเข้ามาฝ
1: ่
2: ายคอยเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามา
1: คอยไม่เท่าไหร่ที่พรบงบประมาณมีค้ำให้ด้วยเห็นไหมล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
1: ข้อ
2: ยังโอแต่ว่าทางคุณธรรมนัสเขาบอกไงว่าหลายๆโครงการก็เป็นโครงการที่เขาเริ่มมาไงพี่รงแล้วอยู่มา
1: ผมจะไปค้านของแนวคิดของผมได้ยังไง
2: อยู่มาพอถ้าเกิดตัวเองพอไม่ได้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะมาค้านมันก็ไม่ใช่เรื่อง
1: เข้าใจได้ครับเข้าใจได้
2: เข้าใจได้
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อหลายท่านคุยเข้ามาเลยนะเอาคร่าวๆนะพี่วิชัยบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะรัฐบาลได้รับพันยังไม่ได้เลยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: ครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา42นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: นี่คุณประกอบบอกว่าสนิมเนื้อในตนนะฮะก็คือนี่แหละครับเพื่อไทย
2: ครับ
1: จะยกมือเหรอเน
2: ี่
1: ยประมาณเนี่ยผมอภิปรายขึ้นไปเนี่ยเนื้อหาตามที่ตอนที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณใส่เขายับเลยเนี่ยไอ้ 2-3 ประเด็นเนี้ยนะ
2: ครับ
1: ผมเอามา
2: ในยุคนี้ในสมัยน
1: ี้ขยี้ให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะลองดูซิจะตัดสินใจยังไงในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไอ
2: ้
1: ตรงนี้แหละฮะที่น่าจับตานะครับแล้วก็มีคุณอิสระชนอย่าประมาทเพื่อไทยนะเห
2: ็
1: นเริ่มขยับขุนแล้วนะฮะต
2: ้
1: องบอกอย่างนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในตัวของอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะโอ้ออร่าจับเลยอ่ะต
2: ้
1: องบอกอย่างนั้นนะการตัดสินใจการอธิบายในตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีอว.เห็นไหมตอนที
2: ่
1: ขึ้นบนเวทีอภิปรายเรื่องของนวัตกรรม
2: อ
1: ธิหัวข้าราชการนักวิชาการทั้งนั้นเลยนะน
2: ั่
1: งฟังกันตาค้างเลยนี่รัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: ในการชี้ชัดว่าอนาคตของเรามันจะเดินทางไหน
2: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของกระทรวงอว.เนี่ยคือถามว่าเป็นกระทรวงเกรดเอไหม
1: ไม่เลย
2: ไม่ใช่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครได้มาอยู่แล้วคืออยู่เรียกว่าถูกลูกถูกฝาถูกคน ล้วเป็นคนที
1: ่เมื่อก่อนเป็นอะไรทบวงไง
2: ใช่
1: ใช่ไหมทบวงใช่ไหม
2: มันก็ยังอยู่ในกระทรวงศึกษาแล้วก็มาวิวัฒนาการไปเรื่องการมาเป็นกระทรวงแต่ว่าคือถ้าพูดถึงบทบาทของกระทรวงอวก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศก็เคยนั่งรัฐมนตรีอวมาก่อนในยุคก่อนยุคที่แล้วสมัยที่แล้วแต่ว่าบทบาทของท่านมันก็จะมีเรื่องของปัญหานี่แหละอุเทนถวายเหมือนกันซึ่งเราก็จะเห็นภาพโอ้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปนั่งประชุมวงถกที่มี2สถาบันมานั่งคุยกันมันก็ดูว่าเอ๊จะไปทางไหนจะมติจะออกมายังไง
1: คือเอาเมื่อก่อนเนี้ยเอามาจับมือกัน
2: ครับ
1: เอาไปเข้าค่ายด้วยกันนะฮะเข้าค่ายทหา
2: ร
1: ไปฝึกวินัยแล้วก็ให้รักกันรักกันแม้ถามรักกัน
2: ครับ
1: ไปอย่างผมกับคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าไปกินนอนไปเหนื่อยด้วยกันกอดคอกันอยู่2อาทิตย์เนี่ย
2: ครับ
1: เจอกันข้างนอกจะตีกันมั้ยฮะ
2: ไม่
1: ตีแต่ผมอยากจะไปตีเพื่อนคุณอาทิตย
2: ์
1: คุณอาทิตย์จะมาตีเพื่อนผมฮะ
2: ครับ
1: คือไอ้แค่ล็อตนี้เท่านั้นเองเนี่ย100กว่าคนเค้าจะไม่ตีกันแต่คนอื่นก็ยังตีกันต
2: ่
1: อมันจะทำยังไงฮะผมคุยกับนักวิชาการที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแก้ไขปัญหารุ่นพี่ที่ไปปลูกฝังความเกลียดชังรุ่นให้กับรุ่นน้องอ่ะถ้าไปปลูกฝังไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้มันจะแก้ที่รากของปัญหาเลยนะฮะมันจะแก้ได้ไหมอ่ะเพราะรุ่นพี่บอกว่าไม่เพราะเพื่อนรุ่นผมเสียไปเพราะฉะนั้นผมต้องเอาคืนก็ต้องไปปลูกฝังลูกน้องก็ต้องมาฝึกยุทธวิธีอะไรกันแบบนี้นะ
2: แต่ว่าก็หวังเพราะว่ามันก็จะมีสื่อบางที่ก็คือเขาก็ให้ไทม์ไลน์มาเลยว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุเทนกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็จะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็มีออกมาตรการต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็อันล่าสุดอย่างที่อาจารย์เชนเนี่ยบอกเลย3เดือนห้ามใช้พื้นที่ทั้งสองสถาบันแล้วก็ให้ไปหาแนวทางในการว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยมันก็ทุกคนก็คาดหวังว่าอันนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายไหมจะเป็นการออกคำสั่งอันสุดท้ายหรือเปล่าที่จะสามารถยุติปัญหาระหว่าง2สถาบันนี้ได้เพราะว่าโอ้ถ้าเกิดมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำข่าวแรกๆพี่รงตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยไปทำข่าวตีกันตรงมาบุญคลองตรงป้ายรถเมล์แล้วก็ยิงไล่กันตรงนั้น
1: ก็บอกไว้ก็เหลืออยู่คู่นี้คู่เดียวที่ถี่ที่สุดนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาเบาบางลงไปเยอะแล้วนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขามีมาตรการของเขาขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วถามดูเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาต้องบอกอย่างนั้นนะ
2: ครับ
1: บางสถาบันที่ตรงสภาเก่าอ่ะตรงสภาเก่าอ่ะเขาดินอ่ะ
2: ครับ
1: มันจะมี2สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยถามว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเขามีไห
2: ม
1: เด็กช่างของเขามีไหม
2: ครับ
1: รั้วเขาติดกันเลยอ
2: ่
1: ะเขาตีกันไหม
2: ไม่ค่อยได้ยินข่าว
1: ไม่มีเลยต
2: ้
1: องบอกอย่างนั้นฮะตอนเย็นไปนั่งกินกาแฟยังนั่งคู่กันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยฮะเดินออกมายืนรอรถเมย์อยู่ป้ายเดียวกันไม่เคยมีปัญหาเลยครับเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น
2: ๆ
1: ที่มีมหาวิทยาลัยลักษณะที่มีคณะแบบเนี้ยเป็นช่างแบบเนี้ยเขาเคยตีกันไหมฮะไม่
2: ม
1: ี
2: คือถ้ามีก็จะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของสถาบัน
1: จ
2: ะเป็นเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าถ้าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าเนี่ยแหละสองสถาบันที่มีปัญหากันมายาวนานกว่า20ปีก็คงต้องรอดูว่าพออาจารย์เชนมาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงบทบาทอาจารย์เชนก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีผลงานเรื่องของอวมาเรื่อยๆนะพี่รงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่อาจารย์จะพยายามไปผลักดันเรื่องของงานวิจัยให้มันไม่ใช่แค่อยู่บนกระดาษให้มันออกมาเป็นผลงานจริงๆที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้นะซึ่งอาจารย์เชนเนี่ยเขาจะเดินสายตลอดทั้งในส่วนของมาลัยต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศอ่ะมีการเชื่อมโยงกันเยอะแต่ว่าข่าวมันก็จะเป็นระดับหนึ่งอ่ะมันก็ยังจะมีข่าวอื่นโดนกลบกระแสไปแต่ว่าพอมารอบนี้พออาจารย์เชนมาจับข่าวเรื่องเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอวโดยตรงเลยในเรื่องของอุเทนถวายกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็ทำให้ได้ใจไงแล้วคนก็หันมาโฟกัสสปอตไลท์มันตกมาที่อาจารย์เชนอีกรอบนึงว
1: ่าใช่
2: มันจะได้ไหมรอบนี
1: ้โอ้โหก็พอประชุมนัดแรกฟันฉับมาลักษณะนี้ทุกคนเขาปรบมือเฮกันหมดเลยนะฮะจบแน่นอน
2: ครับ
1: ก็คุยกับนักวิชาการของจุฬาเนี่ยเขาก็ฟันธงเลยนะว่าถ้าย้ายออกไปปัญหาจบเหมือนกับเราอยู่หมู่บ้านโอ้โหเราเลือกบ้านได้แต่เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้อะเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ทำยังไงดีอะเพื่อนบ้านไม่ย้ายเราย้ายเลยแล้วกันไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะละมันไกลกันมากคร
2: ับ
1: มันไกลกันมาก
2: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะห่วงว่าพอจะไปทะเลาะกับคนอื่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะ
2: แต่จะไปยอมจะยอมเขาจะไม่ยอมย้ายไงพี่รองตอนนี
1: ้มันไม่ได้แหละครับ
2: ครับ
1: ศาลท่านสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไทม์ไลน์ก็มีแล้วนะฮะจะยืมคงไปไม่ได้แล้วฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าพอสั่งให้ยุติการเรียนให้เรียนออนไลน์ห้ามเข้าสถาบันการศึกษาเลย3เดือนเนี่ยนะมันเหมือนกับมันใช้ยาแรงอ่ะช ช็อกกันหมดอะนะฮะดูสิฮะตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาว่าไปดักรอกันอีกไห
7: ม
1: ถ้าไม่มีแล้วนะครับทุกคนสตันกันหมดเลย
7: ครับ
1: เราจะแก้ทางออกกันยังไงเพื่อไม่ให้เขาย้ายเราอะคุยกันมันคงไม่ได้แล้วนะครับ
7: ก็น่าจะคุยกันมาหลายรอบหลายเรื่องมีการตั้งเงื่อนไขมีการวางเงื่อนไขวางไทม์ไลน์อะไรต่างๆมันหมดแล้วไงพี่ลงมันไม่สามารถที่จะดิ้นได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องรอดูเพราะว่ามันก็ยังมีกระแสต่อต้านจากสิทธิ์เก่าด้วยสิทธิ์ปัจจุบันด้วยที่เขายังคัดค้านกันอยู
1: ่แต่ค้านเนี่ยมันก็อธิบายไม่ชัดไปบอกว่าอะไรนะจะแก้ปัญหาไอ้ผลมะม่วงมันมีเชื้อรามีแมลงกัดกินเราต้องไปตัดโคนตัดต้นมันเลยเหรออย่างเงี้ยมันแก้ถูกหรือเปล่าอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไปตัดโคนตัดต้นฮะ
7: ครับ
1: อธิบายตรงนี้ผมว่าอธิบายผิดเพราะว่าการย้ายสถานศึกษาไม่ได้ยุบเลิกนะครับย้ายไปเรียนที่ใหม่ฮะ
7: ครับ
1: ไปเรียนที่ใหม่คุณก็รับนักศึกษาปี1ปี2ปี3แล้วก็จบมาเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมได้เหมือนเดิมฮะไม่ได้ยุบเลิกสถานศึกษาไปครับ
7: แค่ย้ายต้น
1: แค่ย้ายต้นไม้ไม่
7: จะได้ดินน้ำที่ดีกว่า
1: ล้อมไปเป็นไม้ล้อมฮะล
7: ้
1: อมเอาไปนะฮะไปปลูกที่ใหม
7: ่
1: ดินอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เขายังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ดินตรงนี้มันไม่เหมาะในการปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วเท่านั้นเองนะ
7: ใช่เพราะถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวๆนั้นนะพี่น้องเนาะทั้งในส่วนของสยามแล้วก็ข้ามไปจนถึงทางฝั่งจุฬาเนี่ยมันพัฒนากันไปหมดเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดนึงแหละที่ตรงบริเวณนั้นนะที่ยังดูว่าแบบมันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะตรงนี
1: ้ถึงวันสถาปนาครั้งหนึ่ง
7: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถไฟวับๆอ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะมันเสียบุคลากรไห
7: มใช่
1: ใช่ไหมล่ะครับ
7: ครับเพราะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนก็พลุกพล่านนะอย่างที่บอกว่าคืออย่างเคสล่าสุดที่ไปมีปัญหากันบน BTS เนี่ยคนทำงานโอ้แปดโมงนี่มันยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วน
1: ก็วิ่งไล่กันคิดดูทุกคนยังออกจากรถไฟฟ้ากันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับ
7: ใช่แล้ว
1: ประชาชนคนไทยรู้เลยพอเห็นปุ๊บอ๋อเด็กๆตีกันอีกแล้วฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวก็จะรู้กับเราไหมล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะใช่ไหมแล้วเขาไปพูดปากต่อปากว่าอันตรายนะถ้าเกิดมันถูกลูกหลงเราเนี่ยเอามีดไล่แทงกันอย่างเงี้ยดีนะที่มันไม่มีอาวุธปืนนะใช่ไหมล่ะครับ
7: ครับ
1: อ่ะย้อนกลับมาเรื่องของหัวสวนะฮะนี่ที่เขาเดินมาตรงแถวๆหอศิลป์แล้วเนี่ยนี่แต่ภาพตรงนี้นะก็กำลังใกล้จะถึงหอศิลป์เนี่ยคุณภริศวัชรศิลป์นะฮะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการมาร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229นะคุณภริศบอกว่าตนมาร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องให้กกต.ครับทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในคดีโกงสว.ซึ่งกกต.จะมีการลงมติวันพรุ่งนี้ครับ14กันยายนตนสื่อสารมาโดยตลอดว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองกกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229นะฮะในกระบวนการโกงสว.ตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่เสนอให้สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างสิ้นสงสัยแล้วก็พิพากษาว่าใครบ้างใน229คนที่ผิดหรือไม่ผิดนะฮะเหตุผลหลักเนี่ยมี2ข้อครับข้อแรกก็คือเห็นว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งบอร์ดการลงคะแนนหรือว่าหลักฐานการนัดหมายเส้นทางการเงินคลิปเสียงหรือแม้กระทั่งประวัติการโทรศัพท์โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่กกต.จะสั่งฟ้องไปที่ศาลได้หากเทียบกับมาตรฐานการทำงานของกกต.ในอดีตจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วครับกกต.เคยมีการฟ้องไปที่ศาลในคดีที่มีเพียงข้อความไม่กี่ข้อความในแชทไลน
7: ์
1: ซึ่งเป็นการแลกคะแนนแล้วก็จับคู่กันโดยไม่มีการเสนอเส้นทางการเงินหรือผลประโยชน์ด้วยซ้ำฉะนั้นจึงมองว่าหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการโกงสว.ครั้งนี้ครับมีความชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี
7: ้
1: ที่กกต.เคยสั่งฟ้องไปที่ศาลด้วยซ้ำส่วนเหตุผลที่2ก็คือเห็นว่ากกต.อย่างน้อย4ใน7คนอยู่ในสถานะที่ขัดกันเองของผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากกกต.4คนดังกล่าวเข้ามาเป็นกกต.ได้ก็เพราะได้รับการรับรองจากสว.ชุดเดียวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาดังนั้นกกต.4คนนี้ไม่ควรใช้ดุลยพินิจของตัวเองในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นฝ่ายที่รับรองให้กกต.ทั้ง4คนเข้ามาดำรงตำแหน่ง และการสั่งฟ้องไปที่ศาลครับก็เพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิพากษาก็น่าจะทำให้กกต.4คนนี้หลุดพ้นจากข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีที่สุดฉะนั้นด้วย2เหตุผลนี้คุณผลิตจึงเห็นว่ากกต.ควรมีคำสั่งฟ้องก็ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลครับถามอีกหากกกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยเนี่ยแล้วจะเดินได้ยังไงต่อคุณผลิตบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนครับแต่ช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสัก20กว่าชั่วโมงยังไม่อยากคิดไปไกลเกินวันที่14กันยายนนี
7: ้
1: ในเวลานี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันส่งเสียงรวมพลังกันเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นโดยอยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนครับยืนยันว่าในเชิงหลักการหากมีการยกคำร้องหรือว่าตัดทอนไม่ให้เรื่องของใครไปถึงศาลทั้งที่หลักฐานมันชัดเพียงพอเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนไอ้คุณผลิตย้ำอย่างนั้นครับ
7: ใช่ก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของพรรคประชาชนเท่านั้นที่จะที่จ้องก
1: ับ
7: ดูการทำงานของกต.แต่ว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็จ้องไว้ตั้งนานแล้วเรื่องกกต.ถ้าเกิดมีการชูบ้างไงพี่องค์ชูหมายเลขในที่ประชุมสภา7แล้วก็157
1: ครับ
7: ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นพรรคอื่นเขาก็จะมี229 153อะไรก็ว่าไปของเขาแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปัตย์มา7แล้วก็157ซึ่งอย่างที่คุณผลิตจากพรรคประชาชนบอกไปว่าถ้ามันจะไม่จบแน่นอนในส่วนของกกต.ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีการยื่นฟ้องใครเลยเนี่ย
1: ครับ
7: ก็กระบวนการต่อไปก็ยังจะเริ่มเดินหน้าต่อไปแต่ว่าทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าก็คงต้องโฟกัสไปที่คำมติของกกต.วันพรุ่งนี้ก่อนว่าจะออกมาอย่างไร
1: คือตัวเลขในสภาที่เข้ามาตั้งกันเนี่ยจนวันเกือบจะสุดท้ายมั้งนะประธานสภาโสพลบอกว่าไม่เอามันผิดข้อบังคับเอามาโชว์กันแบบนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะพรรคประชาชนก็จะชู229
7: แล้วก็แบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงิน
1: ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะโชว์เลข44พื้นหลังเป็นสีส้มนะครับ
7: ครับ
1: แล้วก็ยังจะมีเรื่องของ157พรรคประชาธิปัตย์โชว์ใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรกัน
7: มีตัวเลขที่ตัวเลขไม่แน่ใจตัวเลขของ14เท่าไหร่ที่เป็นพรรคส้มยื่นโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยครบรอบ
1: 143นั่นแหละฮะคือหลายคนก็ตาค้างไงพรรคอันดับ3นะฮะพรรคอันดับ3
7: อ่ะ
1: ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคอันดับ1
7: อ่
1: ะ
7: ยกมือให้
1: โหวตมือให้นะฮะจนคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าก็เป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี
7: ้
1: คุณผลิตเองอ่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์เลยเราก็โดนประชาชนนี่แหละลงโทษเราแล้วไงจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลังจากนี้เราต้องแก้นะปัญหาที่เราเป็นคนก่อขึ้นมาเองในการที่จะไปยกมือให้กับเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ MOA ของเรานั่นแหละครับ
7: ใช่แต่ว่าเรื่องประเด็นกันมันก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะอย่างที่บอกว่า3เคสหลังจากนี้ต้องติดตามเน้นๆเลยเริ่มจากวันพรุ่งนี
1: ้
7: วันที่28กันยายนแล้วก็ช่วงเส้นเดือนที่จะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจด้วย
1: ครับ
7: ครับ
1: มีอะไรอีกนะที่คุยกันเข้ามานะครับคุณซันต้าและสังคมจะยอมรับได้ไหมที่ยอมให้คุณทำลายกันนานนับศตวรรษแต่ประชาชนโดนลูกหลงแล้วตายอ
7: ่
1: ะไม่เท่าไหร่นะไอ้โดนลูกหลงเนี่ยนะฮะจำไอ้ตรงคลองเตยได้ไหมอ่ะที่มีคุณครูโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งอ่ะสอนภาษา
7: อ๋อครับ
1: ที่เดินอยู่อ่ะแล้วก็
7: คุณลูกหลง
1: ไปยิงอ่ะตัวลูกหลงใส่หน้าเขาเลยอ่ะเขาเสียชีวิตคาที่เลยคุณครูสาวอ่ะใช่ไหมล่ะฮะ
7: ครับ
1: แล้วก็อลีของคุณถูกยิงแค่กลางหลังอ่ะแล้วพอกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บอกไม่ไปซ้ำอีกไปซ้ำอีกเนี่ยแล้วไปยิงปืนไม่ลั่น
7: อ
1: ่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์นี่ไปพ่นสีใหม่
7: ใช่
1: เห็นไหมเอาไปทำลายหลักฐานนั้นลงทุงลงท่าไปทำลายหลักฐานหมดนะฮะตำรวจใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะจับได้อ่ะ
7: ครับ
1: แล้วก็ไปรวบที่เขากำลังฝึกกัน
7: อ
1: ่ะ
7: ที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการหรือเปล่า
1: น่าเป็นองค์กรอาชญากรรมในตัวบอกนั้นเลยนะนั่นแหละครับ
7: ก็คงที่บอกว่าคงต้องหวังแล้วว่ารอบนี้อาจารย์เชนจะถ้าเกิดทำได้จริงนะโหได้คะแนนเต็มๆแล้วรอบนี้ของเพื่อไทย
1: ครับ
7: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวมาคุยกันต่อครับเราจะคุยเรื่องของ
7: AirPods Link
1: AirPods Link นะครับเพราะว่าโอ้มันมีปัญหาหลังจากที่ CP เขาขอเลิกโครงการความรถไฟความเร็วสูง3สนามบินน
7: ่
1: ะ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
10: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
8: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของทิศทางข่าวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราสองคนนะฮะ
2: คุ
1: ณอาทิตย์สมบูรณ์และผมณรงค์จันทองครับ
2: ครับผม
1: ก็ถ้าเรื่องอื่นๆนะที่อยากจะคุยเนี่ยก็มีนะครับประเด็นนี้แหละครับเรื่องของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: เพราะว่าหนึ่งขาดทุนโอ้โหเดือนละเท่าไหร่เกือบ30ล้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจาก CP เขายื่นขอยกเลิกสัญญาในการเป็นผู้ชนะประมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3
2: สนามบิน
1: นะครับซึ่งมันจะมีผลคืออะไรถ้าเกิดผมเลิกไปแล้วเนี่ยและผมเป็นผู้ให้บริการคือเป็นผู้บริหารจัดการการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยผมเลิกด้วยอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องการขาดช่วงนะฮะที่ผ่านมาการรถไฟก็คืออยากจะให้เขาเดินหน้าต่อยสักหน่อยได้ไห
2: ม
1: เพื่อให้ทางการรถไฟและบริษัทล
2: ู
1: ก
2: เนี่ย
1: เตรียมคนหน่อยนะฮะก็เขาส่งข้อเสนอมาแล
2: ้
1: วเดี๋ยวผมจะเดินให้เดินรถให้นะฮะขอค่าจ้างเท่านี
2: ้
1: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือผมมีเงื่อนไขนี้นะ 4-5 ข้อเนี่ยรถไฟรับไม่ได้สักข้อเลย
2: ก็เขาพร้อมจะเดินรถให้ต่ออีก4เดือนนะตุลาถึงมกราคมแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญคือห้ามฟ้องเขาอะแต่ยังไงเพราะมันก็
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะคือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของทางรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่ายืนยันว่าเรื่องของแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยไม่หยุดเดินรถแน่นอนไม่มีชะงักยังสามารถเดินรถได้ตามปกติหลังวันที่1กันยายนหลังวันที่30กันยายนนี้ไปแล้วเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังคงเดินรถอยู่แต่ว่าเรื่องของผู้ให้สัมปทานจะเป็นอย่างไรรวมถึงระบบระเบียบหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้าถามว่าส่วนใหญ่ที่ไปที่ใช้แอร์พอร์ตเรลลิงก์ตลอดสายเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ต้องไปสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดรายทางที่ไปลงแถวลาดกระบังลงแถวราม
1: ยังมี
2: ตรงนี้คือจะเยอะแต่ว่าที่จะไปสุดสายจนถึงสุวรรณภูมิก็จะมีเป็นแค่ช่วงบางเวลาที่เครื่องจะขึ้นจะลงแค่นั้นไงมันเลยทำให้เรื่องของการขาดทุนอย่างที่บอกว่าเขาตีกันคร่าวๆตกอยู่ที่เดือนละประมาณ30กว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเอาทางรฟท.เอามารับรัฐบาลเอามารับเองเนี่ยจะต้องแบกรับภาระเรื่องของหนี้เรื่องของการขาดทุนตรงนี้ด้วยมันเลยทำให้เป็นเรื่องที่คงต้องมาดูกันอีกว่ารัฐบาลมีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไง
1: นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการและก็แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานนะฮะเดี๋ยวจะช่วงหน้าจะเข้ามาคุยกับเรานะครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของกบน.ฮะออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อจะชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทต่อลิตรนะฮะซึ่งตอนนี้มันน้ำมันเนี่ยมันโอ้โหคุมแทบจะไม่อยู่แล
2: ้
1: วสถานการณ์ตะวันออกกลาง
2: อ
1: ิหร่านกับสหรัฐอเมริกาปะทุรุนแรงเหลือเกินเห็นข่าวล่าสุดแวบๆขึ้นมาเนี่ยอิหร่านส่งเครื่องบินไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินเสียหายไปหลายลำเลยนะ
2: ครับ
1: นั่นแหละครับมันจะเริ่มหนักหน่วงเรือในช่องแคบของมุดก็ถูกโจมตีไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละครับวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับออกประกาศฉบับที่105

0: ยให้มีผลตั้งแต่13กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเหมาะสมหลังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรโดยมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศกบน.กำหนดให้น้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุน2บาท48สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอครับได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอ95และ91เนี่ยอัตรา4บาท24สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอ E20 ครับอัตรา7บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอ E85 3บาท12สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุน8บาท75สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับชดเชยสูงสุด12บาท62สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุนบาท50สตางค์ต่อลิตรเพราะว่าเขา2ลิตร100กลุ่มพรีเมียมเนี่ยนะฮะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรครับนอกจากนี้น้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนบาท20สตางค์ต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตา6สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราดังกล่าวใช้ทั้งกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือว่าได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วแต่ภายหลังส่งออกนอกราชอาณาจักรกำหนดอัตราเงินคืนกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามอัตราที่ประกาศไว้ครับโดยกรณีไม่สามารถตรวจสอบอัตราที่ใช้ขณะส่งออกได้ก็ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในฉบับนี้เลยนะฮะประกาศลงวันที่11กันยายนมีผลบังคับวันนี้เลยนะฮะ13กันยายน2569เป็นต้นไปครับ
1: อืมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องของ AirPods Link ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ดูเรื่องของนับถอยหลัง AirPods Rail Link สะดุดนะฮะหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในเดือนนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เขาจะขอให้ต่ออีกสัก4เดือนแต่ว่าเอกชนเขามีเงื่อนไขมาประมาณสัก5ข้อซึ่งรฟท.รับไม่ได้เลยจะไปยังไงต่อล่ะดูคุยกับดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานครับตอนนี้ดร.สามารถอยู่ในสายครับ
1: สวัสดีครับดร.สามารถครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: โอ้ในมุมมองของดร.ฮะมันจะออกทางไหนได้ล่ะครับให้ AirPods Rail Link เดินรถโดยไม่สะดุดเนี่ยครับ
3: ก็รัฐบาลเองเลยท่านนายกท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะฮะท่านก็บอกต้องไม่ให้การเดินรถสะดุดนะฮะก็หลังจากที่ทางกลุ่มเอกชนต้องการหยุดเดินรถไปเดือนนี
0: ้ครับ
3: จะมีการเจรจาแล้วกับรฟท.นะครับขอต่อไปอีก4เดือนจนถึงปลายเดือนมกราคม2570ครับ
1: ครับ
3: ช่วงนี้ไม่มีปัญหาแน
1: ่
3: 4เดือนนี้นะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าเราฟทควรจะเตรียมการเตรียมความพร้อมดึงเอาบริษัทลูกของเราฟทก็คือบริษัทรถไฟฟ้า
0: เรา
3: ฟทจำกัดหรือตัวย่อคือบริษัทรอฟฟทจำกัดมาเดินรถแทนครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทนี้ก็เคยเดินรถ AirPods Link อยู่แล้วครับหลังจาก CP หรือกลุ่มเอกชนได้สัมปทานมาก็ดึงคน

0: ส่วนหนึ่งจากบริษัทนี้ไปอยู่กับบริษัทเอกชนนะครับถึงเวลานี้เราก็ดึงกลับมาได้ครับอาจจะต้องรับเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: เพรา
0: ะหลังจากมกราคมเนี่ยควรจะเป็นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเดินรถต่อแต่ปัญหาที่ยังคาราคาซังก็คือสัญญาหลักระหว่างเอกชนกับรฟท.นะฮะนี่ยังไม่ได้รับยังไม่มีข้อยุติรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเอกชนก็ต้องการเลิกสัญญาซึ่งมีหนังสือแจ้งไปที่รฟท.แล้วต้องการให้สัญญาสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้ครับ
1: ครับคือท่านนายกบอกว่าไม่มีหรอกเอกชนมาขอเลิกสัญญามีแต่ภาครัฐขอบอกเลิกสัญญากับเอกชน
0: ที่จริงในสัญญาหลักนะสัญญาการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรฟท.มีข้อ 6.2 ฮะบอกว่าถ้าเจรจาไม่ลงตัวหาข้อยุติไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีหนังสือขอแจ้งให้สัญญายุติลงสิ้นสุดลงได้ครับข้อ 6.2 ทำได้
1: แต่ผลที่จะ
0: มีเจรจาว่ารฟท.จะยอมหรือไม่ครับ
1: ครับแล้วผลที่จะตามมาแล้วฮะถ้าเอกชนไปขอเลิกสัญญาก่อนเนี่ยจะโดนอะไรมันจะมีผลอะไรกับบริษัทเอกชนนั้นไหมครับ
0: ก็เขาดูเขามีเหตุผลนะฮะทำไมต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกแต่เอกชนเขามีเหตุผล
1: ครับ
0: เขาบอกเขาไม่ได้ถอนตัวทันทีเขาใช้สิทธิ์ตามกลไกสัญญา
1: ครับ
0: นะฮะเนื่องจากการรถไฟไม่ออกหนังสือให้เขาเริ่มงานที่เรียก NTP
1: ร
0: เริ่มงานไม่ได้เขาจะทำไงที่ NTP ที่ออกไม่ได้โดยการรถไฟนั้นก็เพราะว่า BOI ไม่ให้บัตรส่งเสริมการลงทุนครับ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นมันพันโครงการนี้มันสับสนวุ่นวายมากครับไม่ใช่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแต่มีแอร์พอร์ตเรลลิงพ่วงอยู่ด้วยครับ
1: ครับอ๋อถ้าเกิดว่าปักหมุดตอกเสาเข็มแล้วก็ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ป่านนี้มันเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ตามสัญญาต้องเสร็จภายใน5ปี
1: ครับ
0: ลงนามในสัญญา24ตุลาคม2562
1: ครับ
0: 2567ก็ต้องเสร็จนะครับแต่หลังจากลงนามสัญญาปลายปี2562ต้นปีก็เจอโควิดครับ
1: ครับ
0: จำได้ไหมฮะต้นปี63หรือปลายปี62เนี่ยเอกชนก็มีปัญหาทางการต้นทุนทางโครงการนะฮะการระดมเงินอะไรต่างๆนะฮะมันไม่สะดวกนะฮะมันมีปัญหาผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ก็ลดลง
1: ครับ
0: นะครับลดลงมากด้วยช่วงโควิดเพราะเจรจากับการรถไฟก็ทำ MOU เพื่อให้การเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ไม่สะดุดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับตอนนั้นนะฮะเอา MOU มาแล้ว MOU ลงนามเมื่อปี64ฮะ
1: ครับ
0: ก็มีการต่อมาหลายครั้งจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้อีกไม่กี่วันครับ
1: ครับคือปัญหามันเกิดในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าสัญญานี้ถูกยุบเลิกยกเลิกไปได้จริงเนี่ยโครงการนี้จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไหมฮะหรือว่าควรจะมีโครงการอื่นๆมาซับซิไดซ์3สนามบินที่จะต้องเชื่อมต่อโลจิสติกกันยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าโครงการนี้ควรทำต่อควรสานต่อนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางที่มีความเร็วสูงสุดแค่เพียง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงสุดมีถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ
1: อัน
0: นี้เป็นจุดแข่งขันเป็นปัจจัยให้คนมาลงทุนใน EEC ครับเพราะฉะนั้นควรจะเดินต่อแต่ผมไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเพราะจะทำให้โครงการนี้ล่าช้าไปอีกหลายปีต้องหาเอกชนรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งหานี่หายากโครงการนี้มันเสี่ยงต่อการขาดทุนรัฐในโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: รัฐลงทุนมา 119,000 ล้านบาทนะประมาณ 53% โดยภาครัฐที่เหลือโดยเอกชนครับ 47% ปกติรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยภาครัฐต้องลงทุนเยอะประมาณ 80% คุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับเอกชนลงทุน 15-20% เท่านั้นนะนี่

0: เอกชนลงทุนเยอะนั่นแหละฮะรัฐถึงให้ที่ดินที่มักกะสันประมาณ150ไร่ไปทำแสวงหาผลประโยชน์หาผลตอบแทนมาจุนเจือรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าครับ
1: นะฮะคือทุกโครงการขนาดใหญ่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานรัฐจะเป็นคนลงทุนเองเอกชนมาบริหารจัดการเพราะว่าอย่างเนี้ยไอแอร์พอร์ตเรลลิงการรถไฟเคยตั้งบริษัทลูกมาบริหารเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับดร.
0: ครับคือมันอย่างนี้ฮะรถไฟฟ้ากรุงเทพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐจะลงทุนงานโยธาก็มีมูลค่าแต่ 75% 80% 85% ที่เหลือให้เอกชนเนี่ยหารถไฟฟ้ามาวิ่งวางระบบอนัตสัญญาระบบตั๋วระบบสื่อสารต่างๆฮะ
1: คร
0: ับ แต่บางโครงการรัฐก็ลงทุนเอง 100% เช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนเป็นต้นครับนี่ 100% แล้วไปจ้างเอกชนคือ BM มาเดินรถครับ
1: ครับครับ
0: แต่บางโครงการก็เอกชนลงทุน 100% ซึ่งมีโครงการเดียวทราบไหมครับโครงการอะไร
1: BTS ฮะ
0: BTS กับ BTS ช่วงหมอชิดไปอนุชสะพานตากสินไปที่สนามกีฬาแห่งชาติ 23.5 กิโลเมตรครับ
1: อันนี้เส้นแรกเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็มันก็อำนวยความสะดวกได้แต่มันปีปัญหาก็คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้ของเรานำโด่งเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: ของเราก็ค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้นะฮะ
1: ครับ
0: มันแพงนะฮะแต่รัฐบาลก็พยายามลดค่าโดยสารลงมาเวลานี้ก็ที่ทำได้แล้วก็มี2สายที่เป็น
1: ร
0: ัฐลงทุน 100% ก็สายสีม่วงกับสายสีแดงฮะ
1: ครับ
0: นะฮะที่ลดลงมาเดิม20บาทต่อสายตอนนี้รู้สึกนั่งกี่เที่ยวก็ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่เกิน40บาทต่อวันมันปีนกันไปวันแล้วแต่รัฐบาลไหนพรรคไหนเข้ามา
2: คร
0: ับ นะครับแต่ก็คือเจตนาต้องการทำให้ค่าโดยสารนี้ถูกลงครับ
1: ยังขอกลับไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูกของรถไฟบริหารจัดการเองหรือแม้แต่ CP มาเดินรถเองก็ขาดทุนเดือนละเกือบ30ล้านเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
0: คือผมเข้าใจว่าแบบนี้ฮะผู้โดยสารยังไม่มากพอ
1: คร
0: ับ ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 50,000-60,000 คนมั้งครับตอนนี
2: ้ครับ
0: ค่าโดยสารก็15บาทถึง45บาทมันไม่พอค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายวันละประมาณ2ล้านบาทรายได้ได้วันละประมาณ1ล้านบาทขาดทุนวันละ1ล้านเดือนละก็30ล้าน
2: ครับ
0: ที่ CP รับมาตั้งแต่2564จนถึงเวลานี้เนี่ยขาดทุนตามข่าวนะฮะ บอกว่าประมาณ500ล้านฮะประมาณนั้น
1: ครับ
0: เพราะงั้นโครงการนี้ผมยังหนักใจแทนรัฐบาลเลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะเพราะว่าตามสัญญาหลักเนี่ย CP ต้องเป็นผู้เดินรถให้บริการ Airport Link ฮะและพอสัญญาสิ้นสุดสมมติเขาเลิกวิ่งตั้งแต่30กันยานี้แล้วเจตยาพิเศษแต่เขาวิ่งต่ออีก4เดือนแล้วอย่างนั้นเอาบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดมาวิ่งแทนมาเดินรถแทนอ้าวในสัญญาหลักบอกว่าผู้ชนะการประมูลต้องเดินรถนี่เหมือนว่าเราไปแก้สัญญาหลักหรือไม
2: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีแต่ผมชอบที่ท่านนายกพูดว่าต้องทำตามกฎหมายทำตามสัญญา รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ให้ผู้โดยสารเดือดร้อนฮะ
1: ครับ
0: ต้องแก้ให้ได้โดยเฉพาะเวลานี้รถไฟฟ้าก็มีขบวนทั้งหมดแอร์พอร์ตเรลลิงมี9ขบวนใช้ได้จริง 4-5 ขบวน
1: ครับ
0: การบำรุงรักษายังมีอยู่และปีหน้า2170นะฮะทราบว่าต้องมีการยกเครื่องโอ้โหซ่อมใหญ่เลยครับนะฮะต้องใช้เงินประมาณ500ล้านบาทอีกเพราะเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดนะฮะไอ้การทำ MOU ให้ CP เดินรถ Airport Rail Link อ่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนครับในขณะที่สัญญาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะแก้ไขสัญญาหลักใช่ไหมครับแต่ถึงรัฐบาลนี้บอกว่าจะไม่แก้ไขถ้าไม่แก้ไข CP เขาบอกเขาทำ

0: ไม่ไหวเดินต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณผู้โดยสารน้อ
1: ย
0: แล้วคาดการว่าจะวิ่งไปอุตภเปาเดิมว่าคาดการว่ามีผู้โดยสารที่อุตภเปามากอ้าวแต่เขาอ้างว่า AOT มาปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผู้โดยสารที่สุวรรณภูมินี่เยอะโอกาสที่คนจะไปที่อุตภเปาก็น้อยลง
2: อ
0: ย่างนี้มีหลายประเด็นมากครับ
2: ครับครับโอ้แล้วถ้าเกิดเพราะมันจะลงทุนอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะมาใส่ตรงนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับรัฐก็จำตามสัญญาและจำตาม TOR
2: บ
0: อกว่าวันนี้รัฐใส่เงิน119,000ล้านบาท
2: ครับ
0: เอกชนคือไม่เกิน 119,000 ล้านบาทตอนประมูลเอกชนก็บอกก็ขอแค่ 117,000 ต่ำกว่าที่ราคาที่รัฐเสนอไป 2,200 ล้านบาทครับเขาถึงชนะการประมูลในขณะคู่แข่งบอกว่า 119,000 ไม่พอเราขอประมาณ 106,700 ฮะ
2: ครับ
0: กลุ่ม CP ต้องชนะไปเพราะเหตุนี้ด้วยครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากข้อสัญญาถูกยกเลิกไปแล้วฮะแล้วเงื่อนไขที่ CP เขาจะเดินรถให้เนี่ยอีก4เดือนเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อเสนอมา4เงื่อนไขเอกชนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีข้อพิพาทหากจะใช้สิทธิ์ขอหยุดเดินรถแต่ว่าตามหลักการต้องแจ้งล่วงหน้า30วันเนี่ยอย่ามาฟ้องผมนะไอ้ประมาณเนี้ยเอกชนขอค่าจ้างเดินรถ60ล้านบาทต่อเดือนรวม4เดือนเป็น240ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกสัก2ประเด็นนะเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน MOU เดินรถอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอส่งมอบรถตามสภาพปัจจุบันซึ่ง4ข้อเนี้ยรถไฟรับไม่ได้เลยแล้วมันจะไปยังไงกันต่อมันจะมีการฟ้องร้อง
0: กันก็นี่แหละครับมีปัญหาถ้าเอกชนก็เดินรถไปนะฮะเขารู้ขาดทุนเดือนละ30ล้านอ่ะฮะ
2: คร
0: ับ เขาจะทำหรือไม่และถ้าไม่มี MOU ฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่าที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยาปีนี
2: ้
0: นะฮะแล้วจะวิ่งเขาจะให้บริการด้วยเงื่อนไขอะไรครับด้วยสัญญาอะไรด้วยสัญญาหลักเลยครับสัญญาที่มีที่ยังไม่ได้การแก้ไขเลย
2: ซึ่งมันต้องแก้ก่อนใช่ไหม
0: ครับอันนี้คิดว่าอาจจะไม่ต้องแก้แต่ตกลงกันได้ไหมว่าเขาจะวิ่งด้วยเขาอาจจะถือว่าในเมื่อสัญญาหลักนะเขาบอกเลิกแล้ว
2: อ
0: ้าวแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไปวิ่งให้บริการได้อย่างไรล่ะครับเพราะการให้บริการระยะยาวแอร์พอร์ตเรลลิงก์มันขึ้นอยู่กับสัญญาหลักสัญญาสัมปทานครับ
2: ครับ
0: เพราะรัฐต้องคิดให้ดีรัฐเองก็บอกไม่อยากเซ็นMOU ใหม
2: ่ครับ
0: นะผมเข้าใจเลยครับ4ข้อนะรัฐก็รับยาก
1: ครับ
0: นะจะส่งมอบสินทรัพย์ต่างๆตามสภาพคือองค์การนี้เป็นองค์การที่เรียกว่าเขาใช้สัญญาสัมปทาน PPP เอกชนร่วมกับรัฐในรูปแบบ BOT B คือ Build คือก่อสร้าง
2: ครับ
0: Build แล้วก็ Operate ไม่ใช่ BOT เป็น BTO
2: ครับ
0: T คือ Transfer ก่อสร้างเสร็จก็โอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐก็ให้สิทธิ์ในการ operate ในการเดินรถแก่เอกชนครับ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานโยธางานขบวนรถไฟฟ้าก็เป็น BTO ทั้งหมดยกเว้นที่ที่มักกะสันก่อสร้างอาคารซึ่งอะไรขึ้นมาจะเป็น BOT B ก็ build operate และ transfer นะครับก็หมายความว่าก่อสร้างเสร็จเขาก็บริหารจัดการหาผลกำไรพอสิ้นสุดหน้า10ปีก็ยกโอนให้แก่ภาครัฐกับนั่น BOT นะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้มันยุ่งจริงๆมันซับซ้อนนะฮะผมว่าเห็นใจภาครัฐเห็นใจรฟท.เห็นใจ EEC ครับ
2: ครับดร.ที่ดร.บอกว่าเนี่ยอุตภเปาจำนวนผู้โดยสารจะมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูงไปมันจะทำให้ EC เนี่ยมีความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าสุวรรณภูมิอัปเกรดท่าอากาศยานผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยลดความน่าสนใจในการลงทุนลงไปแล้วถ้าเกิดจะทำต่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมันยังมีความน่าสนใจอยู่เหรอครับ
0: ผมว่าเงื่อนไขทีวาควรเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าต้องการให้เอกชนมาร่วมลงทุนผมว่าเงื่อนไขเดิมมันใช้ไม่ได้ครับ
2: ครับ
0: ไม่มีรายไหนมาลงทุนแน่เพราะลงทุนไปแล้วขาดทุน
2: ครับใช่ครับ
0: นะครับเขาไม่มาลงทุนหรอกครับเพราะงั้น

0: เงื่อนไขใน TOR ต้องเปลี่ยนจากเดิมภาครัฐควรจะลงทุนมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: อ๋ออันนี้คือแนวทางเพื่อจะจูงใจให้เอกชนกล้าที่จะเอาเงินมาลงทุนในโครงการนี
0: ้ใช่ครับถ้ารัฐยังคิดที่จะทำโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามลำบินต่อไปนะฮะควรจะมีวิธีคิดอย่างนี
1: ้
0: แต่จะใช้ทีวาเมื่อปี62มาใช้ในปัจจุบันไม่มีทางเกิดขึ้นได้
2: คร
0: ับ และผมก็ไม่เห็นด้วยจะลดมาตรฐานลงเหลือ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถไฟเหมือนแอร์พอร์ตลิงก์ในปัจจุบันนะฮะนะครับและบางข่าวว่าจะลดเหมือเป็นรถไฟทางคู
1: ่
0: มันก็ไปแข่งขันเขาไม่ได้ครับ
2: นะฮะ
0: อย่าลืมว่าเส้นทางนี้ที่ไประยองครับมันเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางหนึ่งตามแผนแม่บทของรถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่5เส้นทางมีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพระยองและกรุงเทพประดังเบซาครับ
2: อย่างกรุงเทพระยองเนี่ยเอารถยนต์วิ่งนะฮะประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาเท่าไหร่
0: ก็ถ้าไปถึงอู่ตะเภาระยะทางจากดอนเมือง220กิโลเมตร
2: ครับ
0: นะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้จอดทุกสถานีฮะโดยเฉพาะในเมืองจอดบางสถานีจะจอดดอนเมืองจอดที่กรุงเทพอภิวัฒน์แล้วอาจจะไปจอดที่สุวรรณภูมิเลยนะ
2: ครับ
0: แต่จะมีรถซิตี้ไลน์ที่ทำหน้าที่เหมือนไอพอร์ตลิงก์ในปัจจุบันจอดทุกสถานีเลย
2: ครับ
0: ในสถานีจากสุวรรณภูมิต้นไปจะมีไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาต่างๆอันนี้ต้องมีขบวนที่จอดรับด้วยครับ อยู่ที่การบริหารของการรถไฟครับนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเขาบอกว่านะฮะตามข้อมูลของ EEC บอกว่าใช้เวลา1ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานของเราสายนี้นะครับวิ่งได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใช้เวลา1ชั่วโมงก็นั้นความเร็วเฉลี่ยจะต้องมีประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำเวลาค่อนข้างจะยากนิดนึงภายใน1ชั่วโมงแต่ถ้าเราลดเหลือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอะฮะ
2: ต่างกับรถยนต์นิดเดียวเอง
0: ต่างฮะเพราะฉะนั้นมันแข่งรถยนต์ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่แข่งได้ครับแล้วเราต้องมองไกลกว่านั้นคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับมองไกลว่าสายนี้เนี่ยมันเชื่อมกับจีนได
2: ้
0: ก็จากดอนเมืองจากบางซื่อดอนเมืองไปโคราชไปหนองคายเข้าเวียงจันทร์ไปคุณหมิงอะฮะต้องมองไกลอย่างนี้และท่านประธานดีสีจิ้นผิงท่านมักจะพูดเรื่องรถไฟไทยจีนหรือจีนไทยอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านนายกไปท่านก็พูดเรื่องนี้ครับ
2: โอ้ถ้าเชื่อได้ดิ
0: ลุง
2: คืออย่างของลาวที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปถึงเมืองจีนเขาเลยเนี่ยเขาความเร็วสูงหรือว่าความเร็วปานกลางครับเนี่ย
0: ความเร็วคือเขามีรางเดี่ยวคือเหล็กมี2เส้นของเราได้เหล็ก4เส้นคือสวนกันได
2: ้ครับ
0: ของเรานี่วิ่งสวนไม่ได้ครับแต่ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเหล็กอีก2เส้นก็ได้ครับ
2: เพราะว่าเขามีบางช่วงต้องรอหลีกกันนะ
0: ใช่เขาวิ่งได้สูงสุดเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: คร
0: ับ แล้วความเร็วปานกลาง
2: ใช่เพราะบางช่วงเขาต้องรอหลีกกันรอหลีกพักใหญ่เลยครับกว่าอีกขบวนนึงจะมาแล้วก็ค่อยไปฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่เขาก็สามารถเปิดประเทศได้ฮะแล้วถ้าเราพยายามดึงคนลาวคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยให้เร็วที่สุดนะตอนนี
2: ้
0: แต่ที่จะนั่งเครื่องบินมานะครับสมมุติก็ดึงจากคนจีนคนลาวมาเข้ามาเที่ยวแถวบ้านเราเนี่ยวันละ 5,000 คนปีนึงเกือบ2ล้านแล้วถ้าคนเหล่านี้มาใช้จ่ายในเมืองไทยคนละ 50,000 บาท
2: ครับ
0: ปีเนี่ยมีเงินหมุนประมาณ100ล้านบาทก็ไม่น้อยนะครับแล้วเชื่อมโยงมาถึงปั๊บมันก็มีส่วนต่อขยายไปถึงระยองอีกไปถึงอู่ตะเภาอีกครับ
2: ครับครับ
0: ไม่ใช่มาหยุดที่โคราชไม่มาหยุดที่กรุงเทพครับเพราะเส้นทางนี้ผมถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญนอกจากช่วยกระตุ้น EC แล้วก็จะเป็นเชื่อมโยงกับลาวกับจีนได้ด้วยครับ
2: นอกจากขนคนแล้วขนของได้ด้วยไหมครับ
0: ของที่มีมูลค่าสูง
1: ที่จบไปเป็นรายการ

จาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มัยเนี้ยเขาเรียกว่าต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะจ๊ะอืมทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเรื่องมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนออนไลน์เรื่องนี้จากปากผู้กำกับคนหนึ่งที่เคยเป็นข่าวหลังจากถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกแต่โชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาอย่างปลอดภัยผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่บอกว่าอยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับพาตัวไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่เขาเอาชีวิตกลับมาประเทศไทยผู้กำกับซีรีส์ดังคนนี้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์หลังจากที่เขาถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกแต่เหมือนโชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาเพราะตกหลุมพรางไปเจอโฆษณาชวนเชื่อให้เทรดหุ้นคิดว่าจะได้ช่องทางทำเงินก็เลยหลงเชื่อคุณอาร์ต

ไม่ใช่คนไทยเพียงคนเดียวที่ถูกหลอกแบบนี้สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีจากเรื่องที่เขาจะเล่าให้ฟังหลังจากที่เขาโดนหลอกไปอยู่ที่เขมรนาน14วันโดนขู่หนักว่าจะชำแหละอวัยวะขายหากขัดขืนมันเริ่มต้นมาจากการที่ไปเล่น Facebook มันจะมีแรงจูงใจที่พูดถึงเรื่องของการมาลงทุนเทรดหุ้นในราคาที่แบบว่าถ้าลงทุน300ก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 25,000 หรือถ้าลงทุน 20,000 บาทก็อาจจะได้ถึง 150,000 บาทเลยทีเดียวแล้วถ้าสนใจก็จะต้องไปเปิดบัญชีเพราะเขาบอกว่าเอางี้พี่มาดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องทำอะไรมากทีนี้ก็เลยเชื่อสิแถมเขายังบอกว่ามีออฟฟิศอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ห่างจากปอยเป็ดแค่200เมตรเรียกว่าต้องขับรถไปที่จังหวัดสระแก้วตัวอาร์ตเองก็เลยถามว่าอ้าวนี่ต้องไปสระแก้วกันเลยหรือที่กรุงเทพไม่มีออฟฟิศแล้วเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีครับเพราะงานของเรานั้นทำเกี่ยวกับคาสิโนก็เลยบอกแฟนไปว่าเอองั้นเดี๋ยวลองแวะไปดูสักหน่อยนึงดีกว่าถ้าดูแล้วเราไม่โอเคเราก็แค่ขับรถหนีออกมาซึ่งในใจก็นึกว่าบริษัทเขาน่าจะเป็นคล้ายๆกับหอประชุมที่เข้าไปนั่งเทรดหุ้นเหมือนกับที่กรุงเทพที่เขาเคยสอนเทรดหุ้นกันนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอไปถึงมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิเราเดินทางไปถึงวันที่13ต่อเนื่องวันที่14ตอนตี2แล้วเราก็พักที่โรงแรมชื่อว่าจิตวารีรีสอร์ทซึ่งมารู้ทีหลังว่าที่นี่มันกลายเป็นที่พักของคนที่จะต้องข้ามแดนหรือจะไปที่นั่นก็ต้องมาพักที่นี่กันทั้งหมดพอถึง 9:00 นปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับนะเราก็นั่งไปปกติแต่ตอนนั้นก็รู้สึกแปลกๆเพราะเขาถ่ายรูปเราแล้วเขาก็คอยรายงานในแอปอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ขับรถเร็วมากขับไปสักพักเขาก็พาเราไปตรงกลางทุ่งนาเป็นบ้านกลางป่าเหมือนบ้านพวกผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านใครสักคนหนึ่งและหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปทันทีเขาบังคับให้ขึ้นรถต่อรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาส่งเราที่ชายแดนเขมรแล้วบังคับให้เราเดินเข้าป่าไปตอนแรกเรายังเห็นชายแดนไทยอยู่เลยตอนนั้นยังคิดว่าคงไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพวกเขาก็ผลักเราให้เดินเข้าไปลึกในป่ามากขึ้นมากขึ้นจากนั้นเราก็เริ่มเห็นมีคนวิ่งสวนเราออกมาตอนนั้นยังลังเลอยู่เลยว่าจะวิ่งหนีดีไหมแต่พอมองไปรอบๆคนของพวกมันถืออาวุธดักเอาไว้หมดเราก็เลยไม่กล้าวิ่งหนีสุดท้ายโดนล็อกตัวขึ้นรถกระบะไปอีกเพื่อเอาไปส่งที่ตึกแห่งหนึ่งแล้วมันก็ยึดโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดมันจับแยกออกจากแฟนตั้งแต่วันนั้นเรากับแฟนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตอนนั้นถูกขังอยู่ประมาณสัก15วันระหว่างนั้นก็จะมีคนมาคอยสแกนหน้าของเราอยู่เรื่อยๆมีวันหนึ่งมันพาคนในตึกประมาณสัก 8-9 คนรวมทั้งเราด้วยไปที่ตึกที่ชื่อว่า Star King ซึ่ง Star King นั้นเป็นคาสิโน

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
15: ผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่อยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับไปสแกนหน้าที่ประเทศเขมรให้เป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่ถูกขังอยู่ประมาณ15วันมีคนมาคอยสแกนหน้าอยู่เรื่อยๆและมันก็พาไปที่ตึกที่ชื่อว่า Star King ซึ่งเป็นคาสิโนแต่มันกลับให้เราไปนั่งรอเฉยๆไม่ได้ทำอะไรในขณะที่คนอื่นๆถูกบังคับสแกนหน้าคนละ 20-30 ครั้งเลยทีเดียวเพื่อเอาไปเปิดบัญชีม้า

แล้วโยกเงินทําเว็บพนันหลังจากนั้นมันก็มาส่งที่ตึกที่พักเดิมแล้วมันก็เอาเราขังเอาไว้อีกที่หนึ่งที่นี่น่ากลัวมากเพราะมีอาวุธวางอยู่บนโต๊ะมีเงินกองหนึ่งมีคนกำลังแกะโทรศัพท์เอายาเสพติดออกมาจากตูดของโทรศัพท์เรารู้เลยว่านี่มันคือของจริงและน่ากลัวจริงๆหัวหน้าแก๊งเป็นคนเขมรดุดันมากเขาบอกให้แล้วขึ้นไปข้างบนตึกพอเปิดประตูดาดฟ้าเท่านั้นแหละกลิ่นเลือดตีหน้ากลับมาเลยเห็นกองเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นกำลังแห้งๆที่สำคัญมันขู่ว่าถ้าพวกมึงพูดมากเดี๋ยวจะส่งอวัยวะไปขายที่จีนจากนั้นเราก็เริ่มมองไปรอบๆเห็นมีตู้แช่ขนาดใหญ่มันบอกว่านี่แหละชิ้นส่วนอยู่ในนี้ซึ่งมันเป็นตู้เย็นใหญ่ๆเหมือนกับโรงศพเลยจากนั้นก็เห็นกระบองช็อตไฟฟ้าอันใหญ่ซึ่งคิดอยู่ในใจว่าหากโดนกระบองนี้เข้าไปคงตายแน่นอนจนกระทั่งวันที่29ตอนตีหนึ่งมันก็มาบอกว่าให้เรากลับบ้านได้มันเอาเราใส่รถประมาณ19คนขับวนไปวนมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เอาเราไปทิ้งไว้ในป่าแห่งหนึ่งบอกว่าให้เราเดินไปหาแสงไฟตอนนั้นทุกคนวิ่งกระจัดกระจายวิ่งประมาณสัก 20-30 กิโลได้จนมาเจอตำรวจชายแดนที่คลองน้ำใสจังหวัดสระแก้วประมาณตี3กว่าๆตำรวจให้เสียค่าปรับฐานข้ามแดนผิดกฎหมายและให้กลับบ้านแต่เราเข้าแจ้งความเพราะรถหายข้อมูลหายที่เสียใจที่สุดก็คือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นเป็นคนหลอกคนไทยให้เข้ามารีดไถและทำร้ายร่างกายคุณอาร์ตว่าเคยคิดว่ามันคือดวงหรือกรรมกันแน่แต่จริงๆครั้งนี้ทั้งหมดคือตัวเราเองที่อาจจะประมาทดื้อรั้นอยากเข้าไปดูแต่ผลที่ตามมาคือเงินในบัญชีหายหมดรถก็หายข้อมูลทั้งชีวิตในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ก็หายหมดเลยที่เล่าไปทั้งหมดนี้ก็อยากจะเตือนสติคนที่ยังคงมีสติอยู่บ้างว่าหากเจอเรื่องแบบนี้อย่าหาทำอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะแก๊งพวกนี้มันมักจะใช้จิตวิทยาอ่านใจเราเล่นกับความเดือดร้อนเรื่องเงินอย่าได้ไปหลงเชื่อคำว่าไปเปิดบัญชีที่ออฟฟิศในเขตประเทศไทยที่สระแก้วหรือแม้แต่ข้ามไปปล่อยเป็ดเด็ดขาดนี่ขนาดคุณอาร์ตบอกว่าติดตามข่าวเป็นประจำยังโดนเลยและเสียใจที่สุดก็คือคนไทยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานคอยพูดคอยหลอกคนไทยด้วยกันหากใครพลาดถึงกับชีวิตเปลี่ยนได้ทันทีนี่แหละเราถึงต้องระวังมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนออนไลน์มันมักจะแอบอ้างสถาบันทางการเงินถ้าไม่อยากโดนหลอกก็อย่าเพิ่งเชื่อใครควรจะตั้งสติหยุดคิดเพราะแค่คลิกเดียวก็อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินทั้งบัญชีควรจะตั้งสติและตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินให้ใครเพราะอาจทำให้สูญเงินลงทุนโดยมิรู้ตัวเราจึงต้องหัดรู้ทันมิจฉาชีพก่อนที่จะโดนหลอกซึ่งปัจจุบันนี้มิจฉาชีพก็มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกให้เราลงทุนโดยสร้างความน่าเชื่อถืออ้างชื่อบุคคลองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือมีกลวิธีแอบอ้างเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูหรืออาจารย์สอนการลงทุน

โดยหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลหรืออาจจะหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์รวมถึงหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์เราจำเป็นที่จะต้องรู้ทันกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพซึ่งมักจะมีการแอบอ้างด้วยลักษณะต่างๆไม่ใช่กรรมไม่ใช่ดวงแต่มันคือสติที่เราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะคลิกจะอ่านอะไรในโซเชียลก็อย่าได้เชื่อใครง่าย

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุด
1: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น

0: สินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

10:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพสวัสดีทุกท่านนะคะผ่านวิทยุอสมทคลื่น FM 95แล้วก็อีกหลายสถานีในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ LTM FM 95ค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้อาทิตย์ที่13 กันยายน 2569

0: กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะที่เราจะได้คุยกันเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบคำถามให้นะคะคำถามที่ค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ฝากไว้หลังไมค์ก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ใครจะส่งเพิ่มเติมวันนี้โทรมาด่วนเลยนะคะ022481366นะคะต้องฟังอยู่หลังไมค์ค่ะ022481366นะคะสำหรับหลายท่านที่อยากจะถามคำถามนะคะก็โทรมาตั้งแต่ตอนนี้เนาะคือถ้าโทรมาในช่วงหลังเบรก2แล้วเนี่ยบางทีก็จะตอบไม่ทันเพราะว่าบางคำถามเนี่ยคุณหมอก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจนะคะซึ่งให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยสิทธาค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับจริงๆครับการตอบคำถามเนี่ยผมไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นแบบศาสตราจารย์เลยนะแต่ผมมีจิตใจมีความเจตนาดีต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะไม่ให้ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อันที่สองคือให้ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพไปโดยเปล่าประโยชน์ก็บางครั้งเนี่ยนะไปหาหมอเนี่ยถ้าหมอเขาคิดในเรื่องของการค้ามากเกินไปเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลายเป็นโทษเนี่ยเป็นอันตรายซะอีกเช่นพอเป็นอะไรนิดเดียวนะนู่นแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เต้รังสีเข้าไปอีกทั้งที่แค่ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนี่ยแค่สามารถตอบคำถามได้แล้วเพราะนั้นมันก็จะเสียสุขภาพไปโดยที่เปล่าประโยชน์ที่สำคัญคือเสียสตางค์
0: ได้ค่ะ
1: ที่ไม่ได้อะไรเลยผมต้องการจะให้ท่านเนี่ยไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพด้วยนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ผมไม่เก่งหรอกแต่ผมมีเจตนาดีต่อทุกท่านนะครับโอเคครับแต่ตั้งใจจะพยายามหาทางออกให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพนะครับ
0: ได้ดูแลสุขภาพแบบถูกวิธีนะคะ
1: ครับ
0: มีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะถามคุณหมอช่วงท้ายรายการแล้วมันไม่ทันเนื่องมาจากว่ามีความทุกข์ใจกับเรื่องของการดูแล ผู้ป่วยจิตเตียงแล้วก็ตัวคนที่ดูแลก็บอกว่าเขาก็ป่วยด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นไปได้ไหมในมุมมองของคุณหมอวิวัฒน์ว่าจะเปิดโอกาสให้เหมือนกับต่างประเทศนะคะที่ มีการเรียกว่าจบชีวิตตัวเองด้วยแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็ต้องถามนะครับว่าถ้าท่านไปหาหมอที่ไหนสักท่านหนึ่งนะครับขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยนะแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามหน่อยเนี่ยลองไปปรึกษาก็ดูสิคำว่าติดเตียงในที่นี้มันติดเตียงขนาดไหนถ้าสมมติว่าเป็นการติดเตียงเช่นเป็นมะเร็งแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยกระจายไปที่สมองแล้วอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยผมก็บอกเลยครับเรียบผมวันนี้ผมก็เพิ่งไปดูคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วผมก็ไปบอกเขาบอกพี่เขาเป็นอายุมากกว่าผมไม่เท่าไหร่นะครับมันเป็นมะเร็งลำไส้ทีนี้มันกระจายไปทั่วละซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายทีละแล้วผมก็ไปคุยกับเขานะผมก็บอกว่าพี่เอางี้นะผมรู้ว่าพี่เป็นทุกข์พี่ต้องนึกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องของมันมันจะตายก็ให้มันตายของมันตายของมันเองเราอย่าไปทำให้มันตายนะครับแล้วผมจะช่วยพี่ผมจะช่วยในแง่ของความทุกข์ทรมานจากด้านร่างกายนะครับถ้าถึงเวลาถึงจุดหนึ่งที่มันร่างกายมันอวัยวะมันเสื่อมสภาพหมดละอันนี้แล้วผมจะบอกพี่เองแล้วผมให้พี่อะหลับไปเลยหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาผมก็บอกเขาเขานั่งเขาฟังนะแล้วเขาก็นะสีหน้าเขาก็มีความหวังขึ้นแล้ววันนี้ผมไปเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็ไปที่บ้านเขาผมก็คุยกับเขานะบอกพี่ดูทีวีน่ะไปให้ลูกน่ะเขาเอาเปิดเอาช่อง YouTube น่ะมาให้เราเลือกดูได้ดูหนังดูอะไรก็ได้ดูมันได้ดูเรื่อยๆนะครับดูอะไรก็ได้ที่จะเป็นบันเทิงใจอ่ะนะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียด้วยหรือเปล่าอังกฤษต่างที่เขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นการุญยาคันครับก็คือคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะ

0: ยื่นคำขอที่จะให้ให้ถูกชิดด้วยความเมตตานะครับก็คือเขาก็จะให้ยาให้หลับไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแต่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายตรงนี้ยังไม่มีนะแต่ด้วยจรรยาแพทย์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เข้าใจนะมันก็เหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คือจะให้เขาทรมานทำไมเขาปวดมากเลยเนี่ยเราก็ให้ยาแก้ปวดให้เขาไม่ปวดถ้าเขาไม่ปวดนะแล้วเขาจะไม่ได้กินอะไรแล้วในสุดเขาก็เสียชีวิตไปเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดานะแล้วแต่ข้อสำคัญคือในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาควรจะไม่ทุกข์ทรมานแต่ผมขอแยกยกตัวอย่างนิดนึงนะว่ามีคนเนี่ยเขาตามผมไปบอกว่าพ่อก็เป็นมะเร็งของกล่องเสียงอ่ะแล้วก็เจาะคอนะแล้วก็ที่สำคัญคือกลืนอะไรก็ไม่ได้ใส่สายทางจมูกเอาอาหารเข้าไปในกระเพาะก็ไม่ได้คือมะเร็งมันตันคอหมดเลยนะครับกลืนกินก็ไม่ได้แล้วเขาแต่ประสาทของเขายังดีอยู่เลยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยยังดีลูกก็ถามบอกพ่อหิวไหมเขาไปยักหน้าหิวมากไหมหิวมากเขาก็เลยโทรมาหาผมผมก็เลยบอกอ่ะผมก็สองทุ่มครึ่งแล้วผมก็ไปเลยนะไปจะทำไงดีฮะเอาผมก็เอาน้ำเกลือให้นะเสร็จแล้วผมก็ปั๊มคูโคสไป100 ซีซีพอน้ำคูโคสในกระแสเลือดเนี่ยมันขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยไอความรู้สึกที่หิวอ่ะเวลาคูโคสในกระแสเลือดมันต่ำเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำเนี่ยมันก็จะหิวแบบหิวโหยเลยนะครับพอน้ำตาลในเลือดกระแสเลือดเขาสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สบายขึ้นใช่ไหมครับอีกวันนึงอ่ะสายๆนะเขาโทรมาบอกผมบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วผมยังแสดงความเสียใจกับเขานะผมบอกว่าดีใจด้วยนะพ่อเขาไปอย่างนี้เขาไปสบายแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้หิวจนตายนะครับมีนะครับคนจะหิวจนตายพวกนั้นจะไปทุกขติภูมิอันนี้ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยลองไปปรึกษาหมอที่อาวุโสหน่อยแล้วก็ในโรงพยาบาลก็ได้นะในโรงพยาบาลที่เขามีหน่วยงานที่เขาเรียกว่า palliative careการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขามีหน่วยงานนะเขาจะมีการให้ยาให้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราไปขอคำปรึกษาก็ได้ของรัฐนะของภาครัฐอย่าไปเอกชนไปเอกชนเดี๋ยวเจ๊งเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ดูแลเองก็ป่วยเองท่านก็ปรึกษาทั้งสองคนเลยบอกผมก็เหมือนกันนะผมก็อยากจะให้ได้รับการดูแลที่ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยมีทีมงานเข้ามาช่วยเขาจะให้ยาแก้ปวดให้อะไรต่างได้เอางี้แล้วกันนะครับท่านอย่าไปนึกถึงอย่างนั้นเลยนะอย่าไปนึกถึงเรื่องการยาฆ่ามันยังห่างไกลแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเลยบอกว่าเอ้าช่วยเขาตายเร็วๆอย่างเงี้ยมันเป็นบาปอย่างนี้ดีกว่านะแต่ช่วยเขาไม่ทรมาน
1: มันดูใจร้ายโหดร้ายเลยค่ะ
0: มันจริงมันผิดจรรยาแพทย์ด้วยหน้าที่ของแพทย์คือช่วยให้มีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยู่แบบไม่ทุกข์ทรมานนะครับ
1: แต่ก็ไม่ควรอยู่ใช่ไหมนะไม่ควรอยู่จนตายนะคะ
0: ครับให้เขาอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วในที่สุดถ้าเขาจะตายไปตามเหตุแห่งปัจจัยของโรคเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเขาตายไปตามธรรมชาติเถอะครับท่านไม่ได้ช่วยเพราะว่าถ้าท่านเป็นลงมือทำอะไรเองเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของท่านไปตลอดนะมันมีจริงๆนะคือคนเราเนี่ยมันต้องมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปทั้งในที่รับที่แจ้งผมไม่เลยนะผมกลัวนรกนั้นผมก็จะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะผมกลัวตกนรกผมต้องเป็นคนขี้ขลาดอยู่นะครับหลายคนเนี่ยไม่กลัวเขากล้าอาหารมากเลยเนาะพวกที่คอรัปชันมากๆเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะเขาจะต้องไปชดใช้ในนรก
1: ไม่กลัวบาปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: มี
0: เยอะเขายังไม่รู้หรอกว่านรกมันมีจริงๆนะผมเชื
1: ่อก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้ครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับแต่เดี๋ยวเขาจะต้องเจอเองคนที่กินบ้านกินเมืองเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าจะต้องไปเจอกันเดี๋ยวไปตั้งกวนใหม่ในนรกนะผมคิดลึกที่สุดนะครับ
1: อันนี้ไม่ได้สู่ภพภูมิที่ดีแน่ๆ
0: ผมเป็น

0: ำลังใจให้นะครับไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปแผนกในแง่ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วไปปรึกษาเขาทั้งตัวคนไข้เองที่ติดเตียงกับตัวท่านเองด้วยที่ป่วยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยวางแผนให้นะไปที่โรงพยาบาลนะจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์นะนะครับ
1: อืมค่ะมาถึงคุณหวดนะคะอายุ82มีอาการท้อบวม2ข้างเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะกดและยุบนานกว่าจะคืนตัวมีโรคประจำตัวคือความดันไม่กินเค็มค่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ท้อบวม2ข้าง
0: 2อย่างนะครับ1ก็คือสภาวะการทำงานของไตเนี่ยตั้งมีปัญหาแล้วไตมันไม่สามารถจะขับน้ำออกไปได้ตามปกติอันที่สองคือหัวใจของท่านเนี่ยไม่สามารถจะปั๊มเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเพราะนั้นคนไหนที่เป็นหัวใจเช่นหัวใจล้มเหลวไม่ถึงท่านว่าหัวใจวายนะคือการทำงานหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดได้ไม่ดีเนี่ยเลือดมันจะคั่งอันที่สามก็คือโลหิตจางมากๆพอโลหิตจางมากๆเนี่ยเลือดเนี่ยไม่สามารถจะอุ้มน้ำไว้ในเส้นเลือดได้น้ำก็จะออกไปนอกเส้นเลือดก็จะไปซึมอยู่ในเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นท่านเอานิ้วกดเวลาเท้าบวมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเวลาบ่ายๆยิ่งนั่งรถไกลๆนะบางทีผมขับรถไปไกลๆเนี่ยกลับมานะรองเท้านี่ครับเลยเพราะว่าเท้ามันบวมอะมันนั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆอย่างเงี้ยนะนะครับก็คืออันนั้นเป็นเรื่องปกตินะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราเคลื่อนไหวร่างกายมากๆมันก็หายไปท่านลองดูสิครับว่าท่านเกิดจากปัญหาอะไรแต่จะให้ดีคงต้องไปหาหมอนะครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเลือดจางเหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะพอเขามีอยู่ช่วงนึงเขาก็เท้าบวมปุ๊บผมบอกว่าโอ้ดูแล้วเขาเลือดจางเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มซึมเริ่มแบบไม่สบายอ่ะรู้สึกไม่สบายผมบอกลูกเขาบอกพาไปโรงพยาบาลดีกว่าบอกคุณลุงเขาจะต้องจำเป็นจะต้องได้รับเลือดละเพื่อให้สมองเขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเขาได้เลือดมันก็ปกเดียวเองเท่านั้นนะเขาก็สดชื่นขึ้นไอ้บวมมันก็ยุบหายไปเลยนะครับอาจจะเกิดหัวใจเป็นโรคหัวใจก็ได้อาจจะเป็นโรคไตก็ได้อาจจะเป็นสภาวะโลหิตจางก็ได้เพราะนั้นท่านต้องไปโรงพยาบาลไปหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการง่ายๆที่จะแก้ไขปัญหาก็คือการขับน้ำออกจากร่างกายก็คือจะรับยาขับปัสสาวะนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้งนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาสาเหตุโดยตรงด้วยเช่นว่าถ้าหัวใจมันเต้นไม่ดีเขาอาจจะต้องให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจให้มันมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องให้ยาบำรุงเลือดเพื่อให้ร่างกายมันสร้างเม็ดเลือดหรือว่าถ้าไตมันเริ่มจะวายมันขับน้ำออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะให้ยาขับปัสสาวะหรือจะให้ควบคุมเรื่องอาหารผมเองเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าคนที่เป็นไตวายเนี่ยผมบอกทรมานมากเลยนะข้อห้ามมันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะห้ามกินผักใบเขียวห้ามกินผลไม้ห้ามกินเค็มห้ามกินคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลย ผลไม้เนี่ยกินได้เฉพาะฝรั่งแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยผักก็เป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยกินได้ผักกุ้ยช่ายขาวอย่างเงี้ยกินได้อะไรคือสรุปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามเยอะมากเลยผลไม้ก็ยิ่งกินไม่ได้อยู่นะครับโพแทสเซียมมันจะสูงถ้าโพแทสเซียมสูงปุ๊บมันทำให้หัวใจหยุดเต้นนะครับเพราะนั้น
1: ปัญหา
0: ก็ดูแลผมว่าท่านตัดสินใจเองไม่ได้แล้วแล้วก็ผมก็ให้คำแนะนำอาจจะไม่ได้ต้องมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายตรวจเครื่อง EKG ตรวจการทำงานของไตการทำงานของหัวใจนะครับตรวจดูความเข้มข้นของเลือดตรวจหลายอย่างผมว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปของรัฐดีกว่านะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากตอนนี้เก็บเงินไว้หน่อยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีท่านต้องเตรียมตัวเสพสาวะที่เข้าย่างหนักแพงไว้ให้ดีๆนะนะครับโอเคครับ
1: ค่ะ
0: ผมจะกำลังใจให้นะครับ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะจากปัตตานีที่ถามให้ภรรยาคุณชินวัตรค่ะภรรยาอายุ62ผ่าตัดทำโคโลสโตมี่ค่ะถ่ายที่หน้าท้องข้างซ้ายมาทำมา8เดือนแล้วนะคะอยากทราบว่ามีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือว่าจะไปขับถ่ายทางทวารได้อีกไหมเพราะหมอบอกว่ายังมีลำไส้ใหญ่ที่ส่วนก้นอยู่ค่ะคุณหมอ
0: ครับทีนี้เขาเอามะเร็งออกไปได้หรือยังตรงนี้มันจริงคือปัญหาผมก็เคยเจอนะแม่ของแม่บ้านที่บ้านผมเนี่ย

0: เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็เอาลำไส้เนี่ยเอามาอยู่ข้างนอกคือโคโลสโตมีอ่ะอยู่ทางชูแต่ก็จะมาเอาไว้ทางด้านขวาของน้อยทางด้านขวานะครับแล้วก็มีถุงเอาไว้สำหรับเก็บอุจจาระพอมันเต็มก็เอาถุงมาเทก็เหมือนกับเราถ่ายเหมือนเข้าซ่วมอ่ะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเขาผ่าทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก8เดือนพอ8เดือนเสร็จหมอเขาตรวจดูแล้วแล้วมะเร็งเนี่ยมันถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีมะเร็งละเขาก็เลยตัดใจว่าผ่าตัดเอาลำไส้เนี่ยกลับเข้าไปแล้วก็ไปต่อครับลำไส้เดิมที่ยังมีอยู่แล้วจากนั้นมาเขาก็ปิดหน้าท้องแล้วเขาก็ถ่ายได้เหมือนคนปกติเป็นตั้งแต่อายุ80ตายตอนอายุ95นะครับผมว่าเขาก็อยู่ได้คุ้มค่าเนี่ยก็ตายอายุไว้สมควรแล้ว95ปีอ่ะไม่เป็นอะไรก็ตายแล้วอันนี้เป็นมะเร็งอยู่ยังไม่ตายตอนอายุ95อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้ไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับที่หมอที่เขาดูว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปหรือเปล่าเขาเอามะเร็งออกไปหมดได้ไหมถ้าเขาเอาออกหมดได้เนี่ยก็แสดงว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปต่อกับลำไส้อยู่ได้แล้วก็จะสามารถขับถ่ายได้เหมือนปกตินะครับแต่ถ้ามีอีกอย่างคือมะเร็งเนี่ยในลำไส้ใหญ่ตรงนั้นอ่ะมันกระจายออกไปแล้วมันไปกินเนื้อเยื่ออื่นๆกระเพาะปัสสาวะไปโดนเอาที่รูทวารด้วยไปกินกล้ามเนื้อหูรูดด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถ้ากล้ามเนื้อหูรูดเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายตามปกติได้ละนะครับเอาลองถามหมอดูแล้วก็ว่าภรรยาผมจะสามารถที่จะขับถ่ายเหมือนปกติได้ไหมครับลองปรึกษาก็ดูนะเอาเป็นว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนใกล้ละนะครับว่าเป็นทุกข์นะครับแต่คิดอย่างนี้นะครับว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากใจของเราถ้าเราไม่ไปคิดไปกังวลใจของมันมากไม่ไปใส่ใจมันมากจนเกินไปมันเป็นอย่างเงี้ยก็นึกอย่างนี้แล้วกันโดยยังโชคดีเสียกว่าโชคดีเสียกว่าอะไรเสียกว่าที่ว่าโอ้โหพอมันเป็นแล้วมันกระจายไปถึงกระเพาะลำไส้กระเพาะปัสสาวะทีนี้ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือมีอะไรปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายอย่างเงี้ยนะท่านก็จะลำบากมากกว่านี้แค่ทำโคโลโซมีเนี่ยแล้วท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ท่านไม่ได้ไปบอกใครหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปนอนเป็นคนป่วยตลอดเวลาแต่งตัวธรรมดาเลยแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดหน่อยเพื่อกันถ้าถุงที่ปิดโคโลโซมีเนี่ยมันโป่งพองมานะท่านก็เดินไปไกลๆคนหน่อยนะแล้วท่านก็เปิดให้ลมมันออกมาลมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับจอดของเราอะเอางี้ดีกว่าผมขออนุญาตพูดตรงๆกันนะ
1: สบายได
0: ้
1: ใช่ไหมคะ
0: มันโป่งพองขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นลมก็คือลมจอดของเราอะคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือจะปล่อยปุ๊บได้กลิ่นออกมาท่านก็ปล่อยลมมันออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็ปิดเข้าไปมาถุงลมถุงก็จะแฟบลงคนก็จะไม่สังเกตเห็นเลยท่านก็จะใช้ชีวิตเหมือนปกติท่านจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับถ้ามันเกิดเป็นอุจจาระเยอะๆอันนั้นอาจารย์เป็นจะต้องกดแล้วก็มาถ่ายมันออกมาแล้วถ้าถุงเนี่ยมันจะใช้ได้นานนะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดที่ดี
1: แค่ไหนคะคุณหมอ
0: ทำไมฮะ
1: หมายถึงว่าทำได้บ่อยแค่ไหนคะปล่อยลมที่ว่านี้
0: ถ้ามันโป่งพองมาแล้วไม่ใช่มีเนื้ออุจจาระออกมานะเนาะเยอะๆนะเราคำแล้วมันเป็นเหมือนถุงลมมันที่มันโป่งอ่ะมันลูกโป่งอ่ะท่านก็เดินไปมุมหลบมุมไหนที่จะเข้าห้องน้ำได้ก็ได้แล้วท่านก็ไปเปิดนะแล้วก็ปล่อยลมค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวมันเกิดมีอุจจาระออกมาจะเลอะเทอะพอปล่อยลมให้มันแฟบแล้วท่านก็ปิดแล้วท่านก็แต่งตัวออกมาจากห้องซะนะครับท่านก็จะเหมือนคนปกติแต่จงใช้ชีวิตเหมือนกับคนไม่ป่วยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาท่านจะตายก็ตายไปไม่ใช่เป็นคนป่วยไปจนตายอายุ62ปีถ้าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคนแม่ของแม่บ้านเป็นตอนอายุ80จะตายตอนอายุ95นะครับถ้าเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขเขาก็ทำอะไรได้ทำขนมขายด้วยก็จะไปวัดไปอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแบบคนไม่ป่วยนะลองทำอย่างที่ผมบอก

0: ลองดูนะคะให้กำลังใจสู้ๆค่ะมาที่คุณต้อมแล้วกันนะคะอยู่ในอันนี้เป็นในเฟซบุ๊กนะคะน่าจะถามให้คุณยายอะคะอายุ81ค่ะเป็นเบาหวานมีอาการร้อนเท้าช่วงกลางคืนนี่คืออาการปกติไหมคะต้องแก้ไขยังไงคะคุณหมอ
1: ไม่ปกติครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าระบบประสาทมันแปรปรวนนะผมไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วแต่ผมยังเท้าเนี่ยชาชาไม่รู้ทำไมชาก็ไม่รู้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดูหน่อยสิแล้วก็กินใบแปดกล้วยนะครับผมขอแนะนำว่ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเม็ดนึงก่อนนอนแล้วก็ใบแปดกล้วยสักไม่สกัดนะครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับลองกินอย่างนี้ดูจะช่วยทำให้อาการร้อนเท้าอะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเองเนี่ยผมก็ชาชาเท้าเนี่ยยังถามลูกสาวเลยบอกคุณหมอผมทะชาที่ทะฝ่าเท้าว่าจะทำไงดีบอกเจ๊ก็รักษาเจ๊อย่างนี้นะครับมาพูดเล่นกันนะครับกินถ้าท่านไม่หาซื้อวิตามินมือรู้กันร้องได้ท่านกินวิตามินบีรวมก็ได้นะบีหนึ่งหรือจะไปกินบีหนึ่งหกสิบสองก็ได้แต่ผมว่ากินบีรวมอ่ะถูกดีไอ้นิวโรเบียนอะไรต่างก็คือบีหนึ่งหกสิบสองเท่านั้นน่ะแต่มันแพงนี่พอที่เขาโฆษณาเยอะๆมันก็จะราคาแพงเพราะว่าเขาเสียทุนต้นทุนก็คือค่าโฆษณาเพราะนั้นท่านกินวิตามินบีรวมก็ได้ใบแปดกล้วยก็เอาแบบไม่สกัดนะราคามันจะถูกเอาแบบสกัดเนี่ยมันจะมักจะผสมโสมผสมถังเช่าผสมอะไรกันไม่รู้นะครับเพิ่มอัพราคาเม็ดหนึ่ง20-30บาทไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็
0: มันแพงไป
1: สมมติเท้าร้อนๆอย่างเงี้ยนะบอกให้คุณยายเอามือเนี่ยยืนนะให้มันคงจับอะไรก็ได้ให้กันเราล้มยืนด้วยขาขาเดียวก่อนนะแล้วเอาขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็สะบัดขาเหมือนเราสะบัดน้ำสะบัดของที่มันติดขาเราออกอย่างนี้เราสะบัดมือนะครับสะบัดหลายๆทีนะแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็มือเราจับกันเราล้มแล้วก็สะบัดทีละข้างสะบัดทีละสองข้างไม่ได้นะอาจจะได้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหมือนกับเราเตะน้ำเหมือนกับเราว่ายน้ำสะบัดเท้ามันช่วยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ปลายเท้าเราได้มากขึ้นแล้วไอ้ระบบประสาทที่แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นทายาอะไรหรอกทายาบางคนก็จะทาบอกเอ้าทายาหม่องแล้วมันสักพักหนึ่งมันก็จะแสบมันเดี๋ยวมันจะรู้สึกเย็นๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าลองไม่ต้องไปแช่เท้าอะไรน้ำอุ่นน้ำร้อนต่างๆไม่ได้ประโยชน์หรอกลองทำอย่างที่ผมว่านะแล้วก็ระวังนิดนึงครับว่าบางทีมันร้อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะร่วมด้วยการชาเพราะนั้นชาเนี่ยเราก็ต้องดูเท้าบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเราเป็นหลานก็ดูคุณยายบอกคุณยายผมขอดูเท้าหน่อยนะดูซิว่ามีแผลมีอะไรไหมบางคนเนี่ยหนามมันตำอยู่เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บนะตำอยู่แล้วทำไปทำมาเดี๋ยวมันเกิดการติดเชื้อทีนี้ยุ่งเลยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยพอติดเชื้อปุ๊บมันจะหายยากบางทีต้องตัดนิ้วเท้าถึงตัดเท้าก็ยังมีเลยนะครับ
0: คือถ้าเป็นแผลนี่คือต้องระวังมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับมันมีอยู่3อย่างครับคือตาแล้วก็ไตแล้วก็ตีนตาคือจอประสาทตาจะเสื่อมง่ายวุ้นในตาจะเสื่อมง่ายเป็นต้อกระจกได้ง่ายเพราะนั้นตาก็จะมีปัญหาไตก็คือจะเกิดสภาวะไตวายพอเป็นเบาหวานเนี่ยเช็ดเลือดทั้งร่างกายเราจะเกิดการอักเสบเพราะเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ไม่ดีโดยเฉพาะที่ไตครับอันนั้นก็จะทำให้เกิดสภาวะไตวายตีนก็คือเท้าที่ประสาทมันเสียมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ว่าบางทีเหยียบหนามปิดเท้าเดินไปเฉยเลยนะบางทีเหยียบเรื่องบาดเลือดออกมาเดินไปก็แล้วอะไรมันลื่นๆนึกว่าเท้าเปียกที่ไหนได้ก็คือเลือดออกโดยที่ไม่เจ็บเลยมีเพราะนั้นต้องระวังเรื่องแผลที่เท้าให้ดีนะใส่รองเท้าที่มันพอดีนุ่มๆแล้วก็หุ้มเท้าจะยิ่งดีใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นได้ยิ่งดีนะเดี๋ยวนี้ก็มีขายแบบเป็นยางแล้วก็เป็นหุ้มส้นได้ใส่ได้สบายๆนะครับ
0: มีเรื่อง
1: โอเคนะไม่ต้องกังวลใจอันนี้ไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไร

0: ร้อนมันเกิดจากระบบประสาทมันแปรปรวนครับ
1: ค่ะคุณรักนะคะบอกว่าคุณยายอายุ81นะคะหูไม่ค่อยได้ยินไปตรวจการได้ยินครั้งล่าสุดหมอก็บอกว่ามีภาวะหูเสื่อมแล้วนะคะก็แนะนำให้ซื้อเครื่องช่วยฟังแบบราคาแพงเป็นหลักหมื่นก็ไม่มีเงินนะคะตอนนี้การได้ยินก็ลดลงเรื่อยๆไม่ทราบว่าได้ยินลดลงจากส่วนไหนแล้วก็ต้องทำยังไงถ้าจะซื้อไอ้เครื่องนี้เนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ได้นานแค่ไหนคะคุณหมอ
0: เตียผมนะหูตึงแล้วก็คนส่วนใหญ่นะคนสูงอายุเนี่ยภรรยาผมอะหมอเป็นแขกไปคุยกับเตียผมนะเตียผมก็พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เวลาผมไปพูดกับเขานะเขาฟังเขาพูดก็รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคนที่อายุมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหูตึงในระบบประสาทหูที่รับคลื่นความถี่สูงนะครับผมว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่ให้ยายใส่หูฟังหรอกรับรองใส่ไม่ได้หรอกพอใส่เข้าไปถ้ามันไม่สนิทพอดีเลยนะมันจะดังวี๊ในหู
1: ก็จะรำคาญ
0: ยิ่งรำคาญนั้นในสุดก็ไม่ใช้เสียตังค์เปล่าๆนะขอให้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ายาอะไรอ่ะที่มันทำลายหูเรานะยาพวกเอ็นเซดยาเกี่ยวกับปวดไขข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นยาแก้ปวดทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปทำลายประสาทหูเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องยาสมุนไพรก็เหมือนกันนะอย่าไปเชื่อนะใครบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าฟังหมอวัดพูดนะถ้าจะกินก็กินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องแล้วกินใบแปดกล้วยเอาเป็น1ชุดเช้าเย็นไปเลยจะช่วยทำให้ระบบประสาทมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแล้วก็มีวิธีการอีกอันนึงนะเราเอานิ้วชี้อะลองเคาะที่หลังหูอะมันจะมีกระดูกแข็งๆอยู่อะเอาเคาะทั้งสองข้างเลยนะเคาะบ่อยๆการเคาะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมฟังเขามีหมอบางคนก็มาพูดอ่ะผมก็มันไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเราก็ลองทำด
1: ู
0: เอานิ้วเนี่ยนิ้วอ่ะนิ้วชี้อ่ะเคาะนะครับเคาะเบาๆไม่ต้องเคาะแรงมากหรอกเคาะพอให้ได้ยินนะมันจะทำให้ประสาทหูเราเนี่ยฟื้นคืนขึ้นมาได้แต่มีคนหนึ่งนะเขาขาขาดด้วยนะแล้วเขาก็เป็นเบาหวานไตเขาก็เสื่อมสภาพมากแล้วแล้วหูเขาก็ตึงคือเขาเปิดทีวีเนี่ยเปิดวอลลุ่มร้อยหนึ่งอ่ะแล้วแถมเอาลำโพงขยายเสียงมาต่อกับทีวีอีกจนท่านภรรยาไล่ออกจากบ้านแล้วก็มาหาผมที่คลินิกอ่ะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเนี่ยเขาขาเขาขาข้างนะเขาใส่ขาเทียมแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาได้ยินฟังรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็เปิดทีวีแค่วอลลุ่ม10ฉะนั้นเขาก็ได้ยินละบอกพี่ไปทำอะไรมาล่ะทำไมถึงหายอ่ะก็บอกเขาไปหาหมอคนนึงหมอบอกว่าให้เปลี่ยนท่านอน
1: ให้
0: เปลี่ยนท่านอนเท่านั้นอ่ะเขาหาย
1: ก็หายได้เลย
0: เขานอนตะแคงขวาหมอบอกให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซ้ายผมว่าแสดงว่าพี่คนเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องหูประสาทหูเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าหินปูนในหูมันหลุดก็ได้พอเขาเปลี่ยนท่านอนปุ๊บเนี่ยหินปูนมันอาจจะกลับเข้าที่ได้ทำให้หูเขาได้ยินผมบอกเดี๋ยวผมจะไปบอกคนอื่นบ้างมันเพราะมันต้องเสียสตางค์ไงใช่ไหมบางครั้งเวลาเรานอนจะแข้งขวาเราลองเปลี่ยนไปนอนจะแข้งซ้ายบ้างดูสิแล้วก็ลองเคาะที่หลังหูดูถ้ากินวิตามินกับใบกล้วยแค่นี้แต่เรื่องไอ้หูฟังเนี่ยผมบอกไม่ต้องไปซ้ำซื้อหรอกเติมเงินไปเปล่าแล้วก
1: ็
0: ตามยูทูบตามอะไรต่างๆที่มีโฆษณาขายอ่ะบอกใส่ไปแล้วสามารถได้ยินเลยนะได้ยินคนอื่นๆพูดเราจะได้ยินชัดแจ๋วเลยอย่าไปเชื่อมันนะหูของคนเราเนี่ยไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ
1: มันไม่ตรงปกเหรอคะคุณหมอแล้วนั่นหลักพันหลักพันก็มีนะคะหลักพันบาทก
0: ็คนนั้นคือ
1: ไม่น่าถ
0: ือเสียงแค่ขยายเสียงเท่านั้นเพราะนั้นมันขยายหมดทุกคลื่นเลยอ่ะไอ้ที่มันเสียก็ไม่ได้ขยายเหมือนกันแต่ขยายได้น้อยแต่คลื่นที่เรายังรับได้ดีอ่ะมันจะขยายมากทีนี้เราก็จะฟังแล้วแบบเหมือนกับเราใส่มาเปิดลำโพงอาจจะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับไม่ได้ประโยชน์ก็จะต้องเป็นคลื่นหูฟังที่สามารถ

0: ขยายคลื่นที่เราเสียเท่านั้น
1: ค่ะโ
0: อ้เพราะนั้นมันจะแพงแล้วก็เชื่อนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าซื้อมาให้ใหญ่ 30,000 เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ทิ้งเดี๋ยวฟ้อง
1: ใหญ่
0: นะครับ
1: ยายก็ไม่ใส่หรอกใช่ไหมคะ
0: ยายก็ไม่ใส่เชื่อเราลูกกล้าพนันได้เลยนะไม่ใช
1: ่คนพนันได้เลย
0: นะ
1: เดี๋ยวเสียตังค์เก่า
0: พนันได้ว่าทิ้งเสียตังค์ฟรีๆแน่ๆนะครับลองทำดูว่าดีดีนะครับ
1: ค่ะใครจะมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรมาฝากไว้เลยนะคะ022481366นะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เทียนกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยศิวิไลสมทรง
11: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะใครที่จะมีคำถามก็หรือเวลาอีก10นาที022481366นะคะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณติวานนท์บอกว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะเป็นที่ไปหาหมอหมอนะนะคะตอนเช้าตกหมอเจาะดูน้ำตาลยังไม่ได้กินอะไรเลยทำไมน้ำตาลตอนเช้าถึงสูงคะคุณหมอ
12: จะเป็นเบาหวานครับมันก็ต้องสูงสิครับ
11: ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ

0: ถ้ายังไม่กินอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันเหมือนเรามีข้าวอยู่แต่เราไม่มีช้อนตักเข้าปากอ่ะนะครับเพราะนั้นน้ำข้าวมันก็เลยยังอยู่ในจานอยู่อ่ะแต่ถ้าเรามีฮอร์โมนอินซูลินอยู่ในร่างกายของเราปกตินะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับช้อนที่มันตักเอาข้าวเนี่ยเข้าปากเราเพราะนั้นอินซูลินมันก็ทำหน้าที่ดึงเอาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วก็เอาเซลล์เนี่ยจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดได้น้ำตาลในกระแสเลือดก็จะลดต่ำลงมาเป็นค่าปกติซึ่งค่าปกติของมันก็อยู่ประมาณ80-120แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถือว่า80ถ้าเกิน100ไปก็ชักใจค่อยดีแล้วนะเอาประมาณ80นะ80-100เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปกติถ้าต่ำมากเกินไปก็ไม่ได้นะถ้าต่ำมากเกินไปเนี่ยร่างกายเขาบอกน้ำตาลสูงเนี่ยไม่ตายนะแต่ถ้าน้ำตาลต่ำเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ50อย่างเงี้ยนะระวังครับอันตรายที่เขาบอกว่าเป็นลมอยู่กลางแดดหรืออะไรเงี้ยอันดับแรกคือถ้ามีลูกอมนะเอาลูกอมให้เขาอมก่อนแล้วมีน้ำหวานให้ดื่มเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเป็นเบาหวานเขาบอกคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะยิ่งเป็นเบาหวานยิ่งต้องให้กินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้กินอาหารตามน้ำตาลก็เลยต่ำคือการที่น้ำตาลเขาเรียกว่า fasting blood sugar นะก็คืออดอาหารแล้วก็ไปเจาะเลือดตอนเช้าถ้ามันยังสูงอยู่แสดงว่าท่านยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ตรงนี้คือผมว่าถ้าถึงเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วกินยาอยู่แล้วนะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่เกินสัก130-140เอาถึง140เพียงได้เลยดังนั้นถือว่าดีแต่ท่านจะต้องดูอีกค่าหนึ่งนะครับคือน้ำตาลสะสมถ้าน้ำตาลสะสมของท่านดีนะก็แสดงว่าโอเคปลาไตตีนของท่านเนี่ยก็จะมีข้อเสียน้อยก็คือไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้าน้ำตาลสะสมสูงนะเป็น10อย่างเงี้ย10กว่าโอ้โหอย่างเงี้ยนะอนาคตรุ่งริ่งแน่จะต้องไตวายต้องตาบอดต้องฟอกไตต้องอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับ
1: รุ่งใหญ่รุ่งใหญ่
0: คือตัวโรคเบาหวานเองเนี่ยไม่ได้ทำให้ตายแต่โรคแทรกซ้อนเนี่ยมันทำให้ตาย
1: โอ้
0: ดังนั้นระวังน้ำตาลสะสมนะครับ
1: ต้องระวังมากมากค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตอนเช้าออกกำลังกายไป45 นาทีนะคะทีนี้พอหลังออกกำลังกายเนี่ยก็มาดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ขวดใหญ่กับน้ำผลไม้ถือว่าได้ไหมคะ
0: ไม่ดีอะครับยิ่งน้ำผลไม้นะนะครับคำถามคือทำไมฉันจะไปดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ทำไมอะสมมติออกกำลังกาย45 นาทีเนี่ยท่านก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาสิกินข้าวกินอะไรเงี้ยนะเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยเอาไว้ท่านเวลาท่านเหนื่อยมากๆเหงื่อออกมากๆอันนั้นเอาไว้ดื่มก็ดีแต่การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยผมเดาได้เลยยี่ห้อสปอนเซอร์เพราะมันมีการเยอะแยะหมดเลยนะไอ้ตอนเพื่อนเนี่ยน้ำตาลมันสูงมากเลยมันเหมือนกินน้ำหวานอ่ะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเบาหวานซะอีกนะครับแต่เวลาผมขี่จักรยานไปเนี่ยผมแวะซื้อเนี่ยข้างๆทางผมก็ซื้อสปอนเซอร์ทุกทีอ่ะเพราะว่ามันเราต้องการพลังงานด้วยอ่ะเราขี่ไปแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวน้ำด้วยกระหายน้ำด้วยกินสปอนเซอร์ไปขวดหนึ่งแล้วกินน้ำเปล่าไปอีกลิตรหนึ่งอีกอ่ะนะครับหยุดการแดดเราเสียเหงื่อมากๆแล้วเราก็หิวด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องการพลังงานด้วยเลยต้องกินยี่ห้อนี้มันมีน้ำตาลสูงเอาผมว่าขอแนะนำนะครับว่าท่านที่ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องกินเครื่องดื่มเกลือแร่หรือไม่ต้องไปกินอะไรสักอย่างนึงอะเอาเป็นว่าท่านดื่มน้ำเปล่าเสร็จแล้วท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาน้ำผลไม้มันจะประกอบด้วยน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยมีคาร์บอนอยู่5โมเลกุลน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายสาเหตุที่ทำให้ไขมันจับตับแล้วก็ทำให้เป็นตับแข็งแล้วไขมันพอกตับไขมันจับเส้นเลือดหัวใจเพราะนั้นน้ำผลไม้กลับเป็นเรื่องที่อันตรายไม่ดีนะถ้าจะกินส้มเป็นผลกินมะม่วงเป็นลูกๆกินอะไรเงี้ยเป็นผลไม้ได้ดีครับแต่ถ้ากินน้ำผลไม้เนี่ยไม่ดีบางคนบอกไม่ดีได้ฉันต้องกินน้ำส้มตอนเช้าทุกวันเพราะว่าน้ำส้มมีวิตามินซีสูงไม่จริงอ่ะมีแต่น้ำตาลแล้วแถมเป็นน้ำตาลฟุกโตสอีกซึ่งทำให้

0: นะผมเนี่ยนะผมรบเขาเอามาให้นะน้ำผลไม้เป็นกล่องๆอ่ะผมแทบจะไม่กินเลยนะนอกจากวันไหนหิวๆก็เอากินหน่อยนะครับแต่ปกติจะไม่กินเอาเป็นว่าลองเปลี่ยนวิธีกินการใหม่นะขอดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ทานอาหารปกตินะครับถ้าท่านจะบำรุงร่างกายด้วยการกินไข่ลวกกินอะไรเงี้ยดีอันนี้ผมก็เห็นด้วยหรือจะกินลมก็ได้แต่แค่กินสปอนไอ้กินเครื่องดื่มเกลือแร่กับกินน้ำผลไม้ผมไม่เห็นด้วยนะจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเป็นผลดี
1: แน่นอนค่ะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะอายุ47เดี๋ยวนะอ๋อมีติ่งที่รูทวารพ่อปล่อยทิ้งไว้จันตรายไม่จะมีอาการก็คือคันๆแสบๆขนาดเท่านิ้วก้อยแล้วค่ะคุณมักค่ะคุณหมอ
0: น่าจะเป็นลิซิดวงทวารนะถ้าทางหนังนิ้วก้อยนะแต่มันมีเป็นติ่งเนื้อเฉยๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อเฉยๆนะถ้าไม่ใช่ลิซิดวงทวารเนี่ยมันจะไม่เป็นติ่งเท่านี้นิ้วก้อยหรอกอาจจะแค่สักประมาณปลายปากกาเล็กๆยื่นมาอย่างนั้นอันนั้นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นลิซิดวงทวารท่านลองไปหาหมอดูสิแล้วหรือว่าถ้าท่านจะยังไม่อยากไปหาหมอไม่มีปัญหาอะไรไม่เจ็บไม่อะไรก็ตามเนี่ยท่านใช้วิธีการนี้นะเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาสบู่ฟอกล้างให้สะอาดเอากระดาษทิชชู่ซับให้แห้งเอาวัสลีนเนี่ยทาแล้วก็ดันมันเข้าไปในรูทวารพอดันเข้าไปรูทวารปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อหูรูทวารเราเรียกว่าสฟิงเตอร์หรือก็คือกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันจะบีบรัดและสามารถติ่งเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะยุบลงไปได้นะจะให้ดีก็ไปหาหมอก็ดีนะแล้วหมอเขาจะบอกจริงว่าเป็นลิซิดวงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เป็นผิวหนังที่มันนูนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นผิวหนังที่นูนจะรักษาง่ายถ้าท่านรำคาญมากๆก็ตัดออกถ้าท่านไม่รำคาญก็ปล่อยมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญค่ะอายุ50มีท่าบริหารบริเวณเข่าไหมคะคุณหมอสั้น
0: ๆเอาท่าย่อขย่งครับขย่งเอามือจับก็อะไรได้กันเราล้มนะขย่งเท้าขึ้นใส่รองเท้าก็ดีขย่งเท้าย่อตัวลงไปย่อตัวให้ท่านนั่งส้นเท้าได้ยิ่งดียืนขึ้นมายังขย่งเท้าอยู่นะแล้วก็วางส้นเท้าลงวางก็เบาๆถ้าใส่รองเท้าได้ก็ยิ่งดีรองเท้าเป็นสลิปเปอร์ก็ได้จะได้ไปกระแทกเดี๋ยวจะเป็นรองช้ำถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้กล้ามขาของท่านแข็งแรงแล้วเป็นช่วยทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับคืนหัวใจได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือระบบน้ำเหลืองจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะท่านจะกลายเป็นเข่าของท่านจะแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของท่านก็จะแข็งแรงด้วยนะครับลองทำดูสิคนเนี่ยนะเขามาขอบคุณผมจากสมุทรสาครอายุ84ปีเนี่ยเขาบอกเขาทำมาจากเดินเขาเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้เขาไปไหนได้เขาเจอหน้าผมเขาลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ลงมากราบผมตกใจหมดเลยนะบอกคุณยายไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกแค่มาบอกว่าทำแล้วมีได้ผลดีผมแค่ที่ผมก็ดีใจแล้วนะครับ
1: ดูเขาบอกว่า
0: แม่ทำอะไรเหรอเขาบอกว่าอ้าวลองทำให้ลูกดูสิลูกจะได้ทำเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเป็นเหมือนแม่นะครับ
1: ได้คร
0: ับ
1: คุณหมอฝากนิดนึงค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิม
0: ครับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0818035462ขอเป็น4โมงเย็นตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็ถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยท่านจะว่าเอ๊ะทำไมหมอวัดถึงไม่ตอบ
1: ไม่รับสาย
0: อะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีงานอื่นอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีกำลังกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นในเวลาเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
1: เต็มที่เลย
0: วันอังคารเท่านั้นนะ0818035462ท่านไม่ต้องโทรมาตอนนี้นะผมไม่รับสายนะ
1: คุณหมอจะพักผ่อนแล้วนะคะ
0: ที่หน้าที่หน้าเจอกัน
1: ที่หน้าเจอก
0: ัน
1: เหมือนเดิมค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนว่าต้องแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ช่วงอย่างชัดเจนคือช่วงที่มีการสู้รบและช่วงหลังมีข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่การสู้รบไม่ได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนแต่ไทยมีหน้าที่ป้องกันพื้นที่และประชาชนของตนดังนั้นการผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นดินแดนของตนในระหว่างการสู้รบไม่ควรถูกนำไปบิดความหมายว่าไทยมีนโยบายรุกรานหรือแสวงหาดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหากกัมพูชาเห็นต่างว่าแผ่นดินบริเวณใดเป็นของฝ่ายใดก็ต้องนำหลักฐานแผนที่และข้อกฎหมายเข้าสู่กลไกที่2ประเทศยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยถ้อยแถลงทางการเมืองและในทางกลับกันไทยก็ไม่ควรใช้แนววางกำลังเป็นข้ออ้างในการตัดสินเขตแดนเช่นกันผอ. JIC กล่าวย้ำว่าไทยไม่ต้องการดินแดนของกัมพูชาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ในเวลาเดียวกันไทยก็มีหน้าที่ปกป้องดินแดนและประชาชนของตนหากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในพื้นที่ก็มีสิทธิและหน้าที่ที่จะปกป้องตนเองแต่เมื่อหยุดยิงแล้วก็เคารพข้อตกลงและนำข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาท้ายที่สุดไทยต้องการให้ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและปัญหาเขตแดนได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมายการเจรจาและกลไกทวีภาคีไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามการจราจรสะพานตากสินไอคอนสยามเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรอัตโนมัติพรุ่งนี้ 6:00 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดการจราจรบริเวณสะพานตากสินและหน้าไอคอนสยามเขตคลองสานติดตามระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติโดยมีนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นายสมชายเต็มไพบูลย์กุลสก.เขตคลองสานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ซึ่งการจราจรจุดนี้มีรถหนาแน่นเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างถนนเจริญนครสะพานตากสินฝั่งสาทรมีรถเข้าออกไอคอนสยามและมีรถเลี้ยวเข้าออกจำนวนมากมีคนเดินเท้าจำนวนมากจึงต้องบริหารทั้งการระบายรถและความปลอดภัยของคนเดินเท้าโดยพรุ่งนี้ 6:00 น.เริ่มใช้ Adaptive Control ใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบ Real Time ระบบจะปรับจังหวะและระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถแต่ละทิศทางเชื่อมโยงการทำงานของสัญญาณไฟในพื้นที่เป็นโครงข่ายเป้าหมายคือช่วยลดการรอคอยและการสะสมของรถไม่ใช่แก้เฉพาะแยกใดแยกหนึ่งพร้อมปรับการเดินรถบริเวณแยกทั้งนี้การแก้ไขรถติดต้องมองเป็นโครงข่ายเพราะการทำให้รถผ่านแยกหนึ่งได้เร็วขึ้นอาจทำให้รถไปสะสมที่แยกถัดไประบบ Adaptive Control จึงต้องบริหารสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันทั้งพื้นที่และปรับตามสถานการณ์จริงข่าวดีพบเสือโคร่งเก้งหม้อสัตว์ป่าหายากหลายชนิดสะท้อนความสมบูรณ์ของป่าประจวบคีรีขันธ์นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยผลการสำรวจและบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับรายงานจากนายกิติศักดิ์สมศรีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงผลปฏิบัติงานด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์ด้วยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่าภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะการพบผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างเสือโคร่งรวมถึงสัตว์ป่าสงวนที่พบได้ยากมากเช่นเก้งหม้อยืนยันว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงมีความปลอดภัยและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าสำหรับการสำรวจและการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมากล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าเผ่าพันธุ์สำคัญได้แก่สัตว์ป่าตระกูลเสือทั้งเสือโคร่งเสือไฟและเสือลายเมฆนอกจากนี้ยังพบชมดแปลงลายแถบเก้งหม้อกระทิงหมีหมาเม่นใหญ่แผงคอยาวตลอดจนหมูป่าและลิงกังออกหากินอย่างคุ้นเคยกับพื้นที่ข้อมูลภาพถ่าย

และพิกัดการกระจายตัวของสัตว์ป่าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบควบคู่กับการยกระดับมาตรการป้องกันการบุกรุกและการล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าว

0: นับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
0: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 11:12 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้13กันยายน2569นะคะชีวิตละครนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นะภูธานินทร์อินทรเทพนะคะชีวิตคนก็เหมือนละครเนาะบางคนก็อย่างที่เพลงบอกนะคะเล่นจนสิ้นใจเลยนะคะคำว่าสิ้นใจนี่คืออาจจะไม่ได้ตายก็ได้นะคือสิ้นใจก็คือแบบหายไปเลยจากบทบาทในขณะนั้นจากเข้าเรื่องพอดีเลยนะพอดีเห็นพี่หมอถามว่าวันนี้ช่วงแรกจะพูดเรื่องอะไรดีไปคุยเลยดีกว่านะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับสีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวีน้องกวางอยู่หลังไมค์นะครับ
0: ใช่ค่ะสีวิไลคอน
1: โอ้ฟังเพลงแล้วแหมได้โอกาสเลยนะเนี่ย
0: ก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนี่ย 4-5 วันนี่แหละนะก็ชีวิตเหมือนละครจริงๆนะสำหรับบางคนเนาะเล่นจนสิ้นใจเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะที่บอกว่าคำว่าสิ้นใจไม่ได้ว่าตายไม่ใช่ว่าแบบจากโลกนี้เสียชีวิตแต่ไม่ใช่นะคือสิ้นใจนี่คือต้องจบชีวิตจบอาชีพไปเลยอ่ะพี่หมอเนาะเนี่ยก
1: ็
0: พี่หมอได้ตามไหมอ่ะที่เขาแซวกันอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะนะคะ
1: พี่หมอที่จริงอ่ะเราก็ต้องฟังกับเวลาประเด็นข่าวนึกอะไรแล้วมันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่ทำให้ถ้าเรามองกันในหลายแง่หลายมุมในรายการแต่ละรายการในการมานำเสนอนะครับแล้วก็แล้วแต่รายการแต่ละรายการแต่ก็บางคนนี่เขาค่อยยี่กันจนแบบบางทีพี่ก็นั่งหัวเราะนั่งฟังแล้วก็ขำๆไปเหมือนกันนะที่เอาประเด็นนี้มาขยี้ทำรายการทีวีก็ดีรายการวิทยุของเราก็ดีนะไม่ต้องใครอ่ะที่สุวิทย์สุทธิประภาเนี่ยเนี่ยพี่วันนั้นพี่ฟังโอ้โหกันถึงลูกถึงอารมณ์กันนี่โอ้โหฟังแล้วแก
0: เรียกว่าข่าวนี้เข้าปากนักข่าวมากเลยเข้าปากเลยนะฮะ
1: ครับโอเคครับ
0: ข่าว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ในมุมอย่างนี้
0: ก็ต้องยอมรับแหละว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจากชาวพุทธเนาะโดยเฉพาะเอาวันนี้สดๆร้อนๆพี่หมอกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเชื่อไหมว่าวันนี้ทั้งวันนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์กันอย่างต่อเนื่องไปถ่ายรูปถ่ายภาพตามจุดโน้นจุดนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมโบราณสถานเพราะว่าอะไรคือวัดนี้มันเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโอ้โหนู่นกรุงศรีอยุธยานู่นนะคะแล้วจุดที่ได้รับความสนใจก็คือบริเวณกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็เอาโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจเนี่ยเขาคาดการณ์เก่งมากนะว่าถามว่าแล้วโต๊ะผิดอะไรทำไมถึงยกโต๊ะไปตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเคลื่อนย้ายออกเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเช็คอินแล้วมันดูไม่ดี

0: ก็เลยเอาออกไปจริงๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นของกลางอะไรตำรวจก็คาดการถูกด้วยซ้ำไปก็เอาโต๊ะไปนะแต่ว่านักท่องเที่ยวคนที่สนใจก็ยังไปอยู่ดีนะคะก็เห็นบอกว่าวันนี้คุณเยอะเลยแหละที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยามันไม่ได้ไกลอะนะคนก็อยากจะไปเช็คอินที่นั่น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์
0: ก็
1: ครับ
0: ดังนะ
1: ครับครับครับก็เราก็มันมีหลายมิตินั่นก็อะไรมีหลายมุมถ้าเราจะนำเสนอเราก็อาจจะอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าในมุมต่างๆนี่รู้สึกก็จะอีกพูดง่ายๆโดนเข้าไปลงแบบเรียกอะไรนะลงลึกลงแบบถึงลูกถึงคนกันไปแบบนะฮะเออที่จริงพี่ก็ย้อนมาถึงบทเพลงสักนิดหนึ่งครับนุสิวไหลพูดถึงบทเพลงชื่อละครชีวิตละครใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นุสิวไหลก็เปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันนะครับว่าเออจริงๆชีวิตคนเรานี่ก็มันเหมือนละครจริงๆนะแล้วก็ที่มาของเพลงนี้
0: คือแต่ละวันเราก็เล่นบทบาทสมมติตั้งเยอะตั้งแยะไปนะพี่หมอ
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างนี้ครับนุสิวไหลว่าคือเราได้ยินบทเพลงนะครับที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยพูดง่ายสมัยก่อนนี้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โลกนี่คือละครหรือว่าชีวิตละครจะดูเนื้อหาดูเวลามันจบนี่นะพี่ก็เมื่อพยายามฟังอยู่นะเมื่อกี้ก็ฟังก็จริงๆนะว่าคือคนเราเนี่ยก็เหมือนละครอย่างที่ว่าชีวิตเขาก็เหมือนละครที่บอกบางคนเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องเล่นบทใช่ไหมนักสื่ออะไรก็พูดถึงว่าเมื่อกี้เล่นจนบทอะไรอ่ะบทจนตายอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็แน่นอนครับคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็บทบาทลูกนะตั้งแต่ลูกแหละนะลูกก็ต้องก็เรียกว่าอะไรอ่ะพอโตขึ้นมาก็เป็นบทบาทสามีบทบาทภรรยาใช่ไหมหรือบทบาทพ่อแม่บทบาทครูบทบาทผู้นำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปวัยๆก็บอกบางคนก็เลือกที่จะเข้าไปสู่กรกฎาสู่ผ้าเหลืองอันนั้นที่น้องสิวแล้วพูดอยู่ใช่ไหมอาจจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒนะก็เรียกว่ารับบทเป็นผู้สอนผู้ให้หลักธรรมคือถ้าเมื่อไรเราพูดถึงพระนะครับหรือว่าอยู่ที่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองมุมมองของในบทของมิติของศาสนาก็แล้วกันถึงจะได้ว่ามันเป็นที่พึ่งนะฮะหรือเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นผู้พึ่งทางใจของผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะฉะนั้นที่จริงแล้วคำว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะคำสอนก็คือพระธรรมที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละคนเราเวลารับบทบาทมาหลายบทแต่นี่มาบทชีวิตบางทีมันแก้ปัญหาไม่ออกไม่รู้จะหาที่พึ่งยังไงนี่ใช่ไหมก็ตั้งจิตใจแล้วก็ต้องวิ่งไปหาพระก่อนบางทีเนี่ยทีนี้พอเรามาถึงเรื่องของศาสนานี่นะคือเราอ่ะมันก็เวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่ามันทำให้เป็นวงกว้างเลยมันกระทบไปหลายมิติมากเลยใช่ไหมครับ
0: เยอะเลยเลยค่ะนั่นแหละคราวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคนไทยชาวพุทธนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับจะกลายเป็นเรื่องขบขันน่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: กลายเป็นเรื่องเอามาแซวกันกลายเป็นเรื่องรู้สึกว่าเป็นเรื่องชิวๆละเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาเยอะไอ้ประเภทแบบเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มองลึกๆลงไปก็คือว่ามันเป็นเรื่องศรัทธาน่ะพี่หมอโดยเฉพาะ พอตรวจสอบไปลึกๆเขาบอก

0: ว่าพระรูปนี้เนี่ยไม่ร่วมกิจกรรมกับทางวัดเลยมีอะไรก็ไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บิณฑบาตไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะอยู่แต่กุฏิของตัวเองอะไรเงี้ยก็แล้วก็ชาวบ้านก็ศรัทธาเวลาจะไปถวายไปทำบุญก็ต้องไปที่กุฏินะคะก็ทำให้เป็นที่มาที่ไปของแบบเงินมหาศาลทองมหาศาลทรัพย์สินมหาศาลอะไรแบบนี้เขาเลยคิดว่ากลายเป็นเรื่องว่าอ๋ออันนี้เขาพูดกันนะอ๋อก็คนที่ไปทำบุญเยอะๆก็คือกลายเป็นคนโง่ไปเลยอ่ะเขาพูดกันตรงๆแบบนี้พี่หมออันนี้มองมุมนี้ยังไงในฐานะพี่หมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไปวัดอยู่บ่อยเนาะอย่างนี้ค่ะ
1: นะครับก็พี่มองไปเรื่องของเป็นมิติก็แล้วกันนะถ้าเราโดยเฉพาะในรายการของเราเองเหมือนกันนะนุ๊กเท่าไรก็น่าจะคุกคีหรือว่าเห็นสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราพูดกันบ่อยๆนะเมื่อก่อนตอนที่ประเด็นเรื่องของวัดเรื่องของพระภิกษุพวกนอกรีดนอกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็พี่ก็มองว่าอย่างนี้นุ๊กเท่าไรว่าคือถ้าในมุมของพี่เนา
0: ะ
1: แล้วก็พูดกันถึงเรื่องของว่าก็เรียกว่าเราก็ดูตามเนื้อหาตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกมาเนี่ยเนาะแต่ก็ว่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นคดีมันเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมหนึ่งแล้วเรื่องเงิน
0: จักจอก
1: เรื่องเงินทองนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวโยงไปเรื่องของเพศด้วยไงใช่ไหมครับคือประเด็นเงินวัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมทางเพศมีสีกาอะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นพี่ก็มองอย่างนี้ครับนึกเลยว่าคือถ้าเราจะมองถึงเรื่องของเพศก็แล้วกันนะเรื่องของเพศนี่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าอะไรนะก็เลือกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดจังอะไรหรอกนะเรื่องเพศมันไม่น่ารังเกียจอะไรหรอกแต่คือก็เรียกว่ามันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ทรงศีลนะครับที่ก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าที่เราบอกว่าหน้าบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะก้าวสู่ใต้ร่มกาสาวพัดนี่นั่นก็คือบทบาทจะต้องรับหน้าที่จะต้องอยู่ในหลักศีลหลักวินัยอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องศีลเรื่องของข้อปฏิบัติข้อบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยโอ้ต้อง227ข้ออีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่บางทีก็พูดง่ายๆว่าโอ้ในเมื่อเรารับหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละนะต้องมีวินัยเรื่องมีวินัยมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นคฤหัสถ์อ่ะนะฉะนั้นก็บอกว่าต้องให้เคร่งครัดอ่ะนะหน้าที่ของพระทำอะไรก็วัดปฏิบัติอย่างไรก็ต้องตามนั้นมันจะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมันเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ในศีล227ข้อนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นลาสิกขาออกมาจากผ้าเหลืองอะไรนี่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราบอกว่าศาสนาเนี่ยพอพูดถึงศาสนาทีไรเนี่ยคนก็มักจะบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วศาสนาเนี่ยเสื่อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างเงี้ยเวลาถ้าเรามีปัญหาเรื่องศาสนาเรื่องของพระมารัยเนี่ยก็มักจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะที่จริงแล้วที่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็หนึ่งเรื่องของเงินน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: เงินเป็นเรื่องใหญ่สุด
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มาถึงเรื่องเงินก็ทำยังไงอ่ะก็พูดตรงว่าต้องมีข้อกฎระเบียบควบคุมการเงินให้โปร่งใสนะที่เราไปเจอกันบ่อยว่าทางพระมหาเถรสมาคมทั้งหลายท่านก็มาออกมีข้อบัญญัติพอพระไม่ให้เก็บเงินไม่ให้อะไรต่ออะไรต่างๆมีข้อบัญญัติไว้เยอะเลยนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้มาถึงบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในหน้าที่นะฮะก็คือว่ามันก็ที่เขาบอกว่าต้องคัดกรองอ่ะว่าคนที่จะมาบวชนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้าไปสู่การปกครองระดับ

0: ระดับสูงๆนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องดูประวัติหรือว่าดูว่าดูแล้วไว้ใจได้ไหมหรืออยู่ความต้องอะไร
1: คือต้องย้อนไปในอดีตเลยใช่ไหมแต่นี่คือเขาบอกขนาดย้อนไปเยอะแล้วนะคะพี่หมอก็ไม่น้อยนะ30พรรษาเหรอก็ไม่น้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: กว่าเรื่องมันจะบานปลายขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: ครับก็เนี่ยนะเราก็พูดถึงถ้าในเรื่องของศาสนานี่เราก็เห็นแล้วมันสะเทือนใจเหมือนกันนะบางทีบางคนตกใจ
1: ใช่คนคือเนี่ยหลายคนตกใจร้องไห้เลยก็มี
0: เพราะว่าความศรัทธาคือโดยเฉพาะก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจจะไปพาดพิงไปถึงเรื่องของสายมูสายมูก็คือว่าเราคนไทยเราเนาะโอ้พี่เองนะเราเคยได้ยินตอนที่จตุคามดังนะตัวไหนอ๋อ
1: ใช่
0: นะฮะจตุคามดังเนี่ยคือทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเราช่วงนั้นเอาแบบรุ่งเรืองมากนะครับจตุคามไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนี่ออกมานี่จองกันหมดทุกรุ่นนะกันคนที่สร้างก็ร่ำรวยกันไปนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็วัดนี่แหละนะครับตอนนั้นในจังหวัดอยุธยาก็ถือว่าท่านก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของจตุคามก็มันเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อนะโดยเฉพาะที่สถานที่ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ
1: เป็นพระอารามหลวง
0: เป็นพระอารามหลวงด้วยนะฮะแล้วก็เอาตรงๆก็เหมือนกับประเทศไทยเราก็เหมือนกับว่าถ้าที่ไหนดังๆเนี่ยวัดไหนดังๆวัดไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือมีสายมูที่เข้าไปขอพรนะครับขอโชคลาภขออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกเป็นที่พึ่งทางใจอะไรที่เขามาจากไหนตอนไหนดันด้นไปแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะมีหลายประเทศที่เขามีสายมูเหมือนกันนะแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าสายมูแต่ว่าเมื่อมีโอกาสมันสร้างมูลค่านะครับสร้างมูลค่าให้กับเรียกว่าสิ่งที่ได้ทำพิธีแล้วก็สร้างใช่ไหมฮะก็ให้เช่ากันไปจากราคาแค่หลักร้อยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแต่หลักล้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็แน่นอนนะตรงเนี้ยที่มาของเงินที่หลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ว่าในเมื่อเข้ามาอย่างเนี้ยนะครับก็อย่างนี้ตำรวจก็พี่ก็นั่งฟังอยู่นะบอกต้องสืบค้นว่าสร้างพระกี่รุ่นนะครับแล้วก็เปิดจองอย่างไรมีใบอนุโมทนาบัตรไหมครับเป็นใบเสร็จใบอะไรเงี้ยนะหรือเงินนำเข้าบัญชีไหมอะไรเงี้ยเขาก็สืบนะเป็นหน้าที่ของตำรวจเลยตรงเนี้ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ยังไงนึกอะไรว่าก็เราก็ไม่อยากมันอะไรนะปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจนบางทีเรา
1: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: บางทีเราก็เร็วอะไรแต่ว่าคนบอกอย่าไปเบื่อนะปัญหาพวกนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละ
1: นะ
0: เรื่องพระกับสีกาก็เรียกว่ามีจตังกับสตรีที่เรามันเรื่องจริงๆนะคืออะไรนะว่าจริงแล้วในของหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระนี่ไม่สามารถที่จะจับต้องเงินได้เลยไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าถ้าจะใช้เงินหรือจะทำอะไรต่ออะไรต้องมีไว้วาจกรวัดอ่ะนะก็ต้องไปดูแลนะครับไปไหนต่อไหนสมัยก่อนนี่พระนี่ไปไหนนิดขึ้นรถขึ้นอะไรนี่ก็ไม่ได้เสียตังค์นะก็ถือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไปไหนก็ต้องให้ความสะดวกนะครับให้เว้นที่นั่งให้ตังค์ก็ไม่เก็บและมีการดูแลด้วยความเคารพอย่างดีนะไอ้ความศรัทธาของพุทธศาสนาความศาสนาเราเนี่ยแต่มาหลังๆนี่มันเหมือนกับก็เราก็เห็นใจนะพระบางรูปท่านก็

0: จำเป็นจะต้องใช้เงินจะต้องเดินทางจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการอารมณ์มาลอยกันไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เหนือสิ่งอื่นใดเราก็คิดว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ว่า
1: ครั้งนี้คงไม่ใช่รายสุดท้ายหรอกที่หมอว่า
0: คร
1: ับ มันคงต้องมีอีกแหละเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามีไม่มีคนร้องเรียนก็ตำรวจก็ไม่มีทางรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ความลับมันก็ไม่มีในโลกจริงนะอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่ไหมบางเคสบางวัดบางกรณีอะพี่หมอเห็นไหมอย่างของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตำรวจต้องใช้เวลา2เดือนนะคะกว่าเรื่องจะแจ้งขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆร้องเรียนปุ๊บไปปั๊บไม่ใช่นะเขาก็บอกละเอียดมาก2เดือนนะ
0: ครับ
1: 2เดือน
0: เอาอย่างนี้คืออะไรว่ากระแสศรัทธาความเชื่อคือสายมูว่าเรายังไงก็ลบล้างไม่หมดนะเมื่อก่อนจะมีมาตรการต่างรู้สึกทางไอ้สำนักพุทธหรือทางด้านพระมหาเถรสมาคมท่านก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการทำพิธีปลุกเสกนะครับอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือให
1: ้
0: พูดง่ายๆว่าให้มาหาทางพุทธศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์อะไรเงี้ยนะก็มีการเตือนมีการตอนนั้นอยู่พักหนึ่งนะที่ทำให้เรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เพราลงไปเยอะเหมือนกันนะทีนี้มาถึงตรงนี้นุสอะไรที่มาเชื่อมโยงนุสอะไรเห็นไม่มีคลิปของท่านสันเพชรรู้สึกเป็นตำรวจเองใช่ไหม
1: ที
0: ่
1: เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในอดีต
0: ใช่คือจริงๆเวลาเรามองไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จตุคามรามเทพนี่นะครับที่ความเป็นมาเนี่ยนะนั่นคืออะไรคือถ้าเป็นอย่างที่ท่านสันเพชรพูดอ่ะแม้บางทีเราก็พูดง่ายบางคนคนหัวลุกนะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าสิ่งที่พิธีการที่ทำถูกต้องนะครับหรือว่าถูกตามอะไรนะตามหลักในการสร้างในการปลุกเสกในการอัญเชิญอะไรต่างๆนี้องค์จตุคามมาเนี่ยนะก็ตอนนั้นจะมีท่านขุนพันธ
1: ์
0: ขุนพันธ์นี่ก็มือปราบนะครับท่านสันเพชรก็เป็นมือปราบใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็บอกไว้ว่าจตุคามรำเทพนี่ถ้าเกิดว่าสร้างหลังจากปี4445นี่แหละท่านบอกไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเอาไปทิ้งเอาไปอะไรอย่าเก็บไว้เขาบอกว่านะครับมันอาจจะมีผลเสียเป็นสายล่อฟ้าม ีแล้วมีแต่ให้โทษไม่ให้คุณอย่างนี้นะพี่กับมันคนดูไอ้ของเรามีไหมมีไหมพี่ว่า
1: ให้ทิ้งหรอว่าถ้ามีอยู
0: ่เชื่อว่านะนุ้งสลายว่าทุกคนในช่วงนั้นอ่ะบางบ้านโอ้โหบอกเป็นลังเลยนะครับทุกรุ่นจองกันทุกรุ่นกลัวจะตกยุค
1: ไม่ตกรุ่นคือไม่ได้จองอันนี้ขอแก้ข่าวเขาบังคับให้ช่วยซื้อหนึ่งลัง
0: อ๋อช่วยซื้อหนึ่ง
1: ยายบ้านเราทิ้งไปอ่ะแล้วจะเป็นบาปไหมพี่หมอ
0: ก็นั่นจริงๆแต่ว่าพี่ก็คนไปคนมาพี่โชคดีเจออยู่องค์หนึ่งนะตัวเป็นเรียกรุ่นเจดีไร
1: โอ้ย
0: เจดีไร
1: รุ่นไหนเนาะ
0: ปี45
1: รุ่นไหน
0: ปี44นี่แหละตั้ง44 45นี่แหละ
1: โอ้โห
0: ก็ถือว่ายังทันโหที่ต้องเก็บวันนี้สวยเลยก็เรียกว่ามีการอะไรกันอะไรนะมีสีเหลืองอ่ะก็เรียกลงอะไรอ่ะ
1: ตรงฮะสีเหลืองลงหน้าทองเหรอตรงทองเหรอคะ
0: ก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีอะไรนะแต่พี่มองดูนึกอะไรวะก็ดูแล้วถ้าเราย้อนไปดูพี่เคยมีหนังสือเหมือนกันอ่ะการสร้างจตุคามรามเทพปี4445ก็รุ่นเชดีไรเช่นเชดีไรตอนนั้นนะตัวนั้นแพงนะแล้วก็พี่ก็ได้มาจากรู้จักกันนะคนที่ร้านทองอยู่ที่นครนะเอามาให้พี่ที่นี่เลยเอามาที่ละที่เนี่ยที่คลินิกแจ้งวัฒนาเนี่ยพี่จำได้เลยตอนนั้นมาใส่ตลับมาอย่างดีนุ๊กอะไรตลับทองอ่ะ2 บาทโอ้โห
1: เออ

0: แล้วพี่ก็มองดูพิธีกรรมนะครับแล้วก็เขาเรียกมวลสารต่างๆที่มาผสมในการเนี่ยในการสร้าง
1: นะครับ
0: แล้วก็มีการปลุกเสกอัญเชิญทำอะไรอุณาศรัทธามากนะครับน่าศรัทธา
1: ดูขังอลังการนะ
0: ดูขังนั่นแหละนั่นแหละครับ
1: ขังอลังการมาก
0: เออพี่ก็เอาอย่างน้อยๆท่านที่ท่านสันเพชรพูดอะนะไอ้รุ่นอื่นๆไอ้รุ่นอื่นๆเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะนะมีก็มีไม่มีก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับฉะนั้นบ้านเราคือสายมูยังไงก็มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีที่พึ่งทางใจนะฮะแล้วก็ด้านพุทธคุณด้านอะไรก็แล้วแต่เราจะเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ศรัทธาคือทุกอย่างที่เราศรัทธาจริงๆมันก็มักจะเกิดปฏิหารนะเพราะว่าถ้าเราไปมองในเรื่องของการปลุกเสกเรื่องของพระใช่ไหมครับที่มาทำพิธีมานั่งปลกนั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่อันนี้ก็บอกว่าจตุคามันที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระใช่ไหมครับท่านจึงบอกว่าส่วนใหญ่คารวาสจะเป็นผู้อัญเชิญนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับพระเวลามาปลุกเสกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฉะนั้นทำพิธีกรรมเวลาปลุกเสกใครต่อใครปลุกเสกก็อาจจะไม่ใช่ตรงอะนะอาจจะไม่ตรงแต่แม้แต่เป็นคฤหัสถ์ตรงเฉลยสายใต้บ้านเรานี่เมื่อก่อนโอ้โหเป็นอาจารย์ธรรมดาเนี่ยอย่างสายเก่าอ้อเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ที่ดังๆหลายคนนะหลายที่เขา
1: เรียกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาเก่งครับเพราะวัดปฏิบัตินี่บางคนนี่ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดเลยนุ่งขาวห่มขาวแล้วนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิจนกระทั่งตัวเองมีเขาเรียกมีญาณมีฌานมีฌานที่เข้าขั้นที่พวกเนี้ยก็จะมีอำนาจอันสามารถที่จะไปทำอะไรต่ออะไรได้ด้วยพลังอำนาจของที่เขาได้ปฏิบัติมาอันนี้ก็จริงจริงตรงนั้นอันนี้ก็มีจริงนะฉะนั้นในสิ่งที่เราเชื่อเราเคารพเราเห็นพิธีต่างๆแล้วถ้าเราเอามามันก็เป็นความเป็นกำลังใจเราเนาะทำให้เรามันของมันลี้ลับนั่นอะไรของสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าอย่าไปลบหลู่มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเลยนั่นอะไร
1: มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
0: คร
1: ับ บางคนเขาเชื่อเขารู้สึกว่ามันเป็นผลดีใช่ไหมคะ
0: ก็
1: ไม่ว่ากัน
0: ทีนี้มาถึงตรงนี้นิด
1: ค่ะ
0: เรามันมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่สีกานะครับในเรื่องของมุมของมันก็เรื่องของเพศก็มาเกี่ยวข้องนะครับพี่โดนไปตั้ง 2-3 พาดพิงมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะโทษนางสีลายแล้วก็พูดกันคนก็มาพูดงั้นจริงๆก็เอาตกลงอายุตั้งเยอะแล้วนี่ยังมีพลังนี้เอายาหมอนพรไปหรือเปล่า
1: พี่หมอจะ
0: ว่าอย
1: ่
0: างเงี้ยมาว่าเอายาหมอนพรไปหรือเปล่ามาว่าพี่บอกเอ้ย
1: อันนี้ถือว่านี่เป็นเรื่องปกติไหมหรือว่าเป็นคนพิเศษคนหนึ่งแล้วกันค่ะในมุมที่หมอที่เราจัดรายการเรื่องเนี้ยเด็ดสมเสน่หาเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดในมุมของเรื่องอารมณ์ทางเพศนะครับก
1: ็
0: เราบอกเราว่ามันเป็นที่จริงแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนอ่ะมันยังมีอยู่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันหมดเมื่อไหร่ถามอยู่ประจำนะผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงจะหมดอารมณ์ทางเพศใช่ไหมแล้วผู้หญิงไม่ใช่เท่าไหร่ถึงหมดอารมณ์ทางเพศอาจจะประมาณนี้คือถูกถามอยู่ประจำใช่ไหมเท่าไหร
1: ่
0: ดังนั้นเรื่องทางเพศเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องความต้องการต่างๆพวกนี้นะมันก็ตอบยากตรงที่ว่ามันขึ้นกับอายุก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันขึ้นกับสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผู้ชายนะครับที่ก็บอกว่าถ้าพูดไปก็เหมือนกับคนโบราณก็จะมาล้อเรื่องเพศอยู่เรื่องอะไรว่าอายุขนาดนี้ยังเตะปิ๊บกระเด็นนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าไม่เป็นมะเขือเผานกเขาหลับอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นตัวชี้วัดของความเป็นหนุ่มของผู้ชาย

0: ช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยว่าแหมแล้วก็เขาถ่ายทอดเขาจะมองไปเห็นอย่างโอ้โหบนโต๊ะแดงนั้นอ่ะนะโอ้โหเครื่องบำอาหารอะไรนั่นก็เรียกอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรามามองนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรว่าอาหารเนี่ยคือสมัยโบราณหรือว่าในหลักพระพุทธศาสนานี่ที่บอกว่าพระเนี่ยมีข้อห้ามเยอะไม่ให้ฉันอะไรที่มันทำให้ร่างกายเนี่ยมันทำให้มันพูดง่ายว่ามันไปสร้างไอ้พลังเรื่องต่างเพศเนี่ยนะแล้วก็บัญญัติว่าพระเนี่ยนะฮะให้ฉันสองมือก็เพื่อตัดคำว่ากามราคะเรื่องของกามอารมณ์ออกไปเสียเพราะมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติใช่ไหมครับการที่อยู่เป็นพระนี่นึกถึงอะไรว่าการถือศีลแล้วปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าพระนี่บางรูปอะไรเวลาท่านฉันเนี่ยฉันมือเดียวที่พระป่าอะไรบางทีท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้มาคำนึงถึงว่าความอร่อยอร่อยจากอาหารนั่นก็ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สื่อไปถึงเรื่องของพยายามที่จะตัดกามราคะออกไปใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ร่างกายมนุษย์เรานั่นนะครับถ้าเรารับอาหารครบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในหมวดที่มีโปรตีนนะที่เราเห็นกันบ่อยๆว่าอาหารนู่นนี่นั่นที่มันทำให้ร่างกายเราอ่ะมันทำให้มันสร้างฮอร์โมนเพศผู้ชายเราเนี่ยนะเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมดคุณนี่อยู่ไปนะอายุมากมากนี่คืออะไรแข็งแรงก่อนหนุ่มๆได้ซ้ำไปนะ
1: เท่ากับอายุไขของคนคนนั้นแหละใช่ไหม
0: ใช่ใช่เท่ากับอายุไขของคนนั้นที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหมดนะที่เขาบอกว่าก็เราหัวหอกกันตายอ่ะคนโบราณก็พูดอย่างนี
1: ้
0: นะผู้ชายยังไงก็แล้วแต่มันเขาถือว่าเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังมีอารมณ์ตรงนี้อยู่แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากว่าเขายังนะความเป็นผู้ชายความเป็นชายของเขานี่ยังคงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นแต่ว่าเราที่พูดตรงนี้ก็อะไรที่ว่าเราก็พูดในเรื่องของหลักของธรรมชาติของร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ที่แข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับมันก็ทำให้เป็นการหลั่งฮอร์โมนเป็นทำอะไรที่ไม่ต้องมาคิดมากบางคนเปรียบเทียบโอ้ยอย่างนี้นะครับไม่ต้องทำงานมีของโอ้ยมีทุกอย่างเงินทองก็มีโอ้โหแบบอาหารการกินฟรีเปรมนะฮะแล้วก็มันจะไม่มีได้อย่างไรอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องปวดหัวกับธนาคารมาทวงอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับคือทำให้ช่วงเนี้ยมันก็เลยทำให้มันเปรียบเทียบไงบางคนบอกโอ้ดูโต๊ะนี่แล้วเป็นนึกถึงโต๊ะคนอื่นที่ไม่ค่อยมีกินอะไรต่างๆไอ้นี่เราพูดไปตามที่เขาพูดกันนั้นคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามามามุมเรื่องเพศนี้พี่ก็มองว่าอย่างที่บอกกันนะว่าถ้าว่าเข้ามาอยู่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วนี่โดยเฉพาะมาเป็นอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์สิ่งนี้ต้องคืออะไรว่ามันต้องแน่วแน่จริงๆนะครับในการที่จะมาสืบทอดหรือเผยแพร่ศาสนาเรานะก็เราไม่ได้ว่าหนังสือแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามาซ้ำเติมนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มาพูดในแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อที่จะนะเราไม่ใช่ว่าจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นก้อนหนึ่งมันเป็นก็เรียกว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าถอดบทเรียนอะไรก็แล้วแต่นะก็มีขนาดตำรวจหลิงบอกก็เตือนเลยนะถ้าที่ไหนยังทำอย่างนี้อยู่ให้รีบจุดทันทีนะครับท่านก็มาบอกไว้ใช่ไหมครับครับ
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อแหละนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไงแต่คิดว่าคงไม่ใช่รายสุดท้ายเนาะที่เป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับมีภาพดีๆเยอะมากเลย
1: เยอะมากเลย
0: เยอะ
1: ที่อย่างที่

0: ที่ไหนที่ราชบุรีอ่ะที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในวัดเยอะมากเลยนะคะพี่หมอ
1: ครับ
0: วัดอะไรนะอะไร40,000เดือนสักอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือมีเด็กกำพร้าอยู่ที่เนี่ยเยอะมากเลยวัด40,000อยู่ที่ราชบุรีวัดใหม่40,000ค่ะพี่หม
1: ออ๋อก็ได้ยินอยู่ก็ได้ยินครับ
0: ใช่ใช่ค่ะเจ้าอาวาสนี่โอ้โหวันทั้งวันยุ่งแต่กับเด็กร้อยกว่าชีวิตอะส่งเสียให้เรียนเข้าแถวมารับเงินวันละ20-30ไปโรงเรียนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: มีหลายวัด
0: ใหม่40,000
1: ครับ
0: ใช่อันเนี้ยท่านน่านับถือมากนะคะ
1: ครับ
0: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันนะคะก็เดี๋ยวมีจดหมายหนึ่งฉบับนะคะที่หมอจะตอบให้นะคะสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: Umeida สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ Umeida
1: Umeida ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: งสุดท้ายของรายการมีเวลา5นาทีเสร็จๆนะคะพี่หมอกับจดหมายของน้องอายุ23ปีนะคะเพิ่งเรียนจบมีแฟนอายุ35คบกันมา2ปีกว่าแล้วนะคะไม่เคยมีอะไรกันแต่มีสัมพันธ์ภายนอกอ๋อไปอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปค้างบ้านแฟนช่วงที่ไม่มีคนอื่นอยู่นะคะแฟนก็พยายามจะมีนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหนูกลัวจะท้องแฟนบอกว่าเขาจะไม่หลังข้างในเด็ดขาดขอถามการร่วมโดยการหลังภายนอกเพราะแฟนพยายามจนอวัยวะอ่อนตัวแต่หลังบริเวณปากช่องคลอดอสุจิสามารถว่ายเข้าไปภายในทำให้ท้องได้ไหมคะเพราะช่องคลอดไม่เคยมีอะไรสอดใส่เลย
1: ครับปัญหานี้เรา
0: เข้า
1: บ่อยครับแต่เรื่องการหลังน้ำอสุจิบริเวณปากช่องคลอดมีโอกาสท้องหรือไม่นะครับก็เราเคยตอบมันก็เลยว่าไอ้โอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าไม่มีการสอดใส่บางคนกางเกงในของผู้หญิงก็ยังไม่ถอดเลยซ้ำไปนะยังเคยปรากฏการว่ามีท้องตั้งครรภ์ได้หรือแม้แต่เยื่อพรหมจรรย์หรือเยื่อพรหมชารียังไม่ฉีกขาดก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากนะแล้วก็แต่ว่ามีความสามารถเรียกว่าโอ้เคลื่อนไหวนะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวนี่แบบได้ไวนะครับแล้วก็เรียกว่ายผ่านเมือกที่บริเวณปากช่องคลอดเข้าสู่มดลูกและปีกมดลูกนะครับสามารถที่จะทำให้มีการไปผสมกับไข่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ตกไข่พอดีนั่นก็เลยมักจะไปเจอตรงนั้นอ่ะนะแม้แต่เรื่องของบางคนเนี่ยเขาลาบลมไปลาบลมมาผู้ชายมันจะมีน้ำก็เรียกว่าน้ำเมือกออกก่อนที่จะมีเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นให้น้ำอสุจิไอตัวอสุจิออกมาเนี่ยแม้แต่น้ำตัวนั้นน่ะน้ำเมือกตัวนั้นนั่นก็เลยแค่สัมผัสที่ปากช่องคลอดยังสามารถให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับฉะนั้นก็อย่าได้วางใจนะครับ
0: เขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถสอดใส่ได้เนี่ยเพราะอะไรของแฟนอ่อนตัวไวหรือช่องคลอดหนูติดไหมแต่ประจำเดือนก็มาปกติ

0: อันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่า
1: ครับข้อเรื่องของมันอย่างนี้นะครับการที่สอดใส่ไม่ได้มันก็เกิดจากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะถ้าเกิดจากผู้หญิงเนี่ยที่น้องก็ถามเมื่อกี้ว่าผู้หญิงบางคนเขาถ้าเกิดก็ยังไม่เคยที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะที่เขามักจะมีการตื่นกลัวมีความกังวลกลัวท้องบ้างกลัวเจ็บบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมีการเหมือนกับจิตใจมันไม่ก็เรียกว่าไม่ยอมรับนะมันก็จะเกิดทำในการเกร็งนะครับแล้วก็เวลาเกร็งนี่ก็เรียกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อต่างๆมันหดตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณห้องจังกลานนะครับที่มันเกร็งมากมันทำให้ที่เมื่อสมัยก่อนว่าจิ้มล็อกจิ้มล็อกอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยทั้งเวลาปกติก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเวลาถ้าเขาเกิดตื่นเต้นกลัวอะไรขึ้นมานี่ไม่สามารถที่จะสอดใส่ได้เลยอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะติดตันนี่ไม่มีแน่เพราะว่าน้องก็บอกมีรอบเดือนมาปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไอ้เรื่องช่องข้อติดช่องคงไม่ใช่แน่นะครับ
0: ค่ะจะบอกว่าก็ร่วมกันแค่ครั้งเดียวที่แฟนหลังบริเวณช่องข้อจะท้องไหมคะแบบนี้ถ้าท้องต้องทำยังไงเพราะว่ายังไม่พร้อม
1: ครับครั้งเดียวก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสท้องนะครับทีนี้ก็ถามว่าทำยังไงใช่ไหมครับถามว่าแก้ปัญหาตอนก็รอเวลาถ้าเกิดว่ามีการมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอันสิ่งแรกนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราก็ได้ยินคำว่ายาคุมฉุกเฉินนะซึ่งยาคุมฉุกเฉินนี่ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เกิน72ชั่วโมงกับหรืออย่างมากไม่เกิน120ชั่วโมงวันนี้ไอ้รีบทานยาคุมฉุกเฉินทันทีถึงกำลังกายามีนะครับก็มีโอกาสที่ลดอาการทั้งคันให้มันน้อยลงแหละนะก็สามารถที่จะป้องกันฉุกเฉินได
0: ้
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกินได้แล้วแหละนะ
0: ค่ะนะคะที่เธอสงสัยเรื่องน้ำอสุจิผู้ชายหลังแล้วเนี่ยน้ำเชื้อจะอยู่ได้นานกี่วันเพราะว่าหลังจากวันที่นอนด้วยกันก็ไม่ได้ล้างออกทันทีค่ะถ้าท้องไม่พร้อมจะไปออกยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะจะยุติการตั้งครรภ์แบบไหนก็ดูกังวลอยู
1: ่ก็เรื่องของน้ำอสุจิก็มีที่ถามนั่นคือแล้วว่าไอ้การอสุจินี่ที่จริงผู้ชายเนี่ยเวลาหลังออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่มันที่คำว่าตัวอสุจิเนี่ยแต่ว่าเวลามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของภายนอกร่างกายเนี่ยก็มันอยู่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีนะก็อาจจะมีการมันก็ตายหมดแหละใช่ไหมทีนี้ที่เขาไม่ได้ล้างออกสมมติถ้าไม่ได้ออกล้างออกทันทีนี่แต่ตอนที่น่ากลัวก็ตัวที่สามารถตอนที่หลังใหม่ๆมันก็มีโอกาสที่แหวกว่ายเข้าไปได้แล้วอ่ะนะฮะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันอสุจิที่แห้งติดผิวหนังแล้วพวกเนี้ยนะมันก็ตายแล้วมันไม่มีแรงที่จะไปไหว้อะไรได้แล้วแหละนะประมาณนั้นนะแต่หากตั้งครรภ์ไม่พร้อมนี่นะมันยังคืออะไรที่เขาถามเรื่องว่าการเดี๋ยวนี้เวลาไปพอตกใจว่าตกมันเราไปเสียตัวมาหรือเราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็กลัวจะตั้งครรภ์บ้างจะทำยังไงป้องกันเดี๋ยวนี้ตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังนะครับที่ไปซื้อยากินเองบ้างอะไรบ้างนะเช่นยาแบบอะไรยาแท้งยาอะไรต่ออะไรนี่อันตรายมากๆเลยนะจะมีแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้จริงนะครับก็อาจจะไปปรึกษาทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน่วยการปรึกษานะแล้วก็การตั้งครรภ์เดี๋ยวนี้มันก็มีสามารถที่จะปรึกษาได
0: ้ครับพี่หมอค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพอดี
1: นะครับเบอร์นะครับ0876977666087769776666ครับ
0: เบอร์นี้นะคะใครอยากจะโทรคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแต่ว่าใครรอได้วันอาทิตย์ก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่อง

0: ันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: บ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดี

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตำ 8 ขวดแถมขนาด3 ตำอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แล้วมาแล้ว5:13 น.สวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนสวัสดีดงๆนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับทุก
0: มาแล้วโหยวันจันทร์ก็สดชื่นใช่ไหมสดชื่นยันใจต้อนรับฝนโอ้ย4ภาคเลยวันนี้กทมก็ไม่รอดนะคะน้องรง
1: ครับผม
0: ที่กรมอุตุประกาศนะคะว่าวันนี้ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนนะคะจะส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านก็ทำให้เข้าสู่ความยอมความกดอากาศต่ำนะตั้งแต่ภาคเหนืออีสานใต้อุ้ยทั่วทุกภาคเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะสำหรับในวันนี้14ที่หนักอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะภาคเหนือนะคะอีสาน
1: อ
0: ุ้ยอีสานนี่ 70% เลยนะคะตกหนักเลยตกหนักเลยก็คงจะต้องรับมือภาคใต้ที่80นะคะภาคใต้นี่คือ 80% ของพื้นที่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะสำหรับในวันนี้นี่คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็ 70% ภาคตะวันออก60ภาคกลาง60ภาคอีสาน70นะคะเอาภาคเหนือนี่ไม่ถึงนะคะภาคเหนือแค่40เท่านั้นเอง
1: โอ้ครับผม
0: ส่วนภาคเหนือ60-70ทั้งนั้น
1: ถือว่าน้องชายผมไปเที่ยวเชียงใหม่นะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าวันเสาร์นี่แดดเปรี้ยงเลยฮะ
0: ฝนลดลง
1: แดดเปรี้ยงแล้วก็มันไปขึ้นดอยไปม่อนแจ่มนะครับเขาบอกว่าเย็นๆกับช่วงเช้านี่อากาศเย็นเลยนะ
0: โอ้แต่เริ่มดีแล้วนะ
1: เย็นละโอ
0: ้ขอให้เข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วไหมหรือยังไงหรือว่ารออีกสักระลอกหนึ่ง
1: จะช่วงสักตุลาปิดเทอมเนี่ยนะพี่นะ
0: ถึงจะระวังใจได้เนาะเรื่องฝนเรื่องมรสุมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้กรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดนะคะใครจะวางแผนเดินทางไปไหนเนาะสำหรับในช่วงนี้ยังหนักอยู่
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็จะต้องรายงานกันส่วนเรื่องสถานการณ์เอาไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแถวเดี๋ยวก่อน

0: หรือยังตอนนี้
1: เห็นว่าดับสนิท 100% แล้วนะพี่เนาะ
0: นะคะโอ้โห
1: แต่ตอนย้ายผู้ป่วยนี่เขาวุ่นเหมือนกันนะ
0: โอ้ทุลักทุเลน่าดู
1: ครับ
0: นะคะทั้งแพทย์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ปลอดภัยบ้านแถวดูตอนที่แบบโอ้โหมันลุกสีไฟนี่นะคะเปลวเพลิงนี่น่ากลัวมากนะคะก็โชคดีนะคะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วก็ที่สภาก็ระทึกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็มีเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารพังถล่มลงมาโอ้โหมีเหตุไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะที่สภานี่นะ
1: ดูไม่จืดดูไม่จืด
0: มีที่ไหนนี่เท่าไหร่นะก็จ้างกันอ่ะโอ้โหตายฝ้าเพดานกี่ปีเองจะพังแล้วเหร
1: อ
0: เออ
1: น้ำพี่นะไม่น่าพังนะพวกนี้มันต้องแบบว่าโอ้โหแต่สภาพอยู่มาเป็นสิบปี
0: เออดูดิพังเฉยเลยหรือว่าฝนตกน้ำรั่วแล้วฝ้าเพดานมันอุ้มน้ำไว้หรอหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวรอดูก็ดูสิแรงกระแทกเขาบอกว่าส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้และประธานอาหารพังยับเยินโอ้โหจะเป็น
1: ถ้าหล่น
0: ร่วงลงมาแบบ
1: เนอะถ้าหล่นตอนวันทำการนะครับพี่โอ้โห
0: สนุกเลย
1: แล้วมีคนหัวแตกกันบ้างละงานเนี้ยเออครับ
0: แผ่นใหญ่มากอ่ะเอออะไรอย่างงงเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าเออตามนั้นแหละแสดงว่าจุดๆแล้วกันก็เขาบอกว่าตรงจุดนั้นจริงๆนะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองสว.นะพนักงานสภาบุคลากรราชการเป็นจุดพักผ่อนนั่นแหละก็คือนั่งกินข้าวตรงนั้นเลยถ้าวันทำการปกตินะไม่น่าเชื่อนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะนี่ก็ซ้ำรอยไม่เคยตอนนั้นจำได้ว่ามันมีพังถล่มลงมาอะไรพังที่สภาเมื่อเคยมีพังแล้วฝนรั่ว
1: ใช่ถือว่าได้ข่าวบ่อยนะพี่นะ
0: เออบ่อยสภานี่นะคะ
1: เคยมีอลังการตกฝนตกประมาณน้ำไหลตกประมาณเป็นทางเป็นน้ำตกเป็นร่องน้ำอย่างเงี้ย
0: เออ
1: โอ้
0: ก็คือลักษณะของสภาเนี่ยเขามีไอ้ปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางเราต้องนึกภาพออกเนาะเออเราก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ออกแบบอ่ะคิดได้ยังไงไอ้ต้นไม้ต้นนั้นอ่ะเออคือมันไม่น่าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะต้นไม้อ่ะใช่ไหมก็ต้องมีน้ำเลี้ยงคืออะไรก็ไม่รู้เขาออกแบบมาแบบนั้นนะคะแต่นี่ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะระทึกเปิดเหตุฝ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างค่ะ
1: บางฉบับบอกสภาหมื่นล้าน
0: เออหมื่นล้านใช่
1: ฝ้าเพดานพังถล่มโอ้สภาหมื่นล้าน
0: มันไม่น่าเชื่อไงว่ามันเออมันเป็นไปได้เนาะหมื่นล้านหมื่นล้านนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ช้ามั่วรั่วพังนี่คือเขาให้จำกัดความเลยฮะให้จำผู้จัดการนะเขาให้คำจำกัดความเลยช้ามั่วรั่วพังอาคารรัฐสภาหมื่นล้าน
0: ค่ะแล้วมันอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะ
1: ครับ
0: มีอะไรต้องกังวลอีกไหมไม่รู้ว่าเรากลัวไปก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เรื่องของทองปล้นร้านทองอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: ได้ไป52 บาททองค่ะลุง

0: โอ้โห
1: ได้ทองเลยนะไม่ใช่ไม่ได้นะคะ
0: อันเนี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยเห็นเขาตั้งคำถามกันนะครับพี่ว่าร้านทองที่มีลูกกรงอ่ะเขามีแบบสแตนเลสกั้นเลยนะกั้นระหว่างคนซื้อไม่ให้ปีนเข้ามาได้อ่ะ
1: มีค่ะที่โลตัสสุขา3ก็มี
0: ใช่ที่ร้านนี้ที่โดนเนี่ยก็มีนะพี
1: ่มีค่ะใช่อันนี้เขาทาสี
0: ทีเนี้ยเขาใช้วิธีบังคับเอาปืนบังคับพนักงานให้หยิบทองมาให้เขา
1: หยิบทองคือหยิบเหมือนกับรู้จักกันเลยอ่ะหยิบชิวๆมากพนักงานคนนึงอ่ะแต่ว่าอีกหลายคนน่ะหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะคะ
0: ครับน
1: ี่
0: จะไม่หยิบก็ไม่ได้นะจะไม่หยิบก็กลัวตายนะ
1: เอาเป็นเราก็หยิบเพราะว่าเราก็รักษาชีวิตเราถูกไหม
0: ใช่
1: ใครจะมานั่งบอกว่าไม่เอาไม่หยิบเรื่องอะไรเพราะว่าโจรมันมีปืนอ่ะปืนปลอมปืนจริงไม่รู้แหละตอนนั้นอ่ะกลัวไว้ก่อนเราก็รักษาชีวิตของเราไว้ปรากฏว่าได้ทองไป52 บาทนะคะนี่เป็นร้านทองในพื้นที่สามโคกปทุมธานีนะคะได้คอ10 บาท2เส้นแล้วมันชี้ด้วยนะมันจะเอาเนี้ยมันจะเอาเนี้ยมันชี้ด้วยนะเห็นในภาพเนาะ
0: ครับ
1: มันเลือกมันเลือกเอาเส้นใหญ่อ่ะ
0: โอ้ครับผม
1: 3.5 ล้านนะคะก
2: ็
1: คาดว่าน่าจะจับได้เนาะอ่ะม
0: ี
1: สายมาครับไปรับสายกันก่อนนะคะ
0: ครับผม
2: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
0: เดี๋ยวยิง
2: รถติดครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับพี่มาแล้วมาแล้ว
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เจ้าค่ะจากจังหวัดไหนคะเนี่ย
2: เชียงรายครับ
1: เชียงรายอ๋ออยู่เชียงรายนะลุง
0: หนาวหนาวแล้วใช่ไหมฮะเย็นเย็นแล้วไหมพี่เช้าเย็น
2: แ
0: บบนี้
2: ตอนน
0: ี้
2: เย็นแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วครับอากาศเย็น
1: เริ่มเย็นแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ใส่
2: เสื้อแขนยาวม
0: ั้
2: งแล้วอ
1: ุ้ย
0: นั่น
1: เสื้อแขนยาวก
0: ัน
1: แล้วเหรอคะ
0: เออเช้ามืดเช้ามืดเนาะ
2: ครับผมอยากปรึกษาที่รัฐบาลจะช่วยได้จะ2,000นะครับมันดูเงียบๆไปครับ
1: อันนี้เป็นของอะไรครับเป็นข้าวเป็นอะไร
2: ครับครับเป็นนาครับข้าวครับ
1: ข้าวนะคะข้าวนาปีเหรอคะพี
2: ่ครับครับผม
1: เลยละ2,000เงียบไปเลยคนช่วยเหลือ
2: ครับ
0: เลยละ2,000ปีล่าสุดแต่ผมเซิร์ชเลยครับพี
1: ่6/7/68ใช่ไหม
2: นี่69ได้สิ
1: ฮะ69นี่เหรอคะ
2: ครับปี69
1: ปีการผลิต69เขาบอกว
0: ่
1: ายังนะยังไม่ออกถ้าปี69นะ
0: ยังไม่มีการอนุมัติเลยครับ
1: เออ
2: ก็นั่นเลยเห็นมันออกในโทรศัพท์ออกในเฟซบอกว่าเห็นว่าเริ่มโอนผมก็ดูเนี่ยใน4-5 วันมาแล้วเห็นเงียบ
1: เขาบอกว่ารอมติคอรมออยู
2: ่รอมติอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะถ้าปี69นะเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเปิดศูนย์เนี่ย
1: เขาเคาะได้ยังนะลุงเคาะลุ้นอยู่หรอ
0: ยังนะฮะ
1: นะแล้ว2,200
0: เขาบอกของเก่า 1,000 นั้นพี่ได้ยังครับ
2: เออนั้นปีที่แล้วผมได้อยู
0: ่ได้
1: หมดแล้วได้ครบแล้วเนาะ
0: งั้นปี6970นี่ต้องรอก่อนนะครับพี่เพราะว่ารู้สึกว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่ากำลังรอที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติงบตรงนี้อยู่ครับผมก็แสดงว่ายังไม่พูดง่ายยังไม่อนุมัติยังไม่แจก
2: ยังแต่ว่ามีค่าที
1: ่ยังไม่โอนออกเขาม
0: ีแนวโน้มมีแนวโน้มนะครับ
2: มีแนวโน้มใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: มีแนวโน้มมันไม่ช้า
1: 2,240 บาทมีแนวโน้มว่าจะได้
2: น่าจะได้ไหมอ๋อ
1: ได้แหละได้เชื่อเถอะ
2: ได้โอเคไม่
0: จะได้ที่นี่กี่ไร่ครับมีที่นาอยู่กี่ไร่
2: พอดีข่าวมันลงเฟซมากกว่าเขาไม่ให้แล้วถ้าจะมั่งเขานั่นมันฟังที่ไหนก็ไม่มั่นใจไง
0: ต้องบอกอยู่ระหว่างการพิจารณา

0: นาแล้วก็เสนอเรื่อง
1: ถ้าไม่ได้จะได้ไม่รอใช่ไหมพี่จะได้ไม่รอ
2: ถ้าไม่ได้ก็บอกไว้รัฐบาลก็บอกไว้ว่าไม่ให้ครับ
0: อ๋อ
2: ไม่ใช่ว่าต้องมันลงเฟซมันมีหลายคนหลายเฟซหลายแล้วพอดีว่าพ้องบางทีก็ว่าเขาไม่ให้แล้วบางคนก็ว่าเดี๋ยวพ่ออยู่กับผมก็อะไรมีความมั่นใจใช่มั้ยครับ
1: ยังอยู่ในขั้นตอนค่ะยังอยู่ในขั้นตอน
2: อ๋อครับอยู่ในขั้นตอน
1: ค่ะ
2: ครับท่านนี่เอาขอฟังเพลงของเด็กชายสายจุพันธ์ครับ
1: ค่ะขอมาแล้วใช่มั้ยครับเมื่อกี้ได้ค่ะพี
2: ่ครับสวัสดีครับ
1: โชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยข่าวเช้ากันต่อนะคะซาวนาก็รอหน่อยนะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูการผลิตอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้อยู่คนหนึ่งที่อุทัยค่ะน้องดงเป็นเกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วยนะคะอยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะนา10ไร่ประสบภัยแล้งก็เสียหายไปเป็นครึ่งนึงอ่ะ5ไร่ทีนี้นอกจากทำนาแล้วก็ขยันปลูกมันเพิ่มอีกสัก10ไร่นะคะมันสำปะหลังอายุ9เดือนอยู่ห่างจากบ้านไปราว7กิโลเมตรนะคะพบว่าคนร้ายไปลักลอบขุดมันที่พร้อมเก็บเกี่ยวคือใช้วิธีถอนอะถอนเอาเลยค่ะถอนแล้วหักหัวคือใช้มือนั่นแหละบรรจุใส่กระสอบรวม10กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลเนี่ยแล้วก็แอบขนหลบหนีไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบเหลือทิ้งไว้ในไร่2กระสอบพร้อมร่องรอยต้นมันที่ถูกหักหัวกระจุงกระจายไปหมดเลยมูลค่าก็เป็นพันนั่นแหละแกก็เสียดายเพราะว่าโอ้โหริวเนี่ยรอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วใครก็ไม่รู้มาถอนเหมือนกันเลยทางใต้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีขโมยเขาเรียกว่าแทงผลปาล์มค่ะน้องโล่งทลายปาล์มเหมือนกันเลยเนี่ยมีทุกที่เนาะโจรเนี่ยนะคะเจ้าของมันสัมปะหลังบอกว่าก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านรับทราบบันทึกภาพไว้ถ่ายรูปไว้เชื่อว่าคนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเพราะว่ารู้เส้นทางเข้าออกไร่ดีก็ดึกๆมาก่อเหตุมาถอนมันโอ้โหก็เลือกเอาช่วงนี้เพราะว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเลยกว่าในรอบหลายปีนะอยู่ที่กิโลละ3บาท30ค่ะตอนนี้อันนี้แหละน่าจะเป็นแรงจูงใจให้หัวขโมยมาขุดมันไปขายแล้วไม่ใช่ปลูกเองไงมันชาวบ้าน
1: ครับครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: โอ้โล3บาทกว่าก็ยังมาเอาเนาะ
0: ถ้าเอาก็ถือว่าราคาดีช่วงนี
1: ้ครับ
0: โจรทั้งนั้นเนาะไปที่ไหนก็โจร
1: โอ้
0: คือไม่ทำงานทำการนะไม่ปลูกเองไปปลูกอะไรฉันก็จะไปเก็บเกี่ยวอย่างนี้เหรอโจรก็คิดแค่นี้เลยนะ
1: แต่อย่างนี้มันก็ถือว่ามันก็โรงแรมกันนะกว่าจะได้ไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนก
0: ัน อ๋อนี่อ๋อคือโรงแรมมานั่งถอนตอนดึกๆอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เป็นแต่ว่ามันถอนของคนอื่นเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกัน
0: เอามันก็ยอมเหนื่อย
1: ด
0: ีกว่ามันไปอ๋อคือดีกว่ามันไปต้นร้านทองนี
1: ้
0: เหรอ
1: ถือว่าเป็นยังเป็นโจรมีจรรยาบรรณนะ
0: มันออกแรงดีนะที่มันยังออกแรงใช่ไหมอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: เอาแล้วพี่เจ้าของไร่มันบอกเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นไร่ฉันโจรไปทำ
1: โดนจับอยู่ดี
0: โจรอ่ะ
1: นี่ตามตำราเลยพี่ว่านี่ไงแล้วอีกหน่อยอนาคตเราจะสบายขยันวันนี้อีกหน่อยสบายเดี๋ยวติดคุกไม่ต้องทำอะไร
0: สบายวันหน้า
1: ขยันวันนี้สบายวันหน้านี่ไงเข้าตามตำราเลยขยันวันนี้ไปขุดไปทำมาหาไปขุดดินหามัน
0: ขุดมันคนอื่นน่ะมันไม่
1: สบายนะ
0: มันไม่แมนสมมติว่าโจรเป็นผู้ชายแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายแหละมันแบกไปได้ตั้ง7-8กระสอบอ่ะ
1: ครับ
0: เนาะก็ปลูกเองเลยเชื่อเถอะที่ดินในต่างจังหวัดอ่ะสมมติว่ามีที่ดินของตัวเองนะเช่าเขานะคะเช่าเขาแล้วก็ปลูก

0: มันอันนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งถือว่าขยันแล้วนะเพราะว่าเขาออกแรงแล้วถูกป่ะเขามีแรงอยู่นะแสดงว่าไม่ได้เป็นโจรพิการไม่ได้อะไรเลยมีกำลังวังชาดีมากด้วยซ้ำค่ะเนี่ยปลูกเลยปลูกมันเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากนะปลูกมันเนี่ยลงทุน
1: ลงแรงหน่อยลงแรงหน่อย
0: ลงแรงลงทุนเองหน่อยนะคะ
1: อือครับ
0: แต่นี้คือขุดของคนอื่นเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะ
1: เออ
0: แ
1: ล้ว
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: อ๋ออันไหนดีกว่ากันระหว่างนี่นะไปขุดมันชาวบ้านนี่นะฮะกับอีกรายหนึ่งนะฮะโจรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ไปถีบมอเตอร์ไซค์นะครับข่มขู่เรียกเงินเขาต่างจังหวัดนี่ต้องยิ่งต้องระวังนะพี่นะครับนี่ฮะเธอทำงานอยู่เป็นพนักงานโรงแรมนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไปทำงานปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยขี่มาประกบตอนแรกคิดว่าจะถามทางหรือว่าอะไรนะฮะที่ไหนได้ถีบรถเราล้มเลยแล้วทีนี้จับมัดมือนะครับมัดมือมัดเท้านะเหมือนเรียกค่าไถ่เลยอ่ะนะมัดมือมัดเท้าเสร็จเอาเงินมาถ้าไม่อยากตายโอ้โห
0: โอ้โห
1: นี่ฮะที่อุดรนะครับนี
0: ่
1: สายที่อย่างเงี้ยเนี่ยเช้าๆหรือว่าค่ำๆเนี่ยต้องขี่รถขี่ลากลับบ้านเนี่ยนะหาทางหนีทีไล่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศูนย์วิทยุ191ของอุดรธานีเนี่ยเขารับแจ้งนะครับนะตัวเธอเนี่ยอายุ41นะฮะโอ้กำลังอยู่ในภาวะตกใจอย่างสุดขีดเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณ 5:30 แบบเนี้ยกำลังออกมาทำงานเนาะทำงานโรงแรมต้องมาเช้าจู่ๆมีคนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะมาจากด้านหลังแล้วจู่ๆก็ถีบรถเธอให้เสียหลักล้มโหดีนะหัวไม่ผมไม่ฟาดนะพี่นะ
0: โอ้โหใจโหดมากเนาะ
1: ใช่คนร้ายก็อายุ20ต้นๆเขาบอกนะครับพอรถล้มปุ๊บก็ฉุดลากเธอนะฮะเข้าไปในป่านะเอามือปิดปากเอาเชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็บอกให้เอาเงินออกมาให้หมดถ้าไม่อยากตาย
0: โอ้โหนี่คือมันป้นแบบนี้ก็คือเสี่ยงตายมากต้องบอกเลยว่า
1: เสี่ยงตายแล้วดีว่ามันไม่หืนอะถ้ามันหืนด้วยเข้าป่าไปแล้วพี
0: ่โอ้โห
1: สุดท้ายเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอาศัยจังหวะที่คนร้ายเนี่ยเผลอแล้วจังหวะเหมือนในหนังอะตอนถูกมัดเนี่ยก็พยายามแบบจะเอามือแบบแกะเอาให้ออกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบสามารถที่จะแกะเชือกออกแล้วก็วิ่งออกมาจากป่าได้มาขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านไปผ่านมา
0: อ
1: ืมนะครับแล้วมีใช่มีพลเมืองดีแจ้งตำรวจให้นะครับก็ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวนะครับนี่ฮะโอ
0: ้แสดงว่าไอ้โจรนี่มันเล็งไว้แล้วใช่ไหมว่าคนนี
1: ้มัน
0: ออกจากบ้านเวลานี้ทุกวันหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่หรือไม่มันก็ขี่อยู่ตามท้องถนนน่ะเจอคันไหนที่แบบสบโอกาสมาจุดที่มันจะลากเข้าไปป่าได้เนี่ยนะฮะมันก็ดักลงมือก่อเหตุโอ้เนี่ยอีกคนนึงลงแรงอีกคนนึงก็โหดพอกันโจร
0: ขึ้
1: นชื่อว่าโจรนะทุกรูปแบบ
0: โจรทั้งนั้น
1: ขอให้เราอย่าเจอก็พอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วม
1: ัน
0: จะปลอดภ
1: ั
0: ยยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะผมพี่เผื่อว่าต้องออกจากบ้านกันเนาะออกจากบ้านหรือว่ากลับบ้านค่ำๆก็ต้องระวังกัน
0: ใช่ไหมคือถ้าขับคนเดียวเปรียวๆอย่างนี้นะรออีกสักคันหนึ่งแบบเกาะเกาะกันไปได้ไหมครับอย่างนี้เนาะมันไม่ปลอดภัยเลยน่ากลัวมากค่ะออกจากบ้านเช้าๆก็ดูดีๆนะคะเนี่ยพูดถึงโจรก็จริงๆก็มีทั้งต่างประเทศมาอยู่ในบ้านเราก็มาเป็นโจรมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับคนไทยคนนี้หนีมาจากจีนนะคะจีนหมายแดงค่ะหนีมาอยู่ในไทย36ปีน้องดงทำธุรกิจอู้ฟู่ร้อยล้านเลยแล้วที่หน้าตกกระจายคือได้สัญชาติไทยแล้ว
1: ได้อย่างไร
0: ได้สัญชาติไทยแล้วเขาชื่อมิสเตอร์ซูจีชอ

0: ันได้ชื่อไทยนายสุชาตินามสกุลสุรชัยเมื่อวานตำรวจก็ไปจับนะคะท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะเป็นผบ.ตร.แล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับอีกไม่กี่วัน
0: อีกไม่กี่วันก็บอกว่าร่วมกันจับกุมนายสุรชัยสุรชาติสุรชัยนะชื่อไทยผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดตอนนี้นะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาคือคดีนี้เนี่ยทางการไทยได้รับการประสานจากจีนนะคะผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่าให้ตรวจสอบแล้วก็ส่งตัวนายคนนี้บุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายโดยเกิดเหตุเมื่อปี33ที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะโอ้โหก่อนที่จะหลบหนีมาจากจีนแล้วมาไทยจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลนี้อาจจะเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบแล้วแล้วก็ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยนะก็เลยขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าคนนี้มีสัญชาติไทยแล้วเพิกถอนไปหรือยังหรือยังอยู่หรือยังไงไม่ทราบกรมการปกครองค่ะโดยศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนก็ร่วมกับตำรวจก็ไปย้อนหลังพบว่านายสุรชัยได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยไม่ชอบผ่านกระบวนการลงรายการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำบัตรครั้งแรกเมื่อปี2544เนี่ยโอ้โหคนไทยจริงๆอ่ะเกิดในไทยยังไม่ได้เลยเอาจริงๆได้ยากมากบัตรประชาชนเนาะยังถือแบบเป็นสีๆอยู่เลยก็มีนะคนไทยที่เกิดยังไทยใหญ่เนี่ยเขาได้สัญชาติยากมากนะแต่ว่าไอ้คนนี้ได้ทำบัตรประชาชนเมื่อปี44หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รู้เขาก็เลยดำเนินการเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีทีนี้ยังตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวไปยื่นขอจัดทำบัตรประชาชนใหม่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้งที่ไม่มีสิทธิ์จนกระทั่งศาลออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้ค่ะนี่ก็เขาก็ให้การว่าอย่างนี้เคยทำบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระจ่ายตังค์ไป 50,000 อ้าวเดือดร้อนแล้วเนี่ยปี33นะย้อนหลังไปเจ้าหน้าที่เกษียณหมดแล้วมั้งประเด็นนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจสอบและขยายผลว่าไอ้ 50,000 นี่จ่ายให้ใครนะคะมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายไหนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการใช่ไหมทีนี้พอได้สถานะเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนแล้วเขาก็มาประกอบอาชีพไปเป็นไกด์ทำธุรกิจท่องเที่ยวก่อนย้ายมาตั้งหลักนะคะในพื้นที่พัทยามีครอบครัวมีภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนมีบุตรฝาแฝด2คนแล้วพบว่าโอ้โหเปิดบริษัทหลายแห่งมีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในบางละมุง17แปลงรวมๆเป็น100ล้านเลยค่ะดูดิมาอยู่30ปีสามารถมีที่ดินได้เป็น100ล้านนะคะ17แปลงมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยในบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเส้นทางการได้มากับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนั้นเพิ่งอ่านคอลัมน์หนึ่งนะฮะเขาเขียนได้ตรงใจมากเลยพี่เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะไม่ว่าจะจีนเทายิวเทาอินเดียเทาฝรั่งเทาพวกนี้จะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีไทยเทา
0: ก็คนไทยช่วยอ่ะ
1: นี่นะใช่ไทยเทาเนี่ยนะครับที่พาพวกนี้เข้ามา
0: เพื่อการเดียวเนาะเพื่อตังนั่นแหละเพื่อเงินผลประโยชน์ทางนู้นก็จ่ายเงินทางนี้ก็ได้เงินนะคะแล้วตอนนี้กลุ่มยูอ่ะรู้สึกไปอยู่ครอบครัวนะเขามีลูกเล็กๆอ่ะ 3-4 คนอุ้ยมีบัตรประชาชนกันทุกคนเลยจ้าได้กันยังไงไม่รู้ได้สัญชาติไทยกันน่ะได้กันยังไงเนี่ยมันง่ายมากเลยเนาะตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีบริษัทนอมินีทำเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเลยน้องลุง
1: ครับ
0: บางคนได้สัญชาติไทยมาพอๆกับทีมคนเนี้ยนายสุรชัยสุรชาติเนี่ยนะพอเลยได้มาเป็นสิบปีแล้วค่ะก็ฝากไปที่กระทรวงมหาดไทยเนาะต้องตรวจสอบย้อนหลังนะคะว่าคนที่ได้สัญชาติไทยเนี่ย เขาได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย

0: หรือเปล่าได้ยังไงแล้วเด็กๆอ่ะคลอดในประเทศไทยเกิดในไทยอ่ะสมมติเกิดมาแล้วได้เลยเหรอทำบัตรได้เลยใช่ไหมพอ10ขวบอ่ะเนี่ยตอนนี้มีโครงข่ายนอมินีเยอะมากเลยอย่างที่ร้องพวกบอกอ่ะเราต้องมีคนไทยนั่นแหละเป็นนอมินีให
1: ้ครับ
0: นะคะเยอะจริง
1: อย่าให้เขาพูดกันนะว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีเงินก็ซื้อได้หมดคำนี้นะ
0: ม
1: ัน
0: เจ็บปวด
1: เราพยายามจะคิดว่าเราพยายามจะเถียงนะเราพยายามจะคิดว่าไม่จริงแต่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ฝืนครับรู้ไหมพี่นะว่าประเทศไทยมีเงินซื้อได้หมดแหละ
0: เราก็เถียงไม่จริง
1: ปากมันประชาชนได้เลยโอ้โห
0: ใช
1: ่
0: ไหมมีได้กันทั้งบ้านอ่ะมันก็ไม่ไหวนะนี่ค่ะคนไทยเองอย่างที่บอกอ่ะกว่าจะตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติอะไรกันเนี่ยนานมากนะคะแต่ว่าพอคนพวกนี้มาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
1: ครับ
0: วิชาชีพก็ยังเยอะอยู
1: ่ครับผมไทยเทาไทยเทา
0: ราชการเทาเต็มบ้านเต็มเมืองที่วัฒนศักดิ์บอกยาดมบอกก็คนไทยบางคนขายชาติจริงๆล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนจากผู้ฟังเราเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไหมไม่มีใครเชื่อไหมล่ะว่าบ้านเราแบบว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีช่องทางมีคนมันมีคนรับทำอยู่เนี่ย
0: ค่ะอยากทำอะไรอยากได้อะไรขอให้มีเงินอย่างนี้เหรอ
1: ประมาณอย่างนั้นเนาะประมาณ
0: ใช่ไหมนี้เมื่อวานอยู่คนหนึ่งเป็นประธานบริษัทอะตม.หนองคายรวบได้ค่ะลุงเป็นผู้หญิงอายุ66 ปีเป็นชาวศรีสะเกษนะคะเขามีหมายจับศาลจังหวัดชัยภูมิฐานผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำผิดร่วมกันช่อโกงทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้ยสายข้อหาเหลือเกินเนื่องมาจากว่าคนคนนี้เนี่ยถูกจับที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนึ่งที่หนองคายเมื่อวานทางตำรวจก็บอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาที่ด่านเพื่อยื่นเอกสารขอเดินทางออกนอกประเทศเขาก็เช็คสิมีหมายจับนี่นาก็เลยควบคุมตัวเอาไว้เธอบอกว่าเมื่อ9 เดือนที่แล้วมีคนรู้จักทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและฝากกำนองด้วยกันนี่แหละแจ้งว่าเนี่ยขอยืมบัญชีของบริษัทที่เธอเป็นประธานอยู่เนี่ยเอาไปขอกู้เงินหน่อยเป็นเงินผู้สูงอายุในอเมริกากู้มาสัก60 ล้านเธอก็เนี่ยให้ไปเอาบัญชีบริษัทไปเธอเป็นประธานนะทุกคนรู้จักขอยืมบัญชีธนาคารที่เป็นบริษัทเนี่ยเอาไปกู้เงินผู้สูงอายุที่อเมริกา60 ล้านต่อมาเฮ้ยเงินเข้าจริงเงินเข้าเงินออกเธอก็บอกว่าเฮ้ยผิดปกติละจนบัญชีโดนอายัดไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เลยซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็จำเป็นต้องเดินทางไปที่ลาวตรงพรมแดนหนองคายนี่แหละค่ะเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีหมายจับแล้วก็ถูกจับนะคะนี่ก็ให้การแค่นี้นี่ท่านประธานนะคะอ้างว่าคนรู้จักยืมบัญชีไปขอกู้เงินจากอเมริกามา60 ล้านสุดท้ายกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลย
1: ครับ
0: โอ้โหท่านประธานเสียรู้แล้วค่ะโอ้ท่านประธานได้
1: เยอะมากพวกนี
0: ้เยอะเนาะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าโจรไอ้มิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันจะเล็งไปที่นักศึกษานะตอนเนี้ย
1: ครับใช่
0: นักศึกษาอายุ19-20นี่นะคะ
1: หลอกง่ายดี
0: หลอกง่ายดีจริงเมื่อวานก็หลอกคนหนึ่งอายุ19อย่างนี้ที่น้องผู้หญิงอะขนาดพ่อมาเห็นนะ

0: อยู่ตรงหน้าห้องแล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าแบบเธอจะไม่โดนทำอะไรคือตัวสั่นงันงกไปหมดเลยน้องด้งนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกเอาไปขังไว้อะคือขังตัวเองนั่นแหละพ่อกับตำรวจมาช่วยแล้วยังไม่เชื่อเลยว่าจะช่วยเธอได้จริงอะคิดดู
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้นะคะ
1: ใช่บางคนก็กลัวตำรวจกลัวตำรวจไงพวกนั้นมันบอกมันเป็นตำรวจมันก็กลัว
0: เออแต่ตำรวจมาพร้อมพ่อนะคะพ่อซึ่งโอนเงินไปแล้วนะก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแต่สุดท้ายต้องพูดกันโอ้โหบอกนี่คือช่วยแล้วรอดแล้วค่ะยังเยอะอยู่นะระวังกันนะคะ
1: ครับเมื่อวานฟังคนที่เขาอัดเสียงตัวเองเอาไว้นะครับก็มุกเดิมก็ยังมีนะคุณลูกฟังโทรมาแต่ว่าคุณศิวิไลหรือเปล่าคะคุณศิวิไลสมทรงเมื่อวานเนี้ยคุณมาที่โรงพยาบาลนะมาเซ็นเอกสารพาเด็กคนนึงเข้ามารักษาตัวไว้อ่ะเนี่ยตอนนี้เด็ก3ขวบอ่ะแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยคุณมาเซ็นไว้อ่ะแล้วตกลงจะให้ทางโรงพยาบาลเราทำยังไงคะกับเด็กพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เหวอไปนะครับก็เอ๊ะเขาก็พยายามบอกว่าไม่ใช่เขาทางนู้นก็
0: เป็นไว้ตอนไหนยังไง
1: ทางนู้นก็มีชื่อมีเลขที่บัตรประชาชนบอกถูกว่าเป็นเราคือสุดท้ายจะพยายามให้เราตกใจแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เขาบอกแต่เผอิญว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ยังยืนยันคำเดียวไม่มีครับผมไม่ได้พาใครไปไม่มีครับแล้วจะให้ทำไงไม่รู้ครับจะให้ทำยังไงก็ไปตามหาผู้ปกครองเด็กสิไอ้นุ่นก็คุณไงคุณคือผู้ปกครองไงนี่ไงคุณมาเซ็นไว้ไม่งั้นเราจะมีเบอร์โทรศัพท์มีเลขบัตรอะไรของคุณเหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ดีว่าแกไหวตัวก็คือแบบว่างั้นเดี๋ยวผมโทรกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมหาทางก่อนว่าจะทำยังไงดีคือไอ้นุ่นมันก็ตื้อจนเราไม่ยอมเหมือนกันนะ
0: แต่เขาไม่ได้เชื่อง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเขาจบที่ว่าเขา
0: เช็คก่อน
1: เดี๋ยวเขาโทรกลับไประวังถ้าเกิดมีใครโทรมาแบบว่าเราพาเด็กพาใครไปส่งโรงพยาบาลไว้ต้องรับผิดชอบค่าผ่าตัดต้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยต้องเซ็นยินยอมต้องอะไร
0: ตกใจแล้วเชื่อเลยบางคนอ่ะเอาจริงๆ
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อค่ะโรงพยาบาลโรงพักนี้คนก็ตกใจอ่ะตำรวจโทรมาโรงพยาบาลโทรมาหน่วยกู้ชีพโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจค่ะวินาทีนั้นก็บางทีตั้งสติไม่อยู่ก็เชื่อไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้ต้องตั้งสติแล้วนะคะไปถึงโรงพยาบาลสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอริจ้าเขาโทรมาบอกลูกโดนพยาบาลตัดนิ้วใครจะไปเชื่อน้องยูฟ้าค่ะน้องดงเมื่อวานเขาบอกว่าน้องยูฟ้าอายุแค่1ปีนะคะ1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วขาดค่ะ
1: โอ้ย
0: คือเนื่องมาจากว่าใช่ตัดกับกรรไกรนี่แหละอันเนื่องมาจากว่าครอบครัวเนี่ยพาน้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบไปรักษาอาการไข้หวัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทีนี้ก็ต้องเจาะน้ำเกลือเนาะเจาะไปที่มือข้างขวาแล้วก็พันผ้าก๊อซเอาไว้เขาเรียกว่าก็ผ้าก๊อซล็อกกันเนาะขณะที่จะถอดผ้าก๊อซออกผู้ช่วยพยาบาลก็เอากรรไกรมาตัดผ้าก๊อซแต่พลาดไปตัดปลายนิ้วของเด็กจนนิ้วขาดตั้งแต่ปลายนิ้วถึงโคนเล็บเลยก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็อยู่ห่างไกลไปสักประมาณ100กว่ากิโลเพื่อต่อนิ้วอ่ะ อันนี้เห็นเกิดที่อุบลนะคะทีนี้ต่อมาทางน่าจะเป็นคุณยายกับคุณตาเนาะก็บอกว่าเสียใจมากเลยยังทำใจไม่ได้นะคะแล้วยังไม่ได้รับคำขอโทษจากโรงพยาบาลนั้นกับผู้ช่วยคนนั้นเลย นะคะอาการหวัดเนี่ยหายแล้วนะคะคือกำลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเหมือนผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องตัดนะเนาะตัดผ้าก๊อซออกตัดผิดต้องไปตัดนิ้วเด็ก
1: โอ้โหออกไปยาออกไปเยอะไหมครับพี่หมายถึงว่าเป็นข้อเป็นหรือแค่เศษหรือยังไงรู้นะ
0: ก็เยอะอยู่นะคะก็ตั้งแต่ปลายนิ้วถึงคนเล็กเขาบอกว่าประมาณนั้นก็สักประมาณเกือบเซนแหละแล้วนิ้วเด็กเด็กหนึ่งขวบอ่ะมันคือมันอ่อนเนี่ยนะกึ๊บเดียวนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้พยายามเอากรรไกรเนี่ยมาตัดหลายครั้งผ้าก๊อซไม่ขาดแต่กลับเห็นนิ้วของหลานหลุดออกมาตอนนั้นแม่เด็กก็อยู่ด้วยก็เลยโทรหาคุณพ่อให้รีบขึ้นมาดูพ่อแล้วก็ไปเก็บของที่รถจากนั้นก็ช่วยโรงพยาบาลก็กันผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นออกจากพื้นที่แล้วมีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือแทนแล้วก็ส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนิ้วที่ขาดก็ไปใส่กระติกน้ำแข็งเอาไว้ก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็ผ่าตัดทั้งหมดให้2รอบรอบแรกเนี่ยไม่สามารถต่อนิ้วได้ก่อนจะประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2แต่คุณหมอไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วนั้นจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอเพราะว่านิ้วเด็กมันเล็กมากอ่ะเส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้เด็กยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีอาการเจ็บในลำคอจากการผ่าตัดจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้พ่อก็ร้องไห้บอกว่าตอนนี้อาการเด็กอ่ะก็ล่าเริงแล้วล่ะแต่ว่ามันรู้สึกคาใจว่าโอ้โหดูสิไม่ขอโทษไม่อะไรสักคำเลยวันนั้นอ่ะ
1: ครับโอ้โหเจ้าหน้าที่นะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้แต่โรงพยาบาลมอบให้ 4,000 แล้วเยียวยามา 4,000 ครอบครัวก็ต้องไปแจ้งความอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: เออ
1: นี่จะพิการแล้วนะใช่ไหมเข้าข่ายเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: นิ้วทำไม่ได้แล
0: ้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะต่อกันเหมือนเดิมไหมยังไงนะคะ
1: เห
0: ตุการณ์เกิดที่ยะโสธรแต่ตอนนี้ตัวเด็กอ่ะถูกส่งต่อไปที่รักษาที่อุบลแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ระวังเนาะค่ะ
1: ขอให้นิ้วกลับมาใช้ได้เหมือนปกตินะ
0: นั่นสิ
1: หนูน้อยครับผม
0: เด็กน้อยปวดเดียวตัวเล็กทีเดียวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: 10ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:15 น.นะคะกับเช้าวันจันทร์ที่14 กันยายนหลายท่านก็บอกอื้อหือเสาร์อาทิตย์สบายมากเลยนะคะวันจันทร์ก็เป็นวันนึงที่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านใช่มั้ย
1: คนส่วนจะขี้เกียจหน่อยวันจันทร์มันจะ
0: วันจันทร์หรอฮะวันจันทร
1: ์เออที่วันจันทร์เออเมื่อไหร่จะวันศุกร
0: ์ไม่ค่อยอยากจะตื่นนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะเออถ้าใครแบบแต่บางมีจะมีบางคนนะก็ชอบออกจากบ้านนะคืออยู่บ้านรู้สึกร้อนรุ่มไม่มีความสุขเออออกจากบ้านทุกวันไม่ทำงานก็ไปอ่ะเออมีบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปเที่ยวไปซื้อของไป
1: พวกเบื่อเมียป่ะพี่
0: ฮะ
1: พวกเบื่อเมียมาขอออกจากบ้านทุกวัน
0: เบื่อเมียคือได้ขอได้ออกใช่ไหมเออขอได้ออกออกจากบ้านไปแป๊บนึงก็ให้ได้ออกนะคะออกไปจะออกไปไหนอ่ะไปนั่งสงบสติอารมณ์นี้เหรอไปนั่งเฉยๆไปนั่งเล่นเล่นนี่ก็ว่าอย่างนี้เหรอไอเห็นมีคนโพสขอได้มานั่งโง่ๆตรงนี้สักวันหนึ่งเขาบอกแล้วเมียก็บอกว่าเออ

0: มึงอะโง่จริงออกไปนั่งเลย
1: นั่งไหนก็โง่อยู่แล้วไม่ต้องไปหรอก
0: อ๋อก็เปรียบเทียบอ๋อได้ไปทั้งโง่ๆสักวันหนึ่งเออค่ะคุยกันเนี่ยพูดถึงออกจากบ้านนะคะคุณเมื่อวานนี้คุณขวัญอุษามณีเธอก็ออกจากบ้านน่าจะไปออกกำลังกายใช่ไหมเออ
2: คร
0: ับ ปรากฏว่าไปเจอใครก็ไม่รู้เป็นชายลึกลับมาประชิดตัวพร้อมชี้หน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็สำเนียงเป็นคนภาคเหนือนะคะก็พูดเหนือชายปริศนาคนนี้พูดภาษาเหนือกับคุณขวัญอุษามณีซ้ำๆในลักษณะที่ว่าอีก3เดือนให้คุณเปลี่ยนคำพูดพร้อมท้าให้ไปแจ้งความหรือว่าโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณกวาดก็เลยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะถูกประชิดตัวเลยอ่ะคุณกวาดก็บอกว่าเราไม่รู้จักกันนะมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไร
1: น่าจะพวกมันที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอยู่ๆแบบว่าก็น่ากลัวนะคือเห็นคุณขวัญเขาพูดว่าแบบว่าหนูไม่ได้โพสต์เลยนั่นจะมาเป็นจะมาตามหนูจะมาเป็นแฟนคลับหนูได้ไงถ้าเกิดว่าแบบว่าคือเธอคือพูดง่ายๆไม่มีใครรู้ว่าเธอจะมาออกกำลังที่เนี่ยเพราะฉะนั้นการตามเนี่ยมันต้องเป็นการตามแบบเหตุซึ่งหน้าแบบ
0: ใช
1: ่ผู้หญิงคนนี้สวยเลยตามผู้หญิงคนนี้ขาวผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอารมณ์นั้นเลยตามอ่ะ
0: มันคือน่างงว่าเขาพูดรู้เรื่องไหมแต่เขาก็คุยรู้เรื่องอยู่นะก็มีในทีมของคุณขวัญนะก็พูดเป็นภาษาเหนือกับเขาเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่านี่แหละเขาไม่ได้มาคุกคามไม่อะไรแต่เขามาเตือนประมาณเนี้ยก็เลยทำให้บรรดาแฟนคลับแสดงความห่วงใยว่าเป็นห่วงความปลอดภัยจังเลยต่อไปต้องหาบอดี้การ์ดแล้วนะคะชัดเจนว่าเหมือนกับไปเกี่ยวข้องกับคดีอะไรประมาณนี้หลายคนก็เลยไปโยงกับคดีของคุณแตงโมไปมันก็คือถ้าบุกประชิดตัวแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะต่อไปไปไหนมาไหนก็ต้องพาเพื่อนไปเพื่อนสนิทคนรู้จักอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ไปกับคุณบูมใช่ไหมบูมเทยกระทะนั่นแหละก็เธอบอกว่าระหว่างบรรยากาศในงานวิ่งกำลังดำเนินไปจังหวะที่คุณขวัญวิ่งนำหน้าออกไปก็มีชายปริศนาสวมเสื้อสีน้ำเงินใส่แว่นตาวิ่งมาประชิดตัวแล้วก็ดูมีพิรุธพยายามจะวิ่งตามแล้ววิ่งหนีสลับกันไปมาแล้วก็ชายคนนั้นทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อตรวจสอบกับไม่มีข้อมูลใดๆในเครื่องคล้ายกับเตรียมการมาเพื่อจะเข้าถึงตัวโดยเฉพาะอันนี้คุณบูมให้การแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งคำพูดก่อนจะแยกย้ายกันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาบอกว่าอีก3เดือนเดี๋ยวก็รู้คราวนี้คุณขวัญก็บอกนี่คืออะไรนี่คือข่มขู่ไว้คำพูดแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เร่งติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ชอบออกกำลังก็ดูดีๆนะใครมาวิ่งตามเราหรือเปล่าคอยหันไปมองด้วยนะครับมันคอยสังเกตตัวเองด้วยนะฮะ
0: จัง
1: หวะคนนั้นใส่หูฟังไงพี่เปิดเพลงจะวิ่งอย่างเดียว
0: นะ
1: ผมนะผมตาวิ่งฟังเพลง
0: อย่างเดียวฟังเพลงตัวเองไม่ได้สนใจซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยก็อันตรายนะโดยเฉพาะคนที่แบบเนี่ยหน้าตาสวยศิลปินดาราอย่างงี้เนาะ
2: ครับผม
0: มีคนมาประชิดตัวได้ง่าย
2: นี
0: ่ก็ต้องระวังแล้วล่ะครับ
1: นี่ฮะเขาบอกเปิดศึกกันเองนะครับคุณกฤตอันต้าสมูทนะครับพี่กฤตสีภูมิเศษนะฮะกับพี่มดดำดีเจมดดำเพื่อนซีกันมาเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะน่าจะมีท็อปปิกมาจากเรื่อง

0: เรื่องที่บอกว่าชาวเน็ตคนหนึ่งนะพี่เขาไปทำคลิปไวรัลอยู่ที่หน้าร้านไอติมเจลาโต้ของคุณกฤษดาว่าพี่กิตคลิปนี้ต้องถึงเท่าไหร่ผมถึงจะได้กินฟรี1เดือนพี่กิตเขาก็บอกว่าล้านหนึ่งล้านวิว
1: โอ้โห
0: ครับปรากฏว่ามีคนไปกดให้กำลังใจเขานะทะลุล้านไปแล้วครับตอนนี้พอทะลุล้านนะครับชาวเน็ตคนนี้กลับไปที่ร้านอีกชาวเน็ตคนนี้ก็เป็นเหมือนอินฟูนะพี่กลับไปที่ร้านทำคลิปอีกนะครับปรากฏว่าพี่กิจบอกเฮ้ยจะพึ่งใครพี่ชายจะพึ่งใครแล้วก็เอากล้องลงนะแต่แกก็ไม่ได้กดทิ้งนะเหมือนเอากล้องลงไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ยินเสียงคุยกันนะครับพี่กิจก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นเองมาแบบมายกกล้องถ่ายเล่นๆแบบเนี้ยพี่ก็ตอบไปแบบขำๆบอกว่าแบบล้านหนึ่งเฮ้ยใครจะไปให้จริงไม่ได้หรอกจริงมันแพงขาดทุนหมดดิอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นไวรัลนะครับชาวเน็ตก็แบบอ้าวผิดคำพูดผิดคำสัญญาไหนบอกจะให้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพี่มดดำเลยฮะพี่มดดำเขาก็นะครับลงข้อความว่าแบบเหมือนกับบอกคุณกฤษแต่ว่าจะงกทำไมให้ชาวเน็ตกินไปเธอ นี่แหละประโยคนี้แหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับนะฮะล่าสุดนะครับคุณกฤษศรีภูมิเศรษฐ์นะครับอันต้าสมูทก็เลยออกมาตำหนิเพื่อนสนิทอย่างคุณมดดำนะฮะที่มาเตือนบอกว่าให้แจกไปเถอะนะครับ
1: เขาไม่น่าพูดอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่คุณกิตก็บอกว่าฟังชัดๆนะไม่ให้ไม่ให้นะครับ
1: ไม่ให้กินนี้เหรอ
0: ก็ไม่ให้กินนะแล้วก็ต่อว่าพี่มดดำนะเนี่ยนะครับบอกว่าเหมือนกับไปยอมแพ้พวกโซเชียลได้ยังไงมดดำคนเดิมกูหายไปไหน5ปีเปลี่ยนไปเยอะนะรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้จะไปยอมไอ้พวกไถฟีดให้มารังแกเราได้ยังไงตอนทำแฉคือคู่นี้เขาเกิดมาจากรายการแฉด้วยกันนะ
1: ใช่ครับด้วยกัน
0: ตอนใช่ตอนทำแฉเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนใครมาบูลลี่เราสู้ตลอดแต่ตอนนี้พลังโคตรสารในตัวมึงหายไปไหนหมด
1: โ
0: อ้โหนะพลังโคตรสารนะพี่มดดำนะครับนี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าใช่ไหมพี่คุณผู้ฟังว่าไงล่ะคุณฟังบางคนก็บอกว่าโอ้ยก็ถ้าไม่ให้แต่แรกก็ไม่น่าพูด
1: ตอนนั้นเขาตกลงไปเหรอว่าได้อย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็บอกล้านหนึ่งล้านไล
1: ค์จะได้กิน1ครั้งเหรอเดี๋ยวกิน1เดือนเลยเหรอ
0: ฟรี1เดือน
1: โอ้มันก็เยอะไปไหมเอาสักครั้ง2ครั้งหรือเปล่าทีนี้แล้วกินฟรี1เดือนแล้วไปเดือนทุกวันอย่างนี้เหรอมันก็เยอะไปนะ
0: หรือจริงๆอาจจะเป็นคอนเทนต์อะไรพี่พอหลังรับหลังกล้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าเอารถไลน์อะไร
1: ใช่ไหม
0: จริงๆมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ไปแล้วแหละไอ้น้องคนนั้นมันก็ถูกโซเชียลดันจนล้านไลค์3ล้านไลค์ไปแล้วล่ะ
1: เพราะว่าคุณกิจจะจริงจังตรงที่ว่าแกก็บอกว่าเนี่ยฝากถึงไอ้พวกไถฟีดหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลนะพวกนี้ไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนงานการไม่ทำชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะด่าทุกอย่างด้วยความสะใจแล้วพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้หลอกผมจิตแข็งไม่ให้ก็เลยบอกว่า อีกกลุ่มนึงผู้ประกอบการที่มาด่าเกาะกระแสผมพอมีกระแสไม่ให้กินฟรีเนี่ยนะมีคนขายของกินออกมาทำคลิปเป็นว่าเฮ้ยทำไมไม่รักษาคำพูดแล้วบอกว่าใครรู้จักอินฟูคนนั้นให้ติดต่อมาแล้วเขาจะให้กินฟรีประมาณว่าผมเป็นผู้ร้ายทำไม่ดีไม่ต้องกลัวน้องเขาเป็นพระเอกใจบุญมาช่วยแล้วเฉลยทำอะไรแบบนี้เฉลยโอ้โหแกเป็นแรงอย่างนี้เลยนะก็ไม่ได้อะรู้สึกจะไม่ได้หรือว่าเรื่องหลังก็อาจจะอย่างที่บอกก็คุยกันก็ได้นะคะรู้สึกว่าแกอินโฟคนนั้นคือชื่อดังไหม

0: ก็ถือว่าก็ดังเพราะคลิปนี้ไปแล้วด้วยนะครับพี่ที่ผ่านมา
1: โอ
0: ้น้องก็คงมีผู้ติดตามในคลิปนี้เยอะขึ้นเลยล่ะ
1: ก็มองได้หลายมุมเนาะ
0: ครับ
1: ในมุมของผู้ประกอบการก็โอ้โหกินทุกวันก็ของเขาแพงอะเนาะเท่าไหร่นะพูดแล้วเท่าไหร่นะ
0: 500เลยอ่ะ
1: ชิมยัง
0: ก็ยังไม่เคยเลยพี่เขาบอกเริ่มต้นจากถ้าแบบรสเบสิกเลยน่ะ199นะก็คือเป็นวานิลานะแต่ถ้าเกิดแบบว่าจะขยับไปแบบกาแฟมีเม็ดถั่วมีอะไรมีชาเขียวมีอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะแบบ200กว่าบาททั่วนี
1: ่โอ
0: ้200กว่าบาท
1: 200กว่า
0: ครับถั่วเล็กๆถั่วหนึ่ง
1: กินได้นะลองดูกินเผื่อด้วยนะ
0: ครับได้เลยพี่เดี๋ยวจะไปลอง
1: ฮะไปแสดงความยินดีกับพี่ไม้สักหน่อยค่ะไม้พี่ลมพรล่าสุดเดินทางไปที่แคนาดาอีกรอบหนึ่งนะคะไปร่วมงานแต่งลูกสาวคนกลางน้องแซมมี่กาญจนาพินทัพประกัง
0: พี
1: ่ไม้ก็จัดเต็มจัดเต็มแต่งชุดอินเดียด้วยนะคะก
0: ็มีแต่ง
1: มีพวกกัว
0: ผู้ชายเป็นคนอินเดียใช่ไหม
1: ใช่ลูกเขยเป็นคนอินเดียหูหล่อเชียวโอ้โหจัดเต็มมากแซมมี่ลูกสาวคนกลางพี่ไม้พี่ลมพรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากโคลัมเบียมหาวิทยาลัยแห่งโคลัมเบียบริติชโคลัมเบียก็เป็นชั้นนำของโลกนะมหาลัยนี้นะไปพบรักกับหนุ่มอินเดียตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีก็คือสไตล์อินเดียเลยนะคะบ่ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกับงานแต่งสไตล์อินเดียตื่นตาตื่นใจกับพิธีการความอลังการและวัฒนธรรมที่งดงามมากๆแต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือเจ้าสาวนะคะสวยมากจริงๆลูกสาวแกนะคะสวยจริงๆสุดปลื้มเลยพี่ไม้นี่แกมีลูกสาว3คนนะคะคนโตแต่งงานมีหลานไปแล้วมีคนที่2นะคะน้องแกมมี่ก็แต่งงานกับหนุ่มอินเดียเมื่อวานนี้โอ้สวยสุด
0: หนุ่มไทยหมดสิทธิ์แล้วหนุ่มไทยหมดสิทธิ
1: ์หมด
0: ไม่ชอบคนไทย
1: เพราะว่าคนที่3ก็เรียนอยู่ที่แคนาดาก็น่าจะแต่งต่างประเทศเหมือนกันแหละแล้วก็มีคนก็ไปแซวที่พี่ไม้โพสอะไรรู้ไหมในงานพี่ไม้เลี้ยงปลาร้าไม้แซ่บหรือเปล่า ปลาร้าแซ่บไหมขายทั่วโลกอ่ะคือ
0: เลี้ยงแบบอินเดีย
1: มันดังมากอ่ะปลาร้าแซ่บไหมของแกเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเนาะพี่ไม้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าจนแล้วจนรอดหลายคนก็อยากเห็นภรรยาพี่ไม้ไม่มีแม้แต่ติดเดียวไม่โผล่เลยค่ะ
0: เออเหรอ
1: คืออยู่ในงานนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม้ไม่โพสไม่อะไรเลยไม่เห็นเลยแสดงว่าภรรยาพี่ไม้เนี่ยเป็นคนที่แบบคือไม่ออกสื่อเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คงจะสวยมากนะเพราะว่าดูจากลูกสาวแกสวยทั้ง3คนเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นความอลังการและมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมคุณไม้ก็ยิ้มไม่หุบเลยนะคะลูกสาวเจ้าสาวก็ออร่ามากแฟนคลับเพื่อนพ้องก็ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลามนะคะสวยจริงค่ะ
2: ผม
0: มาดูกีฬาซะหน่อยนะพี่น้าวันนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็ไปเจอเรื่องราวนะครับของฟุตซอลนะครับสโมสรฟุตซอลล่าสุดเนี่ยสโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเขาออกมาประณามพฤติกรรมของแฟนบอลสโมสรราชภัฏเพชรบุรีนี่เป็นการแข่งขันระดับฟุตซอลไทยลีกเลยนะฮะภูเก็ตเนี่ยมาเยือนที่เพชรบุรีก็ปรากฏว่าฟุตซอลเนี่ยเขาจะเล่นเหมือน

0: ในโรงยิมนะพี่เนาะแล้วก็สนามฟุตซอลเนี่ยนักเตะกับคนดูเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสามารถถ้าบอลมันออกเนี่ยมันก็คือมาเจอคนดูแล้วอะเขาจะนั่งอยู่แบบขอบสนามนี้เลยเขาจะไม่ได้อยู่บนสแตนเขาก็จะอยู่ขอบสนามปรากฏว่าระหว่างลูกออกเนี่ยนะนักเตะก็เดินมาก้มเก็บลูกไอ้จังหวะก้มเก็บลูกเนี่ยนะฮะแฟนบอลเบิร์ตจะโหลไปโบ๊ะหนึ่งครับ
1: เอ้า
0: เอ้าทำไมทำเงี้ยนี่แต่นะตอนนั้นน่ะคือนักบอลจะไปมีเรื่องกับคนดูเลยไม่ได้ไงพี่ไม่ได้เลยคนดูนี่ต้องถือว่าเป็นแบบสิทธิพิเศษเลยอ่ะห้ามแตะต้องเลยอ่ะแต่จริงคือห้ามแตะต้องแล้วเนี่ยก็คนดูก็ต้องให้เกียรตินักบอลด้วยนะ
1: แล้วเหตุผลที่ทำไมอ่ะ
0: ก็มาเยือนไงมันใต้ไงกินเยือน
1: เอามันใต้มันใต
0: ้ก็อารมณ์แบบ
1: โ
0: อ้โหอย่ายิงนะเว้ยเฮ้ยนี่เองมาเยือนนะบ้านข้านะเว้ยเพชรบุรีนะเว้ยอย่ายิงนะเว้ย
1: โอ
0: ้ก็เหมือนกับโบ้ให้แบบ
1: มันไม่น่ารักนะ
0: ให้กลัวให้แบบว่าจะได้เล่นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ข่มขัน
0: เออข่มขันนะครับ
1: แต่ว่าไปถูกแล้วก็เหมือนจะได้ผลได้เหรอ
0: ได้ผลด้วยนะสุดท้ายแล้วทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1
1: โ
0: อ้โหอ๋อเป็นจังหวะที่ดราม่านะครับแล้วก็เลยทำให้สโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ยต้องออกเป็นแถลงการนะครับประณามแฟนฟุตบอลทีมเมืองเพชรเมืองเพชรที่จู่ๆเนี่ยนะเอามือมาตบหัวนักเตะของเขาอะระหว่างการแข่งขันนะเนี่ย
1: ยื่นมือมาแล้วก็โป๊ะเข้าให้อย่างนี้เหรออะไรอ่ะ
0: โบ้ให้
1: โ
0: อ้ก็
1: เอาต่อไป
0: เดี๋ยวต้องรอดูบท
1: คงจะต้องแบบไม่ใกล้ชิดแล้วมั้ยถ้างั้นอะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่พี่แต่ว่าด้วยความที่แบบบางทีลงยิมไงพี่สนามก็ต้องยังไงก็ต้องขยับคนดูออกไปอีกเนี่ยเนาะ
1: ค่ะใช่ไม่ให้ใกล้ชิดแบบนั้นมันดูใกล้ไป
0: ครับ
1: โอ้ยื่นมือมาตบหัวนักเตะเขาเป็นฝรั่งเหรอเป็นต่างชาติเหรอทีมเนี้ยอีกภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ย
0: คนน่าจะมีด้วยนะพี
1: ่ดูหน้าเป็นต่างชาตินะคะ
0: ก็เล่นด้วย
1: มาเล่นด้วยอ๋อแล้วก็ได้ผลด้วยนะสามต่อหนึ่งดูกดขังไปเลยอย่างนี้นะอุ้ยไม่ได้นะจริงก็ไม่น่ารักนะก็เห็นภาพชัดเจนอย่างนี้ต้องเอาเรื่องได้ไหม
0: ก็ได้นะพี่ก็ต้องยื่นเรื่องไปนะสมาคมฟุตซอลก็ต้องลงโทษนะบทลงโทษจะปรับจะแบนนักเตะจะแบนกองเชียร์คนนี้จะปรับเงินสโมสรอะไรก็ว่าไปว่าไป
1: เออ
0: ไม่จ่ายนะไม่แบบมันเลยทำให้แบบนะนักเตะพอโดนไปผมว่าใจมันก็แบบใจมันก็วิวๆเหมือนกันนะเล่นไปกองเชียร์ก็จะตะโกนด่าบ้างจะทำร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือทุกวิถีทางนั่นแหละนะเพื
0: ่อ
1: ให้แพ้จนได้อะเอาจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะอย่าหาทำเจ้าภาพก็ต้องน่ารักหน่อยเนาะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะอย่าลืมนะนั่นคือกีฬานะคะไม่ได้มาแข่งเอาเป็นเอาตายกันเนาะมันเป็นกีฬาค่ะมีอีกไหมจะมีแล้วเนาะกีฬาก็ไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้นะคะ
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเข้าสู่พี่เปิดนี่พี่เอเชียนเกมนะฮะ
1: ใช่เอเชียนเกมแล้วนะคะ
0: ส่วนใหญ่ทัพนักกีฬาไทยก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหมดละ
1: เดินทางกันแล้ว
0: ถือว่าวันพุธนี้แล้วมั้งพี่วันพุธนี้พี่เปิด
1: 16ก
0: ็ใช่16กันยานะเอเชียนเกมนะครับ
1: แต่เริ่มต้นแล้วนะคะ
0: ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ค
0: ่ะเตรียมตัว
1: ตาม
0: ใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยด้วยเนาะ
1: ค่ะ

0: ติดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: มาที่เรื่องของการเมืองสักหน่อยนะคะคดีหัวสวก็ทัดแล้วนะคะจำนวนของอนุกรรมการชุดที่26สรุปออกมาแล้วนะคะมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนค่ะน้องด้งก็จะแบ่งเป็นสว138คนบุคคลภายนอกอีก91คนซึ่งรวมกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยก็คือมีทั้งส.ส.มีสมาชิกและเครือข่ายของพรรคด้วยนะคะในวันนี้เห็นทางกกต.ได้มีการนับลงมติกันนะคะใน 15 นาฬิกาจะแถลงนี่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าคดีหัวสว.เนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของพรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์พอสมควรแม้ว่ายังไม่มีมติส่งฟ้องเพราะว่าไปปรากฏชื่อของนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสำนวนด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเพราะฉะนั้นถ้ากกต.มีมติส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าทั้งหมดก็เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกขยายผลจากคดีหัวสว.ไปสู่คำถามที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้มาซึ่งสว.หรือไม่แล้วก็ถ้าถูกส่งฟ้องเป็นจำนวนมากหรือทั้งหมดก็จะเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายของรัฐบาลด้วยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นถ้าบุคคลระดับกรรมการบริหารพรรคเอ่ยแกนนำพรรคหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีถูกส่งเข้าสู่กระบวนการศาลพร้อมกันจำนวนหลายคนก็จะทำให้ฝ่ายค้านมีช่องและราคาน้องดงในการยื่นเกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐบาลได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องนะผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวบุคคลนะก็จะลามไปที่พรรครัฐบาลรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองนะคะส่วนเสียงในสภาคือถ้าคดีมันลุกลามต่อสถานะของสว.จำนวนมากจะกระทบต่อองค์ประกอบและดุลอำนาจของวุฒิสภาด้วยเพราะว่าในจำนวนของอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยมีสว.อยู่138คนจากผู้ถูกกล่าวหา229คนดังนั้นถ้าจำนวนสว.ที่ถูกกระทบมีมากพอเกณฑ์การเมืองอาจจะเปลี่ยนกรรมการได้ทันทีวันนี้เป็นวันชี้ชะตาเดี๋ยวรอบ่าย 3:00 นนะคะกกต.จะแถลงค่ะน้องรุ่ง
2: ครับผม
0: ในเอาใน138เนาะอันนี้สว.ใช่ไหมทั้งหมดปัจจุบันด้วยนะ21คนอันนี้คนนอกเป็นภูมิใจไทยมีทั้งรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นแกนนำพรรคอีก20คนเป็นเครือข่ายของพรรคอีก50คนเป็นผู้สมัครและผู้ที่ติดสำรองสว.เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอดูว่ากกต.เนี่ยจะลงมติเป็นรายบุคคลเป็นรายข้อหาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็หลังลงมติ60วันกกต.ก็จะทำคำวินิจฉัยส่งไปที่ศาลฎีกาค่ะนี่คือขั้นตอนไทม์ไลน
2: ์
0: ก็เขย่าเลยเรื่องนี้เขย่าเลยค่ะลุ้นกันลุ้นกันลงมติ10โมงแถลงบ่าย3นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
3: หัวไม่หัว
0: หัวนั่นแหละหัวสว.ก็ยืดเยื้อยาวนานมาโอ้ตอนนี้สว.เลือกกันมากี่ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วเนาะนะคะจนมาถึงวันนี้14กันยายนต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อีก1วันนะคะ
2: คร
0: ับส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์เพราะว่าเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเนาะหมดกันหรือยังคะ
2: คร
0: ับ หมดกันแล้ว 1,000 บาทสแกนกันไปเหลือเศษอ่ะเหลือ6บาท61สตางค์อย่างเงี้ยจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยต้องมานั่งคำนวณว่าก็คือมีข่าวดีว่ารัฐบาลจะต่อไปจนถึงสิ้นปีอย่างต้อง
4: yes yes yes

0: นั่นแหละเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีงบเหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายคนไม่ลงทะเบียนใช้กันก็อยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านน่ะก็เลยให้รองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติไปขยายการใช้โครงการนี้ว่าจะเป็นอีกสัก1เดือนไหมหรือ2เดือนก็ให้อยู่ในวงเงินนั้นแหละที่มึงอยู่หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกนะคะเออ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอดูเอา3เดือนได้ไหม3เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาได้เปล่าอีกคนละ 3,000
1: 3
2: 3เดือนถึงปีใหม่ดีมันจะถึงเดือนธันวาเดือนแห่งความสุขของคนไทย
0: ใช่มั้ย
2: จริงๆที่คนเตรียมกลับบงกลับบ้านปีใหม่นะมีตรงมีตังเก็บไปซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านไปกินไปใช้นะครับ
0: อือ
2: เป็นตัวเลขที
0: ่มันจะพอเหรอ
2: รัฐบาลเนี่ยอะไรนะพี่ชิริ
0: มันจะพอเหรอเงินที่เหลืออยู่ 40,000 50,000 ล้านเนี่ย
2: พอมั้ยอ่ะ3เดือนเอ้ามันจะเป็นการมอบความสุขให้คนไทยได้เป็นปากเป็นคำ
0: โอ้
2: นะพี่เออ
0: ใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาจริงๆนะชาวบ้านชอบเออชาวบ้านชอบแน่เออชาวบ้านชอบแน่แต่ว่าถ้าฟังจากนายกก็บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็เป็นการลดภาระให้กับประชาชนเพราะว่าอย่าลืมนะรัฐบาลมีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนี่แหละ
2: คร
0: ับ ก็หลายเรื่องดูหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราดูคาดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่กี่เดือนยังไงเนาะ
2: ครับผม
0: เออนะคะ
2: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องพระครับนิดนึงนะครับพี่เห็นแว่วมานะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการจับศึกพระวัดดังในภาคกลางนะเป็นพระใช่เป็นพระที่ระดับว่าผมว่าพี่ก็เคยไปวันนี้ผมเนี่ยเคยไปแน่แหละแล้วคุณรู้ฟังก็อาจจะต้องเคยไปนะ
0: ภาคกลางเราต้องวัดอะไรล่ะบอกมาเลยเออต้องวัดอะไร
2: ให้รอดูดีกว่ารอดูดีกว่า
0: ไม่อยุธยาแล้วนะ
2: ไม่ใช่พี่อันนี้จะ
0: ไม่ใช่นะโอเคต่อโอ้
2: ทางผ่านลงใต้ทางผ่านลงใต
0: ้ว้าวเออ
2: ก็มีข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับช่วงทีจีเขาบอกว่าไม่จบเพียงแค่อดีตหลวงพ่อโชคเท่านั้นนะครับ
0: โอ้โห
2: จะเป็นพระวัดดังวัดใหญ่สะเทือนวงการอีกปัดหนึ่ง
0: อีกแล้วนะอีกแล้วนะคะก็จะได้เงินเข้าคลังอีกกี่พันล้าน
2: นั่นส
0: ิอันนี้น่าสนใจตัวเลขน่าสนใจเออรอดู
2: ช่วงนี้มันมีข่าวพายเยอะก็อย่าไปทำอะไรพี่เรนเมื่อวานมีคนที่เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องแล้วก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยข่าวพระมันดัง
0: ค่ะ
2: ขึ้นไปร้องเพลงก็ใส่จีวรอ่ะคล้ายๆใส่จีวรขึ้นไปร้องเออ
0: โอ้ก็
2: นี่ฮะ
0: เออ
2: คอนเทนต์นักร้องหนุ่มแต่งกายคล้ายพระนะครับขึ้นไปร้องเพลงอมพระมาพูดแล้วก็ล้อเลียนนะครับพฤติกรรมสงฆ์นี่ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะถึงกระแสคนจะไม่ค่อยชอบพระในตอนนี้นะฮะแต่ว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองจะนะตัวเองจะได้รับคำชื่นชมนะครับตรงกันข้ามกับคุณจ่าด้วยซ้ำ
0: จริง
2: นะครับ
0: ค่ะเราแต่พอดี
2: ใช่ทำไมก็ต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆ
0: ค่ะฟังเพลงจบกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้าย
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวช

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำเนี่ยไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโค

เบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ด

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: วัดเนี้ยต้องไปมา
4: ไปเหรอพ
3: ี่จ้าระทึกอีกแล้วระทึกอีกแล้วครับท่าน
4: นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวรอตำรวจเขาจับก่อนละกันดีกว่านะครับ
3: เนาะแต่ว่ามีคนส่งเบาะแสว่าไหม
4: ครับ
3: ใช่มีคนร้องเรียนแล้วตำรวจก็ตัวมือจะไปเริ่มต้นยังไงจากไหนมันต้องมีหลักฐานชัดเจนเหมือนกับเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์นะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่แล้วแว่วๆมาว่าอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะฮะเป็นศึกสีกานะพี่สีกาคนที่สองอิจฉาสีกาคนที่หนึ่งที่กำลังจะได้ทุกอย่างไปครองเนี่ยเสียเพราะอะไรล่ะเนี่ยนะครับถ้าดูทรัพย์สินบ้านสีกาเอสิเต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่เขาไปค้นนะเจ
3: อ
4: ทองตั้งกี่บาทเจอพระเจออะไรทั้งโห
3: เจอโฉนดที่ดินบ้างอะไรบ้าง
4: ใช่เขาบอกว่าเธอเนี่ยได้ทุกอย่างไปคนเดียวนะก็เลยเป็นที่มานำไปสู่การบันทึกคลิปให้เลยครับจัดให้ตำรวจเลยตำรวจไม่ต้องเหนื่อยหาหลักฐานเลยฮะเพราะเรื่องนี้มันเข้ายากอยู่แล้วนะ
3: แต่เมื่อวานนี้ขอโทษนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะมีนักท่องเที่ยวไปเช็คอินกันไม่ขาดสายเลยน้องด้งจะไปดูโต๊ะก็ไม่ได้แล้วนะโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยตำรวจเอาไปแล้วนะคะ
4: ใช
3: ่ก็ไปคึกคักไปถ่ายรูปหน้ากุฏินั่นแหละ
4: ใช่สำนักพุทธเขาคาดการณ์ถูกนะที่เขาบอกว่าที่เขายกไปทำลายนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการละกินนีเป็นเหมือนสิ่งที่แบบอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนมาก็จะแบบไม่มาทำบุญจะมาถามหาแต่ไหนโต๊ะกลมไหนโต๊ะกลมอ๋อโต๊ะตัวนี้ไงก็จริงนะทุกคนไปเนี่ยพี่คนก็จะถามว่าราคาไหนโต๊ะตัวไหนเหรอตรงไหนเหรอที่เขานี้กันเนี่ยคือคนก็อยากจะไปเห็นจากสถานที่จริงเน
3: า
4: ะก็อาจจะลืมไปทำบุญอย่าลืมว่านี่วัดเก่าแก่เขาบอกว่าเป็นวัดเป็นหนึ่งในวัดที่แบบไม่ถูกพม่าเผานะสมัยสงครามเลยนะพี
3: ่ค่ะ
4: คือวัดเนี่ย673ปีเนี่ยนะฮะคือสร้างเขาบอกว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงมาได้3ปีก็มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมานะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าเผานะฮะเพราะฉะนั้นความขลังความเก่าแก่เนี่ยถ้าไปเดี๋ยวจะมัวจะไปดูไอ้พวกนี้นะไปกราบไหว้องค์พระประธานด้วยนะพี่เนาะ